0: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมจะไม่

0: ชะตาเดียวกันเลยอ่ะ
1: ฮะเข้าใจความรู้สึกของในหัวอัดแล้วนะฮะเราก็จะไม่ล้อ
0: จริงนะบอกตรงๆ
1: เข
0: ้
1: าใจความเซ็งเข้าใจความเซ็งเข้าใจความเซ็งของอาจารย์ละนะครับทีนี้เหลืออยู่อาจารย์เชียร์ทีมไหน
0: ตอนนี้เชียร์น่าฝรั่งเศส
1: ก็ดูมีทรงที่ดีนะฮะ
0: ใช่
1: ก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ต้องอีกเรื่องนึงจะว่าไปพูดถึงจีนเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะจีนทำไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสักทีหนึ่ง
0: จีนมาตรฐานยึดมาตรฐานฟุตบอลยังไม่ถึงนะในระดับเอเชีย
1: คือ
0: เขาพยายามจะทำร่วมมือกับเยอรมันนะแต่ว่าเยอรมันก็ทรงใน11ทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน
1: แหมอาจารย์นี่แสดงว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะครับก็ยิ่งแล้วยิ่งมีคนไปเปรียบเทียบอ่ะเขาบอกว่าเคปเวิร์ดประชากร 500,000 ยังมาได้ไกลขนาดนี้จีนประชากรเป็นพันล้าน
0: ใช่
1: นะฮะ
2: ตอนนี้เราไลฟ์สดใหม่แล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะสามารถติดตามได้นะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ SME ไทยค่ะรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน15จีนค่ะ
0: ในหัวข้อที่ผมจะคุยเนี่ยมันก็จะมีคำว่า SME มันก็จะมีคำว่า4โจทย์ใหญ่มันก็จะมีคำว่าแผน15นะแผน15ของจีนแผน15เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คือหมายถึงแผนพัฒนาฉบับที่15ของประเทศ
1: ครับ
0: ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เขาใช้
1: แผนนี้
0: ใช่2026ถึง2030ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเนี่ย5 ปีนะทีนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจีนมันอาจจะไกลตัวสำหรับเราแต่จริงๆผมคิดว่าใกล้ตัวมาก
1: ผมว่าไม่ไกลนะครับ
0: ใช่โดยเฉพาะยิ่งที่เป็น SME SME ไทยต้องการจะส่งไปขายประเทศจีนมากๆนะมากๆนะครับแต่ว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็วันนี้ก็เลยผมอยากจะแชร์ให้ SME ไทยได้รับทราบว่าเฮ้ยแล้วเราต้องปรับตัวยังไงในจริงๆมันอาจจะมีหลายโจทย์ก็ได้นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่15ของประเทศจีนแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมเอามา4โจทย์แล้วกัน
2: ค่ะ
0: เนื้อหาของการพูดวันนี้เนี่ยก็จะ1จะประเมินแผน14จีนคร่าวๆแล้วก็ไปแผน15ของจีนแล้วก็ไป4โจทย์ที่ SME ไทยจะต้องปรับตัวหรือจะต้องรับทราบหากคุณจะต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนเชื่อเถอะ SME ไทยเนี่ยโดยพวกนี้ผู้ส่งออกอยากจะขายสินค้าจีน
1: ครับ
0: ผมก็มาหลายทริปแล้วอยากจะขายมากแต่ก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะครับมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะแยะมากมายขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าประเทศจีนเนี่ยเราทราบว่าเป็นผู้คือวันนี้ถ้าเราไปเมืองจีนเราเห็นว่าประเทศจีนพัฒนาไปมากมากเลย
1: มากครับอาจารย์ผมแบบตกใจเลยทุกครั้งที่ไปจีนเนี่ยผมแบบโอ้โหฮะ
0: คำถามสำคัญก็คือว่าอุ้ยพัฒนาไปมากแล้วใช่ไหมฮะด็อกเตอร์แล้วจะพัฒนากันไป
1: ถึงไหน
0: ถึงไหนกันอีกแปดสิบห้ามันจะบอกเรานะว่าเขาจะเป็นเขาต้องการปั้นประเทศเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าจีนคือเป็นมหาอำนาจการผลิตของโลกเรารู้ว่าจีนคือโรงงานของโลกแล้วเรารู้ว่าจีนตอนหลังก็จะเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมทันสมัยรถยนต์ EV แบตเตอรี่โรบอทอะไรเรารู้อ้าวแล้วเขายังไปหลังจากนี้เขาจะต้องการเป็นอะไรของประเทศเขาต้องการเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1: ครับ
0: และเพิ่มได้อีกอันหนึ่งและการเงิน
1: ครับ
0: การเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยมาถึงการเงินที่ต้องการจะผลักดันให้เงินหยวนของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าขายของโลกเดี๋ยวมาฟังกันครับ
2: ค่ะ
0: เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็สำหรับผมเท่าที่ผมติดตามนะผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชื่นชม2ประเทศที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
1: คือ
0: จีนและเวียดนาม
1: ผมเดาละผมกะว่าอีกประเทศหนึ่งต้องเป็นเวียดนามฮะครับแล้วก
0: ็
1: เสริมอาจารย์นิดนึง
0: ใช่ตลอดนะ
1: ใช่คือเสริมอาจารย์นิดนึงนี่เพิ่งมีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยกลายเป็น upper middle income country แล้วอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้เวลา15ปีไทยใช้เวลา24ปี
0: โอ้โหเร็วกว่าไทยเร็วกว่าไทยเยอะมากมากเลย
1: เร็วกว่าไทย10ปี
0: ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะเร็วกว่าเยอะแหละสำหรับเวียดนาม
1: high speed
0: ใช่ครับว่างๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องเวียดนาม
1: ใช่ใช่น่าสนใจครับต่อครับอาจารย์ขออภัย
0: โอเคแม้ว่าเขา

0: เขาต้องการเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวผมจะพูดไปนะครับแต่จริงๆปัญหามาทบทวนประเด็นของแผน14ของประเทศจีนก่อนในแผน14ของประเทศจีนแม้เขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหานี้ขนาดนี้ก็ยังอยู
1: ่ครับ
0: คร่าวๆครับหนึ่งปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: ที่รัฐบาลจีนแก้ได้ผมคิดว่าแก้ได้ดีนะมันไม่เป็นฟองสบู่จะแตกสักทีนึงเพราะว่าการเข้าไปควบคุมไม่ให้ลุกลามปัญหาเรื่องสงครามการค้าเจอภาษีทรัมป์จีนก็แก้ได้เขายังส่งออกได้เยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: เรื่องของการถูกกีดกันเทคโนโลยีที่พูดเนี่ยก็พวกตัวชิปไง
1: ฮะ
0: ตัวชิปปัญหาหนี้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมหาศาลนะ 80-90% ในสูงมากปัญหาของประชากรที่ลดลงปัญหาสังคมผู้สูงวัยปัญหาของการบริโภคของเขาซึ่งมีสัดส่วน50%กว่าเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบจากต่อเนื่องมาจากโควิด19ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวพอไม่ฟื้นตัวเราสามารถเห็นได้จากการที่การบริโภคไม่เฟื่องฟูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศจีนเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี2023เนี่ยมันราคามันเกือบราคาสินค้าเนี่ยเกือบ 0% น่ะ
1: ครับ
0: นี่ราคาพูดเกือบ 0% น่ะบางปีก็ติดลบด้วยซ้ำไปซึ่งก็มีถ้าไทยตามข่าวเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าในประเทศจีนเขาจะพูดว่ามีการพูดว่าจีนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดฝืดก็คือว่าไม่มีคนออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้ความต้องการสินค้าและบริโภคมันลดลง
1: ไม่มีคนซื้อของเอาง่ายๆไม่มีคนซื้อของฮะ
0: แล้วก็ขายของไม่ได้ราคาก
1: ็
0: มันก็ตกครับผมนั่นนี่ความสำเร็จอันนั้นเป็นความเป็นปัญหาที่จีนมีอยู่ในแผน14ความสำเร็จในแผน14ก็เยอะแยะมากมายครับก็อย่างน้อยสุดขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นแน่ๆนะครับสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ30ก็เป็นอันดับ2รถไฟความเร็วสูงระยะทางเนี่ยมากกว่าผมคิดว่าใกล้ๆ 50,000 กิโลอ่ะรถไฟความเร็วสูงซึ่งสหรัฐก็ยังทำไม่ได้เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลนี่คืออะไรก็คือเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน AI Big Data อินเทอร์เน็ต Data Center เนี่ย
1: ครับ
0: เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศจีนนี่ถูกขยายในแผน14ให้เท่าเทียมกับเศรษฐกิจดิจิตอลของสหรัฐอเมริกานี่คือความสำเร็จของแผน14การใส่เงินเพื่อทำงานวิจัยก็สูงขึ้นมากประมาณเกือบ 3% ของ GDP ประเทศที่มีการใส่เงินงานวิจัยมากที่สุดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คืออิสราเอลแต่เขาไปใส่ในเรื่องของ
1: กลาโหม
0: กลาโหมถูกต้องแต่จีนก็ประมาณจีนก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นจีนเยอรมันญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยพวกนี้ก็ใส่ไปในเรื่องของอุตสาหกรรมทันสมัย AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์โรบอทพวกนี้จะใส่คล้ายๆกันหมดแต่ยกเว้นอิสราเอลที่ใส่ในเรื่องของกลาโหมที่ท่านดร.เจตพูดถึง
1: ครับ
0: ความสำเร็จต่อไปก็เป็นความสำเร็จที่ให้คนจีนมีอายุยืนมากขึ้นในแผน14
1: longevity
0: ใช่แล้วก็แผน15นี่ก็แผน14นี่ไม่เกิน79ปีให้คนมีอายุไขที่ยาวขึ้นแผน15เนี่ยมากกว่า79ปีไป80ไป85ปี
1: ครับ
0: พื้นที่ป่าสูงขึ้นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นพื้นที่ป่าของประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าผมแบ่งเป็นทั้ง3ระดับได้นะคือขยายพื้นที่ป่าในทะเลทรายขยายพื้นที่ป่าในชนบทขยายพื้นที่ป่าในเมืองผมไม่ได้ไปจีนทุกเมือง
1: ครับ
0: เป็นเมืองที่ผมไปบ่อยๆก็จะเป็นมณฑลกวางสีเขตปกครองตนเองกวางสีที่ก
1: ับ
0: เวียดนามติดไปได้เวียดนามถ้าเราไปกวางสีเมืองหลวงกวางสีก็คือหนานหนิงถ้าท่านไปกวางสีถ้าท่านไปสิบปีแล้วกับปัจจุบันท่านเห็นว่ากวางสีเนี่ยเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม
1: ้ครับ
0: เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ประเทศไทยในอาเซียนก็ไม่ได้เขียวชอุ่มมากเพราะนั้นแผน14เพิ่มพื้นที่ป่าเยอะมากและเพิ่มพื้นที่ป่าที่ผมคิดว่าในทะเลทรายน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ในตะวันออกกลางนี่ก็มีทะเลทรายเยอะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าในตะวันออกกลางเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายแต่ตะวันออกกลางจะทำการเกษตรบนทะเลทราย
1: ครับ
0: แต่ของจีนนี่ไปเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายทะเลทรายที่ถ้าดูฟังไปจีนหรือไปเที่ยวที่จีนในทะเลทรายเนี่ยก็จะมีทะเลทรายสองอันที่สองพื้นที่ที่ใหญ่ก็เป็นทะเลทรายทารามากัน
1: ทารามากันครับ
0: โกบีทะเลทรายโกบีขณะนี้นี่มีทริปของรถมอเตอร์ไซค์ของคนไทยเนี่ยกำลังไปอยู่ที่ทะเลทรายโกบีเพื่อจะเข้าไปรัสเซียไปรัสเซียนะครับว่าทะเลทรายโกบีนี่ก็อยู่ในมองโกเลียมองโกเลียมก็อยู่ใต้ของรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศจีนการเพิ่มพื้นที่การทำผลิตสินค้าเกษตรให้เยอะขึ้นซึ่งขณะนี้ที่ยังสู้สหรัฐไม่ได้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดกับตัวเหลือง
1: ครับ
0: เห็นว่าช่วงที่เขาคุยกันเรื่องของการค้าก็จะมีข้าวโพดกับถั่วเหลืองที่สหรัฐต้องการขายให้ประเทศจีนเพราะสหรัฐผลิตข้าวโพดถั่วเหลืองเยอะกว่าประเทศจีน
1: ครับ
0: แต่เขาพยายามที่จะผลิตให้เพิ่มขึ้นโอเคผมพูดมาถึงตอนนี้เป็นความสำเร็จและปัญหาของแผน14โอเคแผน15
2: ค่ะ
0: แผน15ก่อนที่เราจะไปเบรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะจบกันที่แผน15แล้วก็ไปต่อกับเรื่องของ4โจทย์ใหญ่ของ SME
1: ได้เลยครับ
0: แผน15ของประเทศจีนนี่ต้องการเป็นอะไรผมคิดว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในมุมของผมคิดว่าจะมีอยู่สัก3เรื่องที่จีนอยากจะปั้นประเทศตัวเองให้เป็นอะไร1เศรษฐกิจจีนทุกพื้นที่ทุกอนูของเศรษฐกิจจีนจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด อย่าสับสนนะครับอย่าสับสนคำว่าแผน14เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่าขณะนี้เนี่ยไปถึงใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาแต่แผน15เนี่ยถูกอนูทุกอนูของเศรษฐกิจจีนหรือและที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดย AI ทั้งหมดเป็น AI economy ทั้งหมดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจีนจะต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางในคำว่าจีนต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางแยกออกเป็นสองส่วนก็คือตัวเงินหยวนและตัวเงินหยวนดิจิตอล
1: ครับ
0: นะสามจีนต้องการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาฟังกันต่อไปว่าในสามประเด็นเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคครับ
1: โอเคครับอ่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องฝากคุณลิซ่านะครับช่วยดูแลอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนิดนึงผมติดภารกิจนะครับ
0: มาแล้ว
1: อาจารย์ไม่เห็นหรอผมแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ผิดปกติอย่างมาก
0: มันไม่เห็นเลยผมไม่เห็นในหน้าจอ
1: โอเคครับอ่ะไม่เป็นไรนะอาจารย
0: ์ด้วยครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ที่อาจารย์บอกว่า SME ไทยต้องรับมืออย่างไรครับพักสักครู่ครับ
0: ขอบคุณครับดร.ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
5: 3คำง่ายๆที่ได้ยินบ่อยเวลาพูดเรื่องต้านโกงคือไม่ทำไม่ทนไม่เฉยแต่ในชีวิตจริงเราใช้3คำนี้ทุกวันกันแล้วหรือยังไม่ทำคือเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ลัดขั้นตอนไม่ใช้เส้นสายและไม่แอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวไม่ทนคือไม่ยอมรับว่าโกงเป็นเรื่องปกติไม่ปล่อยผ่านเพียงเพราะเห็นว่าใครๆก็ทำไม่เฉยเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติต้องกล้าเก็บข้อมูลแจ้งหน่วยงานไม่ปล่อยให้ผ่านไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะการต้านโกงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากเจอเรื่องที่เกินกำลังคุณสามารถส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช1205ตรวจสอบได้ทันทีเพราะการแจ้งเบาะแสคือจุดเริ่มต้นของการหยุดทุจริตครับวันนี้ลองเลือกสักเรื่องรอบตัวคุณจะไม่ทำไม่ทนไม่เฉยเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะเริ่มจากการไม่ยอมเฉยของคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับในหัวอัดนะคะกำลังคุยกันเรื่องของแผน 15G และเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ว่า SME ไทยนะคะจะต้องรับมือยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ4โจทย์ใหญ่ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับครับขอบคุณลิซ่าครับก็ก่อนจะไป4โจทย์ใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนในปีในแผน15
2: ค่ะ
3: เมื่อกี้บอกไปครับเขาจะใช้ AI Economy ก็คือใช้ AI ในทุกกิจกรรมของการผลิตของประเทศจีนซึ่ง AI ที่จีนใช้ขณะนี้ก็จะมี DeepSeek มี Alibaba นะครับจะใช้ในเซมิคอนดักเตอร์จะใช้ใน EV จะใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ง่ายๆก็จะใช้ AI ทั้งหมดอันที่2เขาจะเป็นศูนย์กลางของการระบบการเงินในการค้าขายเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งในการค้าขายของจีนเนี่ยถ้าเราส่งไปจีนเนี่ยเราก็จะใช้คือใช้ทั้งสองสกุลน่ะใช้เงินหยวนใช้เงินหยวนแล้วก็ใช้ดอลลาร
2: ์ค
3: ่
2: ะ
3: ในเงินหยวนเนี่ยเขาต้องการผลักดันให้เป็นอย่างน้อยที่สุดก็สกุลในกลุ่มบริกส์ให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นในการซื้อขายแล้วก็คิดว่าน่าจะในอนาคตจะมีคนประเทศที่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับบราซิลกับอินเดียชนะโซแอฟริกาอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาพยายามผลักดันให้เงินหยวนเนี่ยอยู่ในระบบของการถ่ายโอนเงินของเขาอะที่ระบบที่เรียกว่า CIPS มันต้องการที่จะไปสู้กับระบบของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่เรียกว่าระบบ SWIFT ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศระบบ SWIFT
2: ค
3: ่
2: ะ
3: CIPS ของจีนก็จะเป็น Cross Border Interbank Payment System นะครับแต่ว่ามีการถ่ายโอนกันในแต่ละวันเนี่ยคำสั่งซื้อยังน้อยกว่าของ SWIFT เพราะนั้นในแผน15จีนต้องการที่จะให้มีการใช้ระบบ CIPS มากขึ้นซึ่งใน CIPS ก็คือใช้เงินหยวนเป็นหลักในการทำมาค้าขายระหว่างประเทศซึ่งกันและกันอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองจีนจะผลักดันเงินหยวนดิจิตอลที่เรียกว่า ECNY E ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ CNY ก็เป็นชนิดหยวนนะครับหยวนอันนี้จะซึ่งขณะนี้ยังไม่ออกมาใช้ในแผน15เขาจะผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนดิจิตอล
2: ค่ะ
3: นะครับเป็นส่วนดิจิทัลมากขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงต่อไปเนี่ยเราก็คือผู้ส่งออกนำเข้าต่อไปเนี่ยจีนจะให้ใช้เงินส่วนดิจิทัลในการซื้อขายกันระหว่างประเทศก็จะซื้อขายออนไลน์ถ้าผมส่งไปจีนผมใช้หยวนดิจิทัล
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ผมก็ไม่ต้องไปแลกไปเป็นหยวนแล้วผมก็เอาเงินหยวนตรงเนี้ยซื้อสินค้าอื่นๆได้เลยต่อไปก็อาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเงินหยวนดิจิตอลนะครับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ไทยที่ส่งไปจีนใช้หยวนดิจิตอลก็คือมันสามารถไปซื้อของได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปแลกเป็นเงินหยวนอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่จีนผลักดันนะครับอันที่3ก็คือจีนจะสร้างตลาดอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ SME ไทยจะต้องรู้จีนจะสร้างตลาดเดียวกันทั้งหมดเป็นตลาดเดียวหลายท่านอาจจะฟังว่าอ๋อแล้วปัจจุบันไม่เป็นตลาดเดียวกันเลยครับยังไม่เป็นตลาดเดียวเพราะว่าจีนเนี่ยมีแบ่งเป็นมณฑลต่างๆในแต่ละมณฑลก็จะมีภาษีที่ต่างกันมีระเบียบที่ต่างกันมีการนำเข้ามีมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในปีในแผน15เนี่ยจีนต้องการให้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นตลาดเดียวกันเพราะเวลาเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีและมาตรฐานสินค้าตีต้องการให้เป็นอันเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์หรือความท้าทายของ SME ไทยที่จะต้องรู้ว่าจีนจะปรับให้เป็นตลาดเดียวด้วยเงื่อนไขอะไร
2: อันนี้
3: ผลของแผน15ที่จีนจะเป็น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ส่วน SME ไทยที่จะต้องรับมือคืออะไรบ้างผมคิดว่า SME ไทยจะรับมือใน4เรื่อง จะทำให้การส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยจะยากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของสินค้าจีนจะรุนแรงขึ้นตามที่ผมบอกไปว่าจีนจะใช้ AI ในทุกการผลิตสินค้าเพราะนั้นสินค้าไทยที่แข่งขันด้วยราคาเข้าไปจีนเพื่อจะใช้ข้อได้เปรียบด้านราคาจะแข่งลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะราคาที่เขาใช้ใน AI มันอาจจะถูกกว่าและผลิตได้เร็วกว่าและมีมาตรฐานมากกว่าเพราะนั้น SMB ไทยในข้อนี้ SMB ไทยจะต้องเจอ2เรื่องก็คือ1สินค้าไทยที่ขายด้วยราคาถูกๆจะไปจีนแข่งลำบากเพราะจีนจะแข่งจีนจะมีราคาที่จะถูกกว่าเพราะผลิตได้เร็วกว่าได้คุณภาพที่ดีกว่าออกสินค้าออกสู่ตลาดเร็วกว่ากลุ่มสินค้าเหล่านี้ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ขนาดเล็กของใช้ในบ้านเครื่องครัวพลาสติกที่น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราอยากจะไปขายที่ประเทศจีนเสี่ยงในข้อนี้ก็คืออีกข้อก็คือว่า SMB ไทยที่จะส่งไปไม่ได้ส่งไปจีนแต่ส่งไปประเทศอื่นๆที่มีสินค้าจีนแข่งด้วยอันนี้ก็แข่งลำบากอีกอันนี้ผลของการใช้ AI ของประเทศจีนที่จะทำให้ SMB ไทยแข่งลำบากอันที่สองเนี่ยเราจะเห็นบริษัทจีนเนี่ยเข้ามาหลังจากนี้จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการใช้ไทยเทคโนโลยีใช้ AI ของประเทศจีน เขาก็จะหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่มีเงินทุนที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ใกล้เคียงกับเขาเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตของเขาดังไทย SME ไทยไม่มีตรงนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาของ SMB ไทยอยู่แล้วทั้งเงินทุนก็ดีทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งการปรับตัวการใช้ AI ก็จะส่งผลทำให้การเข้าไปเป็นห่วงโซ่ในการผลิตของทุนจีนที่มาตั้งในเมืองไทยเนี่ยยากมันก็จะกลายเป็นเขาก็ไปหาหุ้นส่วนใหม่ๆที่มีทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านเงินทุนความพร้อมด้านของกระบวนการในการผลิตทั้งมาตรฐานก็จีนทุนจีนที่เข้ามาไทยก็ทั้งส่งไปขายจีนและส่งไปขายต่างประเทศอันนี้ SME ไทยก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องคุณจะต้องไปปรับตัวหรือรัฐบาลก็ต้องไปช่วยนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสของ SME ไทยที่ทุนจีนจะเข้ามาเยอะก็ได้แต่ว่าเขาจะหาหุ้นส่วนของเราได้เนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่สามารถจะไปกับเขาได้แง่ของเงินทุนทั้งในแง่ของนวัตกรรมหรือการใช้ AI นะครับอันที่3ครับเป็นโจทย์ที่3ที่เราจะต้องปรับตัวกันต่อไปก็คือว่ามาตรฐานการนำเข้าสินค้าจีนจะยิ่งสูงขึ้นจีนจะมีสังคมผู้สูงวัยจีนจะมีจีนจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ขายไปในประเทศเขามากขึ้นเดิมก็เข้มอยู่แล้วก็จะยิ่งมากขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาหารกลุ่มสินค้าเกษตรเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพเพราะนั้นตัวอย่างที่จีนให้ความสำคัญมากๆก็คือความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาส่งออกไปประเทศจีนก็จะมีประเด็นเรื่องสารโน้นสารนี้เยอะแยะไปหมดเลยว่าการตรวจสอบย้อนกลับจะยิ่งสำคัญขึ้นนะครับการมีมาตรฐานสุขอนามัยการควบคุมสารตกค้างบรรจุภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มผู้ส่งออกที่ในข้อนี้เนี่ย ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้สดผู้ส่งออกอาหารแปรรูปผู้ส่งออกอาหารทะเลผู้ส่งออกเครื่องดื่มผู้ส่งออกเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆนะครับข้อที่4ที่เป็นโจทย์สุดท้ายที่เราจะต้องรับทราบและก็ปรับตัวก็คือความต้องการของผู้บริโภคจีนเปลี่ยนไปจีนต้องการสินค้าที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่ผู้บริโภคในยุคใหม่ก็คือผู้บริโภคที่รักสุขภาพผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยเยอะจีน 1,400 ล้านอินเดียแซงไปแล้วแต่ใน 1,400 ล้านของจีนนี่ก็เป็นผู้ส่งออกผู้สูงวัยเยอะเลย
2: ค่ะ
3: SME ไทยที่จะส่งออกไปประเทศจีน จะต้องปรับตัวเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยดีต่อสุขภาพอย่างไรที่เราพูดถึงอาหารแห่งอนาคตอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับการส่งออกไปในประเทศจีนอาหารสุขภาพผลไม้คุณภาพสูงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราจะต้องสร้างอรรถรสและมีสตอรี่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์จึงจะขายสินค้าได้ในแผน15ครับคุณลิซ่าครับ
2: ค่ะฟังดูแล้วถ้าสรุปรวมๆนะดูเหมือนกับว่าทาง SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือ2อย่างหลักๆ ก็คือเรื่องของคุณภาพเนาะและประโยชน์ของสินค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีกับ AI ที่กำลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วของจีนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
3: ถูกต้องเลยครับคุณลิซ่าครับสรุปได้ถูกต้องเลยครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
3: คุณลิซ่าครับ
2: ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
4: สวัสดีครับผมไพศาลมกรชยาผู้ดำเนินรายการเจาะลึกประเด็นร้อนและรายการ2มุมข่าวนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราตั้งความหวังกันไว้สูงมากทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันการเมืองเศรษฐกิจคงจะเป็นปีที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาของข่าวสารปีนี้ขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนข่าวสารเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังสำหรับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการของเราต่อไปครับ
1: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 วันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน้าจอออนไลน์อีก1วันเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีอุบัติเหตุสลดครับเป็นเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับรถชนคณะพระธุดงค์มรณภาพทันที5รูปเลยนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยเหมือนกันนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกรายละเอียดมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้เหตุเกิดตอน 10:41 นาทีครับมีภาพวงจรปิดจับภาพนะครับเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองตามถนนครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กขับรถย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปโดยนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณด่านบ้านนาคำน้อยจะเห็นรถคันดังกล่าวนะครับขับผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานครับเวลา 10:52 นาทีรถกระบะคันนี้ครับได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์เรียงรายกันเป็นแถวยาวอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงกวาดไปทั้งแถบข้าวของปลิวว่อนกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มถนนซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เด็กขับออกมาจากบ้านเพียง13กิโลเมตรนะครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถกระบะคันก่อเหตุหน้ารถพังยับเยินมีร่างของพระสงฆ์นอนมรณภาพในจุดเกิดเหตุ5รูปแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาล5รูปบาดเจ็บอีกหลายรูปเลยนะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคณะพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดมุกดาหารคือวัดโพมโนรมเดินธุดงค์รวม34รูปโยมอีก5คนมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนคนขับรถเป็นเด็กชายวัยแค่11ขวบครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเด็กไปสอบสวนที่สภ.เมืองมุกดาหารผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุครับบอกว่าหลานชายเอารถออกไปตอนที่ไม่อยู่บ้านหลานอยู่กับยายนะครับซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับรถออกจากบ้านยายพยายามจะเปิดประตูครับแต่ว่าหลานล็อกประตูจากด้านในก็พยายามจะติดตามแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนยืนยันไม่เคยสอนหลานขับรถซึ่งหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บร่วม15รูปขณะออกธุดงค์เดินเรียงรายอยู่ริมถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารครับถูกเด็กพิเศษอายุ11ขวบขับรถกระบะสายไปมาพุ่งชนร่างกระเด็นระเดระนาดแม่เด็กเข้าพบตำรวจยืนยันไม่เคยสอนลูกขับรถขณะที่ตำรวจประสานสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กหาสาเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเด็กพิเศษ11ขวบขยี้พระดับสลด9รูปธุดงค์อยู่ริมถนนนะครับมุกดาหารเอารถไปซิ่งเองลูกหยุดเรียนอุบัติเหตุสยองรถกระบะชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บระนาวขณะออกธุดงค์จาริกรวม34รูปนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีพาดหัวข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าเด็กชาย11ปีซิ่งกระบะชนพระมรณภาพ10รูปบาดเจ็บอื้อตัวเลขพระที่มรณภาพยังไม่ตรงกันนะครับไทยโพสต์ครับขยายความว่าสลดเด็กชายเป็นเด็กพิเศษวัย11ขวบขโมยรถกระบะซิ่งแหกด่านพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บอีกจำนวนมากคปภ.เผยความคุ้มครองเบื้องต้นตามพรบ.บุคคลที่3สูงสุด20ล้านบาทกรณีมรณภาพรูปละ 500,000 บาทเจ็บ 80,000 สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระมรณภาพขณะธรรมจาริกไว้ในพระ อนุเคราะห์ครับ
1: ค่ะสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชานะคะโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุที่มรณภาพในอุบัติเหตุนี้ไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานคิลานปัจจัยแก่พระภิกษุที่อาพาธทุกรูปค่ะส่วนเรื่องของข้อกฎหมายค่ะทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีท่านบอกว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีค่ะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองในฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ซึ่งพ่อแม่ต้องชดใช้นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียนี้เชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากก็ฝากถึงครอบครัวของพระที่มรณภาพค่ะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะคะสำหรับการเยียวยาค่ะผู้ว่ามุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่ากระบะคันนี้มีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองสูงสุดเป็นวงเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระสงฆ์นะคะที่มรณภาพได้รับการคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะเบื้องต้นบริษัทประกันภัยได้เดินทางมาด้วยค่ะก็มีการติดต่อประสานงานกับคปภ.โดยทางผู้ว่ามุกดาหารนะคะก็ได้สั่งการให้ดูแลแล้วก็ประสานร่วมกันค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะก็เป็นภาพที่ก็มีทั้งชาวบ้านญาติโยมค่ะมาช่วยกันดูแลแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยนะคะมาช่วยพระภิกษุสงฆ์ที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะ11ขวบซิ่งกระบะชนสยองพระดับ8รูปทุดงมรณะเจ็บนับสิทธิ์สุดสะเทือนใจชาวพุทธยายอ้างหลานขโมยขับนะคะเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งกระบะชนขบวนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารมรณภาพ8รูปบาดเจ็บนับ10พบขโมยรถออกมาขับด้านยายเด็กอ้างแจ้งความให้ช่วยสกัดแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินคดีขณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลขของพระที่มรณภาพ89รูปด้วยกันค่ะ
0: ตัวเลขก็ในหลายฉบับก็ยังไม่ค่อยตรงกันนะครับสำหร
1: ับ
0: พระที
1: ่
0: มรณภาพใช่ครับบาดเจ็บสาหัสกันเยอะเลยนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นำแถลงปมทุจริตสอบราชการท้องถิ่นแฉกลโกงแก้คะแนนในไฟล์มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฟันราชการที่เอี่ยวแล้วนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งสูงร่วมในขบวนการนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีการแถลงนะครับหลังจากครบ7วันให้มีการสอบสวนเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงเรื่องการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นครับนายกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตนในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการให้ปลัดมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตนขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ครับที่เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ตนได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยภายใน7วันและมีรายงานสรุปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อตนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานผลการสืบสวนพร้อมคณะกรรมการชุดนี้ทุกคนซึ่งมีรองปลัดมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวนก็พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงครับเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นเรื่องของการเข้าไปแก้ไขรายละเอียดข้อสอบด้วยนะครับโดยนายกบอกว่านะครับเมื่อตนเข้าไปดูกระดาษคำตอบพบมีการแก้ไขแล้วก็แก้ไฟล์ข้อมูลครับเห็นได้จากกระดาษคำตอบครับในกระดาษคำตอบได้45คะแนนแต่ว่าประกาศผลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนนี้นะฮะคะแนนพุ่งไปถึง77คะแนนส่วนอีกคนหนึ่งกระดาษคำตอบได้เพียง33คะแนนแต่ว่าการประกาศคะแนนออกมาจากไฟล์เป็น70คะแนนครับดังนั้นการสุ่มตรวจแค่80คนอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทั้งหมดซึ่งก็ต้องดำเนินการกับคนทุจริตให้ออกจากขบวนการนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับ อนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ครบ7วันอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นพบหลักฐานชัดแก้คะแนนแก้กระดาษคำตอบชี้เป็นขบวนการทุจริตเตรียมมาอย่างดีพบเส้นเงินและคนสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการอุบบอกชื่อลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ย้ำใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดียืนยันไม่มีดิ้นหลุดครับ
1: ขณะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสันติธรยิ้มละไมค่ะก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจากการไปตรวจสอบค่ะไปพบว่าศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศนั้นพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญ IT ก็มาร่วมตรวจสอบแล้วเบื้องต้นมีพฤติการทุจริตแบบเด่นชัดนะคะเอกชนผู้รับจ้างไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กับทางสถ.ในทันทีเมื่อตรวจเสร็จค่ะเมื่อคณะกรรมการเข้าสู่การสุ่มตรวจสอบแฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบเปรียบเทียบแล้วก็พบว่า79คนพบข้อมูลที่น่าตกใจเพราะจาก79มี48คนหรือว่าเกินครึ่งมีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลค่ะมีการแก้ไขคะแนนให้มีคะแนนสูงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างภาคกในคะแนนเกินแค่แก้ไปเกิน 60% ส่วนภาคขอค่ะมีทำให้สูงขึ้นเป็นพิเศษ 90% นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่ามีการแก้ไขข้อมูลในการสอบภาคขอโดยการแก้ไขคะแนนก่อนที่จะส่งไปให้ประกาศในระบบอย่างเป็นทางการส่วนการสอบวินัยค่ะไปเจอว่ามีข้าราชการทั้งหมด5คนด้วยการที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อกล่าวหาการสอบสวนที่ผ่านมา5ถึง6วันก็จะต้องมีการขยายผลทั้งวินัยและอาญาด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศรีสัมพันธรัตน์ก็สั่งฟันวินัยอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็จะล้างบางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและลากมาให้ทั้งขบวนการค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ใหญ่มากๆมติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินยันขออภัยนะคะชี้ผู้รับจ้างเอกชนโกงสอบท้องถิ่นฟันวินัย5ข้าราชการสถ.อนุทินมท.แถลงข้อเท็จจริงแฉหลักฐานแน่นเส้นเงินชัดเจอพิรุธแก้ไขคะแนน48รายขบวนการใหญ่ส่งปปช.ฟันมสว.เบี้ยวให้ข้อมูลกรรมาธิการค่ะ
0: ส่วนเรื่องของครูนิ่มก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับโดยขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาก็สามารถได้ข้อยุติร่วมกันแล้วโดยโรงเรียนเขาวงวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีความยินดีจะรับครูนิ่มกลับเข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการเยียวยาเป็นเงิน 400,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งครูนิ่มยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวและจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเดิมของตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวอีกกรอบหนึ่งครับสำหรับประเด็นนี้บอกว่าได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเยียวยา 400,000 หวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเงินเยียวยา 400,000 ขอบคุณทุกฝ่ายหวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอร์สาวหิ้วยาเสพติดไปออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของแอร์สาวที่ส่งยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการเคลียร์ในทุกเรื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมานะคะอย่างเรื่องของแอร์สาวที่เดินทางไปวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะกับหน่วยงานทั้ง AOT ด้วยแล้วก็ทางปปส.ด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเรียกประชุมหน่วยงานเหล่านี้เองนะคะซึ่งนายกบอกว่าจะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยการขนส่งค่ะเรื่องใช้ตรวจเน้นโลหะหากว่าตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดและมีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะลูกเรือก็ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆซึ่งวันนี้แหละค่ะจะมีการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าการสนับสนุนในการปราบปรามและจับกุมยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้รู้แล้วล่ะค่ะว่าคนที่ไปรับสินค้าไปส่งสินค้าคือใครนะคะเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจค่ะได้บุกไปที่จังหวัดเลยนะคะก็สามารถไปจับกุมตัว2สามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่ไปรับยาเสพติดเพื่อมาส่งให้กับสาวแอดคนนี้แล้วส่วนปลายทางค่ะก็มีคนชื่อว่าเดียเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้มีการรายงานว่าตกลงแล้วเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติแต่ตามข่าวที่ออกมาค่ะก็ระบุว่าคนที่ชื่อเตียนี้เป็นคนไทยนะคะจากการที่ตอนนี้ค่ะก็กำลังที่จะมีการสืบสวนแล้วก็ดำเนินการจับกุมเพราะว่ามีการรายงานว่าเขาเป็นคนที่จะไปรับสินค้าต่อกับแอร์สาวคนนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปขยายผลในผู้ว่าจ้างโดยคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า Lost Rose นะคะเพื่อฝากหิ้วสินค้าโดยทางนางสาวมีนาค่ะก็หิ้วสินค้าไปแล้วก็จะมีคนที่ชื่อ Rose Rose นี่แหละค่ะมารับสินค้าด้วยโดยนัดหมายเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของการไปเจอนะคะขยายผลกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็ไปเจอว่าสามารถที่จะไปพบนะคะว่ามีการขนส่งเฮโรอีนเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยไปขยายผลเจอเป็นนับ10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในผ้าไหมด้วยแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ในจุดต่างๆนะคะที่จะสามารถขนออกไปได้โดยพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีเรื่องนี้ด้วยนะคะอึ้งเจอผงขาวซุกผ้าไหมยึดเพิ่มตัวเลขของแนวหน้าเพิ่มขึ้นเป็น24กิโลกรัมค่ะปปส.ฟิตจัดเฮโรอีนเพิ่ม24กิโลกรัมซุกในผ้าไหมเตรียมส่งไปออสเตรเลียและไต้หวันอนุทินสั่งขันน็อตเข้มหลังสาวไทยถูกจับคดียาเสพติดออสเตรเลียอุดทุกช่องโหว่ระบบการบินอัดเลือกทางผิดคิดขนยาเสพติดเผยปลายเดียรับของต่อจากแอร์เจ้าจำปีค่ะ
0: ล่าสุดนะครับตำรวจเองก็ตามรวบสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวคนที่ส่งพัสดุก่อนส่งถึงแอร์สาวโฮสเตสได้แล้วนะครับยอมรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวเร่งเค้นสอบปากคำหนักเลยล่ะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เชียงคานครับติดตามไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหลังสืบทราบว่านายอาทิตย์อายุ43ปีแล้วก็นางทัศพรอายุ42ปีแต่ว่าไม่พบตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าสืบทราบว่านายอาทิตย์ทำงานก่อสร้างอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจึงนำตัวมาสอบสวนที่สภ.เอราวัณครับแล้วก็รายงานให้ทางผู้การจังหวัดเลยทราบจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพโดยส่งไปที่ร้านรับส่งพัสดุรายหนึ่งที่อำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอเชียงคาน2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างในการส่งครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนายนครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนางทัศพรอายุ42ปีชาวลาวนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายอาทิตย์ขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางในพื้นที่ผานางผาเกิ้งตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวก็คุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นให้การว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องกับการส่งพัสดุที่แฝงด้วยยาเสพติดนะครับมีรายงานว่าหลังสอบสวนเสร็จสิ้นจะคุมตัวทั้งคู่ไปส่งปปส.เพื่อดำเนินคดีและก็ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับประเด็นนี้ไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับ ไล่ล่าเครือข่ายค้ายาข้ามชาติพบคนชื่อเดียปลายทางรับผงขาวแอร์สาวแกะรอยฮู้ดดำส่งของถึงแอร์สาวด้านปปส.แถลงข่าวขยายผลเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติพบเส้นทางเจ้าของอาฆาตนำเข้าจากเพื่อนบ้านผ่านทางเหนืออีสานพร้อมประสาน DSI รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเหตุขบวนการเครือข่ายขนาดใหญ่นายกเรียกประชุมขันน็อตบ่ายวันนี้ครับ
1: ซึ่งปปส.เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะว่าเขาเนี่ยมีการไปซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในเสื้อที่เป็นผ้าไหมค่ะแล้วก็มีในถุงกาแฟนะคะใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในแจกันแล้วก็แพ็คมาเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็มีการรับจ้างนะคะโดยการไปตระเวนหาคนที่รับหิ้วของแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศก็คือว่าเขากำลังจะหาเหยื่อคนต่อไปที่ส่งไปอะค่ะ
0: เป้าหมายหลักๆก็คือสจ๊วตและแอร์เลยแหละครับ
1: แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีกลับมานะคะประเด็นข่าวนึงที่ทางผู้สื่อข่าวก็ถามมาตลอดนะคะแต่ว่านายกยังไม่ตอบเพราะไม่อยู่ประเทศไทยคือความสัมพันธ์ระหว่างสองนอก็คือนอหนูกับนอเนวินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นยังรักกันดีอยู่แล้วคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ตอบแล้วว่าเป็นเรื่องสองนอก็คือนกกับเนพ่อกับลูกนายกยังบอกด้วยว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่ออนุทินกับเนวินเป็นอนุวินกับเนทินแล้วค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกพรรคในพรรคใครที่ขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันจะต้องโดนไก่ย่างถูกเผาเพราะที่ผ่านมาโดนไก่ย่างถูกเผาไปแล้ว 4-5 คนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะอนุทินยันความสัมพันธ์เนวินปึก

0: ลั่นสองนอไร้รอยร้าวเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดถกทุกนัดพ.ร.บ.โอนงบหมื่นล้านฉลุยพรรคประชาชนซัดยุติธรรมซิ่งแจงชิ่งแจงหัวสว.อนุทินยันความสัมพันธ์ในวินเน้นแฟ้นระดับแกนนำภูมิใจไทยไม่ทะเลาะกันเอกนิตินั่งประธานงบนั่งประธานกรรมธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดทุกนัดสภาผ่านพ.ร.บ.งบหมื่นล้านบาทค่ะ
1: มาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพครับเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทนะครับลืมภาพจำเดิมๆที่ว่าเคลมเยอะเดี๋ยวประกันจะไม่ต่อสัญญาไปได้เลยนะครับเพราะตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ครับได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีการต่ออายุสัญญาครับทีนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นก็คือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญเช่นปกปิดประวัติสุขภาพเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะครับเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงเช่นช่อฉนประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าปล่อยให้กรมประทานขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตีรีเนเวลนะครับจะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาครับผู้สนใจซื้อกรมประทานประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมประทานคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพรบ.โอนงบนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1เป็นประธานนะครับก็มีการพิจารณาพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะครับก็ใช้เวลาแค่15นาทีก็ผ่านฉลุยเลยประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเอกนิตินั่งประธานถกกรรมธิการงบ70ถ่ายทอดสดได้พรบ.โอนงบวงเงิน 1,328 ล้านบาทใช้เวลา15นาทีผ่านฉลุยใส่งบกลางใช้ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตประเทศกรรมธิการงบ70นัดแรกเคาะเอกนิตินั่งประธานไฟเขียวถ่ายทอดสดตลอดประชุมขุนคลังนั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดบัตรคนจนสุกนี้สรุปตัวเลขชงครม.ก่อนประกาศผล17กรกฎาคมจ่อปลอบใจกลุ่มวืดเข้าไทยช่วยไทยพลัสนายกลงพื้นที่อยุธยาเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งครับ
2: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจด้วยค่ะย้อนหลัง10ปีงบทะลุ6ล้านล้านเปลี่ยนแผนลงทุนระยะยาวงบกลางพุ่งอุ้มบุคลากรรัฐคลังรื้อภาษีมรดกเพิ่มทรัพย์สินใหม่ชี้ปมทายาทยื้อโอนธุรกิจชี้โลกเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมและไทยคว้าโอกาสดึงการลงทุนสสช. TDRI แนะปฏิรูปลดงบกระทบลงทุนก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจค่ะ
1: มีเรื่องของปปช.เมื่อวานนี้ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูนะครับซึ่งมีระดับความชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่1นะครับความลาดชัน 20-35% ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แต่ว่าไม่ได้มีการทำแต่ผู้ว่าเซ็นให้เขาจัดสร้างไปแล้วนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปปช.ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงเส้นปมเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูไร้ EIA เอื้อประโยชน์เอกชนจึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาครับ
2: คุกอ่วมหมออุ้มบุญและนายหน้าเครือข่ายเจ้าร้านเผยผิดจรรยาบรรณมองมนุษย์เป็นวัตถุค่ะศาลอาญาสั่งจำคุกนะคะพันเอกนายแพทย์ชนินอัศวัฒเรศหมอสุตินรีเวศกับพวกในหน้าไทย10คนขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์เครือข่ายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนชี้ตัวการใหญ่เป็นแพทย์มีความตระหนักรู้ถึงการกระทำทั้งการตั้งครรภ์แทนการขายไข่เป็นความผิดร้ายแรงขัดต่อจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพแต่กลับหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายทำเหมือนร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุเพื่อประโยชน์ทางการค้าเห็นควรลงโทษสถานหนักแต่ทำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน4รวม8คนเหลือคนละ4ถึง15ปีอีก2คนยกฟ้องค่ะ
1: เรื่องของเว็บพนันนะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาปูดโดยพรรคประชาชนคุณโรมนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับโรมปูดชื่อดิวสินบน40ล้านแลกปล่อยผีเว็บพนันวรสิทธิ์รู้แต่ไม่แจ้งจับดำเนินคดีครับ
2: รัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งปล่อยกู้เกษตรกร 30,000 ล้านบาทนายกกดปุ่มที่อยุธยาสุริยะนำถกมาเลเซียปมกุ้งไฟเขียวส่งออกอีก30วันโฮสเทลจี้แก้พรบ.โรงแรมเป็นพาดหัวข่าวมติชนค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เข้าสู่แทบจะช่วงโค้งสุดท้ายรอบ16ทีมแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้นะครับว่าเมสซี่พร้อมลงซันโวฟ้าขาวเผด็จศึกเคปเวิร์ดนะฮะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่3ชาติจากอเมริกาเหนือร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ำคืนวันนี้นะครับ3กรกฎาคมหรือตรงกับเช้าตรู่วันนี้ครับวันที่4ตามเวลาในไทยนะครับประเทศไทยนะฮะก็มีเกมลงสนาม3คู่ครับที่น่าสนใจก็คือฟ้าขาวทีมอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะพบกับเคปเวิร์ดยอดทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฟาดแข่งกันที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลา5นาฬิกาครับ
2: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแนวหน้าพาดหัวข่าวค่ะอิหร่านสหรัฐปิดฉากเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคทางอ้อมที่โดฮาไร้สัญญาณคืบหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนวาระหารือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมทั้งปมฮอร์มุซปลดอายัดทรัพย์อิหร่านที่ทั้ง2ฝ่ายเคยระบุว่าแก้ไขไปแล้วนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงชั่วคราวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าววันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังทุกวันนะครับวันนี้น้องแอนพุชนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุรถกระบะชนคณะพระธุดงค์ล่าสุดมีพระมรณภาพแล้ว10รูปความคืบหน้าอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองขับชนคณะพระธุดงค์จากวัดโพมโนรมจังหวัดมุกดาหารมรณภาพทันที5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาล4รูปแต่ล่าสุดเมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าพระภิกษุสาครคลังสูงเนินมรณภาพเป็นรายที่10ขณะที่มีการส่งต่อพระภิกษุสมเกียรติ

0: ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในผู้สูญเสียออยแสงสินถิ่นอุบลหรือนายชยธรทองบุราณศิลปินนักร้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งมีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวได้สูญเสียคุณพ่อคือพระภิกษุรัชตะทองบุราณซึ่งออยแสงสินได้เดินทางมาลงเครื่องที่จังหวัดนครพนมแล้วต่อรถมายังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับศพแต่ต้องรอขั้นตอนต่างๆในวันนี้อุตุประกาศเตือนพายุไมซักเตรียมขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1768-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: ลูกรักมาขอแม่กอดขอหอมทีซี่ปากเหม็นมาก
5: น้องหมาปากเหม็นแบบนี้หินปูนถามหาแล้วปล่อยไว้อันตรายนะครับต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนจบปัญหาน้องหมาปากเหม็นมาที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจสิครับเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนสำหรับน้องหมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
4: ว้าวลมหายใจกลับมาหอมสดชื่นแล้วลูกแม่
5: คืนรอยยิ้มและสุขภาพปากที่ดีให้กับลูกรักปรึกษาเลยที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจโทร086-999-7766
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของ X Japan นะครับบลาดร็อกในยุคปลาย80ถึง90แล้ว Endless Rain ความเศร้าน้ำตาความเจ็บปวดจากการสูญเสียความรักที่พยายามจะลืมให้ได้แต่ก็มันไม่หายไปไหนครับมันเหมือนกับบอกว่าฝนที่ไม่มีที่สิ้นสุด Endless Rain นะครับเพลงในยุคหนึ่งที่ตอนนั้นใช้คำว่าทั้งกีตาร์ฮีโร่และความเป็นแบรนด์ร็อกของเจแปนจากญี่ปุ่นเนี่ย X Japan เนี่ยโอ้โหเรียกว่าสร้างตำนานของความเป็นเพลงร็อกในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆแบบนี้ผมในนาทีหยิบเพลงเนี่ยแบบนี้มาฟังกันบ้างนะครับไม่บ่อยมากนักเพลงนี้ผมเองก็ต้องยอมรับว่าได้ยินครั้งแรกที่ฟังครั้งแรกก็อสมทเชียงใหม่โดยพี่หนูสมเกียรตินะครับช่วง Midnight Runnerผมฟังช่วงกลางคืนเนี่ยแล้วได้ฟังเพลงนี้โอ้โหยิ่งพี่หนูเล่าเรื่องราวของเพลงนี้ตอนแรกเนี่ยผมยิ่งซึมซับเข้าไปอีกมันอินเข้าไปข้างในเพลงด้วยเช่นกันนะฮะแล้วบรรยากาศฟ้าฝนที่มันปลายๆในช่วงเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันกับ Endless Rain นะครับฝนที่ไม่สิ้นสุดนะครับอยากจะลืมอย่างไรใจยังรักนั่นแหละครับอยากจะหักอย่างไรใจยังหลงอยากจะลืมอย่างไรใจยังพะวงลืมไม่ลงเพราะยังรักปักกลางใจโอ้โหแม่เช้าวันนี้กบีจุบจุกรอดมายังไงก็ไม่รู้เขาสิง8นาฬิกากับอีก19นาทีนะครับเช้าของวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเช้าวันนี้มีหลายเส้นทางนอกจากการจราจรที่ต้องชะลอตัวติดสะสมเนื่องจากมีฝนนะครับมีหลายจุดมีอุบัติเหตุนะครับฉะนั้นก็โปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเห็นว่าแถวๆก่อนจะเข้าทางแยกขวงสิงทางเข้าเมืองเนี่ยมันมีคราบน้ำมันด้วยนะครับเนื่องจากช่วงเช้ามีอุบัติเหตุนะครับตอนนี้เจ้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดนะครับอาจจะมีการสูญเสียเลนการจราจรหรือช่องทางของการเดินทางหนึ่งช่องทางนะครับฉะนั้นชะลอความเร็วกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าทางแยกขวงสิงห์นะฮะขาเข้าเมืองเมื่อเช้านี้อีกจุดหนึ่งก็คือทางสารพีด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการใช้รถยามเช้าวันที่มีฝนพรำๆและเห็นว่าจะมีฝนต่อเนื่องกันด้วยช่วงนี้นะครับก็นอกจากเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงด้วยกันยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับอสมทเชียงใหม่ 100.75 ครับ

รู้จักกันที่กันนะของ Queen นะครับที่แต่งโดย Freddie Mercury เพลงที่จะว่าโครงสร้างของเพลงนี้ไม่ปกติไม่เหมือนเพลงใดๆในช่วงเวลานั้นเลยมีหลายช่วงทั้งเป็นบัลลาดโอเปร่าเป็นร็อกแล้วก็จบแบบเนี้ยสงบเบาๆแต่เพลงมันมีความย้อนแย้งในตัวของมันเองก็คือมันพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งในใจของมนุษย์แหละครับผ่านดนตรีที่มันมีความหลากหลายและทรงพลังมากๆกับ Bohemian Rhapsody ของ Queen นั่นเองนะครับมาต่อที่ Fun and Bronze What's up

0: ฟอนบอนส์นะครับงานในช่วงปี1992ที่แต่งโดยดินดาเพอรี่นะครับนักร้องนำแกนหลักของวงเลยแหละทีนี้เพลงนี้พูดถึงคนไปทำงานนะฮะอายุ25สตาร์ทการทำงานครั้งแรกๆของคนทำงานบางทีมันก็มีคำถามสับสนแล้วก็เหนื่อยอยากหาคำตอบชีวิตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับบางทีมันก็ความสับสนของชีวิตของเราที่อาจจะถามโลกใบนี้ว่า what's going on ก็คือ what's up นี่แหละครับความหวังความพยายามที่มันไม่ยอมแพ้หรอกฮะแต่ว่ามันก็ต้องเจออุปสรรคฝ่าฟันกันต่อไปนะฮะอย่างน้อยๆเพิ่งจะผ่านกลางปีมายังไม่สิ้นปีนะครับอย่าเพิ่งสิ้นใจใช้ชีวิตให้เต็มที่นะฮะอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดแล้วก็สู้กันต่อไปแล้วกันนะครับให้กำลังใจกันสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
1: Mcot Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
0: ดูแลสุขภาพครับในช่วงนี้กับทางโรงพยาบาลลันนาครับมีข้อมูลจากนายแพทย์วิกรมจิวชาตินะครับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลลันนาที่พูดถึงอาการง่วงตอนกลางวันที่มีมากผิดปกติทั้งที่นอนอย่างเพียงพอมาแล้วเมื่อคืนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีปัญหาแบบนี้มันจะสร้างปัญหากับชีวิตประจำวันของเรานะครับรวมไปถึงการทำงานของเราเพราะว่าการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่การนอนที่มีคุณภาพจะทำให้สุขภาพดีตามด้วยนะครับดังนั้นความผิดปกติของการนอนจึงเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามภาวะง่วงนอนที่ผิดปกติเป็นภาวะที่ร่างกายเกิดอาการง่วงนอนมากเกินไปในระหว่างวันนะครับแม้ว่าคุณจะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอในช่วงกลางคืนมาแล้วนะครับบางคนก็บอกว่ามีสุขภาพดีนะความง่วงก็ยังเพิ่มขึ้นในตอนกลางวันยังมีอีกเนี่ยซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

0: จะไม่ให้หลับเพราะต้องทำงานเดี๋ยวเจ้านายมาว่านะครับนอกจากจะทำให้ไม่สดชื่นแล้วเนี่ยยังส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตในประจำวันแต่ละวันอีกด้วยดังนั้นจึงควรหาสาเหตุและวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดนะครับปัญหาการนอนเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามครับคุณหมอบอกอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่การนอนดึกหรือว่านอนไม่พอไม่สดชื่นแต่อาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่สำคัญเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจความดันในปอดสูงโรคหลอดเลือดสมองและอารมณ์แปรปรวนคุณภาพการนอนที่ไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและก็การใช้ชีวิตหากใครที่ยังหาสาเหตุการง่วงนอนมากผิดปกติในระหว่างวันนั้นยังไม่ได้นะครับแนะนำว่าเข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะเพราะว่าที่นี่เราจะมีการตรวจการนอนหลับหรือว่า sleep test เป็นการตรวจการนอนที่จะบอกถึงการทำงานของร่างกายในระหว่างที่คุณนอนจริงๆนะครับมันสามารถบอกถึงความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้ที่ศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานนานะฮะพร้อมให้บริการ sleep test ได้แล้ววันนี้นะครับคุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคมก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าสอบถามได้ที่โรงพยาบาลลานนานะครับเพื่ออาจจะลดความเสี่ยงของอาการที่นอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอหรือว่ามีอาการง่วงระหว่างวันแล้วมันมีผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพตามมาอีกด้วยนะครับฝากเอาไว้ในเรื่องของการสังเกตตัวเองว่ากลางวันเนี่ยเรายังง่วงนอนมากกว่าปกติหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้ามีอาการงีบนิดนึงหลังจากทานมื้อเที่ยงอันนี้ปกติไม่เป็นไรสัก5นาที10นาทีไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำงานบางคนงีบประมาณสักไม่ถึง5นาทีเขาเรียกงีบนะฮะมันก็สดชื่นละแต่บางคนมีอาการง่วงแบบโอ้โหนอนแบบนอนเหมือนซ้อมตายอ่ะมันซ้อมตายคือเหมือนว่าโอ้โหบ่าย2บ่าย3ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องไปเช็คแล้วครับ
1: MCOT Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
0: ขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์วิกรมจิวชาตินะครับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลลานนาเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเลือกเพลงมาฟังด้วยกันในเบรกหน้านะครับชั่วโมงยามเช้า 8:00 น. ถึง 9:00 น. กับเพลงสากลเก่านะครับที่อสมทเชียงใหม่ 100.75 ครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวราใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
4: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

และท่านจอนครับในช่วงปี1989Sacrifice นะครับฉะนั้นผมเลือกงานของ Radiohead Creep นะครับเลือกมาฟังตอนนี้สองเพลงในครึ่งชั่วโมงหลังครับ MCOT Radio เชียงใหม่สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net แล้วก็เข้ามาเพื่อนๆกันแนะนำเพลงด้วยกันทาง LINE นะครับ ID LINE ที่ MCOTCM10075นะครับ MCOTCM 10075เป็น ID LINE กับการแชทพูดคุยกันตรงนี้นะฮะแนะนำเพลงฝากด้วยกันนะครับรวมถึงสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ทุกท่านนะครับก็ทักทายเข้ามาเป็นเพื่อนกันแชร์ข่าวสารเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันนะครับผลฟุตบอลโลกอ๋อคุณผู้ฟังบอกว่าที่มันง่วงกลางวันเพราะว่าดูบอลโลกเมื่อคืนเลยอาจจะหนักหน่วงหน่อยนะฮะอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะครับเมื่อวานนี้อเมริกาที่เจอกับบอสเนียเนี่ยอเมริกาก็แน่นอนแล้วครับชนะไป 2-0 นะครับเข้ารอบอีกคู่หนึ่งก็คือสเปนเจอกับออสเตรียนะครับสเปนชนะไป 3-0 นะฮะส่วนโปรตุเกสใช่ไหมฮะโปรตุเกสเหรอฮะโอ้ชนะโครเอเชียไป 2-1เดี๋ยว10โมงนี้จะเป็นคู่ของสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอัลจีเรียนะครับ10โมงแต่ว่าที่ผมจะดูคู่ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ดึกมากฮะตี5พรุ่งนี้เช้าเนี่ยหลังจากคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์แล้วเนี่ยคู่อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดนี่ผมยากว่าจะลองดูซะหน่อยว่าจะไหวอยู่ไหมสู้ได้อยู่ไหมเคปเวิร์ดกับอาร์เจนตินานี่เจอของแข็งเลยนะฮะก็ต้องมาดูกันไปตี5พรุ่งนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับเรื่องของการดูฟุตบอลก็เผื่อเวลาพักผ่อนเอาไว้ด้วยนะครับ อยู่กาแฟเมี่ยงคาเฟ่ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฮะเหนื่อยล้าจากการทำงานไหมครับวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยอาจจะหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองได้ผ่อนคลายหน่อยนะครับหาบรรยากาศดีๆสถานที่ที่สามารถชาร์จแบตชีวิตให้กับเราได้บ้างนะครับไปผ่อนคลายอากาศดีๆวิวสวยๆอาหารอร่อยกาแฟก็โดนใจเสียงธรรมชาตินะฮะจะทำให้เรานั้นสดชื่นขึ้นได้นะครับพิกัดที่ยังคงฝากย้ำนะครับขับรถจากเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปทางดอยสะเก็ดเนี่ยไม่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับขับสบายๆเนี่ยนะฮะไปที่แฟเมียงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผมพูดถึงผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้โบราณต้นไม้ใหญ่สายน้ำลำธารใสสะอาดที่ไหลผ่านทั้งคาเฟ่และด้านหน้าของตัวที่พักด้วยนะครับมาถึงแฟเมียงคาเฟ่เรื่องปากท้องสำคัญแหละครับจะเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นได้เลยนะฮะกับของกับข้าวที่นี่พร้อมดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ไส้อั่วนะครับไส้อั่วทำเองนะครับโดยไส้อั่วทำเองเนี่ยใส่เห็ดเพาะหรือเห็ดถอบบ้านเรานี่แหละนะครับผักในพื้นถิ่นนะครับที่ทำเป็นเมนูอร่อยๆ อยากให้ไปลิ้มชิมกันด้วยนะครับกับข้าวเนี่ยนอกจากจะเป็นเส้นเมนูอาหารเหนือนะครับอาหารภาคกลางก็ได้อาหารแบบนานาชาติก็มีนะฮะอาหารตามสั่งจานเดียวก็สะดวกได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือไปแล้วมันต้องมาเจอกับพระเอกของเราก็คือกาแฟเทพเสด็จสิครับเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆปลูกท่ามกลางป่าธรรมชาติในพื้นที่ของเขาเองด้วยและที่นี่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าระดับน้ำทะเลที่เหมาะกับการปลูกกาแฟได้รสชาติดีๆเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งใหญ่ที่สร้างมูลค่าทางการตลาดกาแฟได้อย่างเยอะทีเดียวที่เทพเสด็จแห่งนี้นะครับใครที่ไม่ใช่คอกาแฟแนะนำว่าเรามีชาเมียงเป็นชาที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของปางไฮเองเลยนะฮะจิบอุ่นๆคู่กับเมนูอาหารคาวหวานที่นี่ได้แบบครบเลยทีเดียวเรียกว่าเพลินกับอาหารเพลินกับเครื่องดื่มแล้วเพลินกับบรรยากาศอีกด้วยถ้ารู้สึกว่ายังไม่อิ่มอกอิ่มใจยังไม่จุใจมากที่นี่เขามีห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆ เห็นวิวแบบพาโนรามานะครับเป็นสายธรรมชาติที่ต้อนรับทุกท่านนะฮะจะมีทั้งแบบห้องสำหรับ2คนห้องเป็นแบบครอบครัวห้องเป็นแบบบ้านหลังใหญ่เวลาคุณมาจัดเลี้ยงจัดงานสังสรรค์หรือประชุมที่นี่เนี่ยก็มีห้องประชุมในการรองรับได้ 40-50 คนสบายๆจัดเลี้ยงแบบอินดอร์เอาท์ดอร์บอกได้นะครับที่นี่บรรยากาศพร้อมในการต้อนรับฉะนั้นใครที่สนใจในช่วงเดี๋ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยวางแพลนแล้วก็ไปให้ธรรมชาติบำบัดเราซะหน่อยให้เรารู้สึกว่ามีพลังให้กับชีวิตของตัวเองซะหน่อยแนะนำครับที่แฟเมียงคาเฟ่ป
ปางไฮเทพเสด็จนะครับลองคลิกไปดูทางเพจ Facebook ของแฟเมี่ยงกันก่อนก็ได้ครับถูกอกถูกใจก็โทรคุยกับทางร้านได้เลยเจ้าของน่ารักมากพร้อมต้อนรับให้คำแนะนำกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลารูทของการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้ไปไหนทำอะไรได้บ้างโทรไปได้เลยครับที่0612842882นะครับ0612842882แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่นี่เอง

ในช่วงปี1988ของ Roxette ครับจากอัลบั้ม Look Sharp ที่ทำให้ Roxette โด่งดังทั่วโลกเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของความสับสนในความรักครับบางทีเหตุผลมันอาจทำให้เราลังเลเขาจะบอกว่าฟังเสียงหัวใจตัวเองสิเพราะมันจะบอกความจริงจากความรู้สึกของเราเองได้ดีที่สุด Listen to your heart เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณเมนูเพื่อสุขภาพจากร้านสลัดเจ้าดังของเชียงใหม่ครับสลัดฝายหินเชียงใหม่เนี่ยถือเป็นเจ้าแรกๆที่ผมทานแล้วยังคงความรสชาติของความอร่อยอยู่นะฮะต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งต่อสุขภาพกับเมนูอาหารอร่อยและเพื่อสุขภาพกับทางทีมงานอสมทเชียงใหม่เมื่อวานนี้โอ้โหมาแบบเต็มอิ่มเต็มคราบกันเลยขอบคุณมากๆนะครับกับทางสลัดฝายหินเชียงใหม่นะครับไปที่ร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่กันต่อแล้วกันนะครับร้านเล็กๆที่กำลังปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วด้วยนะครับเมนูเด็ดยังไงก็ต้องพูดถึงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนของเขาแหละครับความอร่อยที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอแล้วฮะราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังพอดีครับไม่เลี่ยนโปะด้วยไข่ออนเซนแบบเดี๋ยวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่คุณทานแบบฉ่ำๆเนี่ยโอ้โหลองคิดดูเลยฮะว่ามันเพลินกับการเคี้ยวอร่อยๆกับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันหอมกลิ่นกระทะหน่อยนะฮะนอกจากเมนูแนะนำอย่างก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนนะครับถ้าท่านไม่ทานตัวไก่ก็ทานเป็นหมูก็ได้เป็นเนื้อเป็นกุ้งก็มีถ้ากุ้งก็แนะนำเลยฮะผัดไทยกุ้งสดนะครับหอยทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมันแล้วก็มีซอสสูตรเด็ดของเขาเลยหรือจะเป็นสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนนะครับจะเป็นผัดซีอิ๊วก็ได้นะครับรวมถึงเรื่องของเมนูอื่นๆที่อยากจะแนะนำกันนะฮะเดี๋ยวเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้แหละกำลังจะหาเวลาไปชิมเมนูราดหน้าเนื้อซะหน่อยอย่างที่เขาว่านะครับว่ามันตัวเนื้อของเขาที่ทำให้มันดูเหนียวนุ่มแบบนุ่มนะฮะแล้วก็ทานไปกับตัวของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เหนียวนุ่มไปด้วยกันเนี่ยมันเคี้ยวแบบทึกเจอแบบไหนอยากลองอยากไปโดนเหมือนกันนะฮะจากคุณผู้ฟังที่บอกว่าไปชิมเลยพี่เอจัดไปสิครับรออะไรอยู่ร้านอยู่พิกัดของร้านนะครับถนนรัตนโกสินทร์นะครับตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่แบบเยื้องๆหน่อยข้างวัดเทพมนเทียนนะฮะหรือว่าวัดแขกสังเกตป้ายสีเหลืองตัวอักษรสีดำเขียนว่าร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับสั่งผ่านแกร็บผ่านไลน์แมนก็ได้ครับแค่เซิร์ชชื่อโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอนะฮะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์10โมงถึง3ทุ่มนะครับใครที่กำลังมองหาเมนูอร่อยแล้วก็แนะนำที่นี่เลยครับเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ของเมนูอร่อยกับมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็ได้นะฮะ9 นาฬิกาได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับทิ้งท้ายกับRod Stewart I don't want to talk about it

0: นี้เวลา 9 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระบบสาธารณสุขไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ8ของโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismสำหรับอันดับ 1-10 ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับ 1 ไต้หวันอันดับ 2 เกาหลีใต้อันดับ 3 เนเธอร์แลนด์อันดับ 4 ญี่ปุ่นอันดับ 5 ออสเตรียอันดับ 6 เอลกวาดอร์อันดับ 7 ฟินแลนด์อันดับ 8 ไทยอันดับ 9 เดนมาร์กและอันดับ 10 สเปนผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขยฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดนครสวรรค์หลบหนีขับรถมาจอดทิ้งป่าไผ่คลอง6จังหวัดปทุมธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วเมื่อกลางดึกที่จังหวัดชลบุรีพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
2: จากกรณีคดีสะเทือนขวัญอดีตลูกเขยปืนโหดก่อเหตุฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกและนำศพไปฝังดินอำพรางในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ริมถนนคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์บริเวณริมป่าไผ่ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงในจุดที่ผู้ต้องหานำรถกระบะ

0: มันจะเดินทางต่อมากบดานในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเป็นที่ซ่อนตัวกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บคป.นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพิมพ์ประภาเทียนลุงเลืองสำนักข่าวไทยสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการจังหวัดภูเก็ตจนถึง10กรกฎาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่นายทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัด
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้าน

0: นวัตกรรมโซลูชั่นงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz
3: ขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึงนะครับรับข้อมูลมาจากทางท่านนายกเบนซ์นะครับเทศบาลตำบลดอนแก้วที่สระพีนะครับคุณพ่อสุรนันท์ทรัพย์ภูลผลนะครับท่านได้จากไปอย่างสงบเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เลยขอแจ้งข่าวนะครับสำหรับท่านที่รู้จักให้ความเคารพนะครับครอบครัวทรัพย์ภูลผลตอนนี้คุณพ่อสุรนันท์ทรัพย์ภูลผลท่านได้จากไปแล้วนะครับโดยจะมีกำหนดการสวดอภิธรรมนะครับวันที่1ถึง4กรกฎาคมนะฮะหนึ่งประมาณ1ทุ่มนะครับที่วัดเจดีหลวงศาลาทิพย์กิติกรนะครับฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทางวัดเจดีหลวงนะครับฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับท่านที่รู้จักครอบครัวทรัพย์พุนผลแล้วก็รู้จักคุณพ่อสุรนันท์ทรัพย์พุนผลก็สามารถไปร่วมฟังอภิธรรมได้นะครับจนถึงวันที่4กรกฎาคมและจะมีกำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมช่วงบ่าย2โมงณสุสานหายาเชียงใหม่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทรัพย์พูนผลนะครับกับการจากไปของคุณพ่อสุรนันท์ทรัพย์พูนผลด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ให้ความเคารพนับถือนะฮะอาจารย์ตุ้มด้วยนะครับก็จากไปอย่างสงบนะครับขอแจ้งเป็นข้อมูลกับสำหรับใครที่ให้ความเคารพรู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวทรัพย์พูนผลก็ไปฟังสวดอภิธรรมได้นะครับที่วัดเจดีหลวง1ทุ่มไปต้นไปนะครับอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับเวลาตรงนี้ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีครับเข้าสู่ช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้ากันต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับจนถึง 10:00 น.กับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับ

หลังจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงของเพลงสากลเก่านะฮะวันศุกร์เป็นช่วงของเพลงแนวบัลลาดร็อกหรือว่าซอฟต์ร็อกนั่นแหละครับมาฟังเพลงไทยสตริงก็แล้วก็มีบัลลาดร็อกซอฟต์ร็อกของบ้านเราที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของนักฟังเพลงยุค90หลายๆเพลงนะครับที่เราเลือกมาฟังด้วยกันเช้าวันนี้ซะหน่อยดีกว่าทางอสมทเชียงใหม่นะครับ

พลงที่หรืออัลบั้มที่ทำให้เรารู้สึกตัวตนรู้จักในตัวตนของคุณเสือธนพลอินทริศนะครับหลังจากที่อยู่เบื้องหลังของการทำเพลงมาก็เยอะนะครับทั้งงานอาร์ตงานแต่งเพลงหรือว่าการหาศิลปินเข้าสังกัดของค่ายเพลงเป็นหลายอย่างทีเดียวนะครับจนมาเป็นศิลปินอยู่ด้านหน้าเวทีมีผลงานเป็นของตัวเองนะครับรักคงยังไม่พอครับกับคุณเสือธนพลอินทริศที่เลือกมาฟังด้วยกันมาต่อที่คุณผู้ฟังถามถึงเพลงที่อยากจะส่งกำลังใจแค่ขอคุณมีพลังกายพลังใจสู้ต่อไปกับศรัทธาที่มีอยู่ให้กำลังใจกันครับ

ศรัทธาครับกับหินเหล็กไฟจากคุณฟังถามถึงเข้ามาทางไลน์นะครับย้ำที่ ID ไลน์ของเราที่ mcotcm10075 ครับ mcotcm10075แล้วก็สมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าต่อเนื่องจากฟีลลิ่งของชั่วโมงเพลงสากลเก่าวันศุกร์วันนี้ผมเปิดเป็นแนวบัลลาดร็อกซอฟต์ร็อกนะครับก็เลยมาทางฝั่งบ้านเราบ้างก็มีเพลงร็อกดีๆที่เป็นซอฟต์ร็อกบัลลาดร็อกบัลลาดร็อกซอฟต์ร็อกอีกทีย้ำเนี่ยจะมาฟีลนี้แหละครับก่อนจะได้เป็นไม่ได้ฟังเพลงเหล่านี้นานเหมือนกันช่วงนี้ผมอยู่กับคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันป่าตองนะครับวันก่อนผมจำได้ว่ามีอะไรนะเดี๋ยวแจ้งข่าวเข้ามาจากทางชิลุไทยคาเฟ่เดี๋ยวแป๊บขอดูแป๊บหนึ่งผมก็ลืม เก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็ต้องมาไล่ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางทีแจ้งมาเป็นระยะกับเรื่องของโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างนะครับว่ายังไงเดี๋ยวแป๊บนะซึ่งที่ชิลุไทยคาเฟ่เนี่ยก็พร้อมนะครับอ๋อเจอแล้วนี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้ชิลุไทยคาเฟ่มีโปรโมชั่นห้องพักคืนละ1,000 บาทนะครับซึ่งโปรโมชั่น 1,000 บาทเนี่ยเป็นราคาที่เรียกว่าพิเศษสุดนะฮะจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะฮะฉะนั้นกรกฎาคมสิงหา2เดือนนี้มีเวลาไปเที่ยวไปพักกันได้ครับที่ชื่อลือถ่ายคาเฟ่แล้วยิ่งถ้าบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่นะครับส่วนลดทั้งอาหารเครื่องดื่มนะครับห้องจัดเลี้ยงประชุมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้อีกนะครับยังไงก็บอกว่าฟังมาจากอสมทเชียงใหม่แล้วแวะไปที่ชื่อเลือไทยคาเฟ่นี่ก็จะได้สวยครบจบที่เดียวในบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์ไฮโซล้านนาที่เดียวของสันปะตองอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของเมนูอาหารก็บอกไปหลายเมนูเลยนะฮะอย่างเช่นเมนูปลากระพงอ่ะที่ทำได้หลากหลายนะครับผมใช้คำว่าเหมาปลากระพงมาขึ้นบกที่ชื่อเลือไทยคาเฟ่จะเป็นแบบปลากระพงนึ่งมะนาวนะหรือจะเป็นต้มข่าปลากระพงอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขาใส่อะไรนะมะพร้าวอ่อนเข้าไปด้วยนะครับโอ้โหมันเพลินเลยทีเดียวมาอร่อยทีเดียวแต่ถ้าเป็นเมนูแนะนำที่ยังคงย้ำนะครับมีคุณฟังคอนเฟิร์มนะฮะว่าไปแล้วเนี่ยข้าวซอยปูนิ่มของเขาอร่อยได้ใจจริงๆนะครับจะเป็นขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอ๊ตสูตรโบราณของเขาก็จัดจ้านเลยทีเดียวเมนูแกงเผ็ดกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือจะเป็นเมนูแนะนำอย่างเช่นกุ้งราดซอสมะขามแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูอย่างนี้นะฮะแวะไปได้ทุกวันเลยนะครับเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าเดินทางไปก็ไม่ยากครับระยะทางจากเชียงใหม่ไปสันป่าตองเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากปักหมุดไปแนะนำเลยนะฮะแค่ปักหมุดพิมพ์ชื่อชื่อลือไทยคาเฟ่สันป่าตองเนี่ยยังไงมันก็จะพาหมุดให้เราไปตามจุดหมายปลายทางเพราะบางท่านอาจจะมาจากหลายเส้นทางบางท่านมาจากทางลำพูนบางท่านมาจากทางเชียงใหม่บางท่านมาจากทางลำปางอย่างเงี้ยนะฮะบางคนอาจจะมาคนละที่ละทางกันถ้าบอกเส้นทางเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอ้อมไปอีกที่นึงเอาง่ายๆให้หาพิกัดโรงพยาบาลสันป่าตองก่อนปักหมุดจากตรงนั้นแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะฮะหรือโทรสอบถามที่063-096-7000นะครับ063-096-7000เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ ID ของชื่อลือไทยคาเฟ่ด้วยนะครับสวยครบในเรื่องของทั้งอาหารเครื่องดื่มที่เขาดีครีเอทดีไซน์มาสวยงามนะครับบรรยากาศก็ใช่ที่พักก็แน่นอนครับวันนี้ใครที่ไปพักนะฮะ 1,000 บาทนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับขณะเดียวกันก็บอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่จัดไปส่วนลดพิเศษเลยฮะมอบให้ด้วย

0: ฟังบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากคุณกบไกรภพจันดีนะครับหรือว่าคุณกบไมโครนั่นเองรักครั้งเดียวช้ำอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณคุณตีนะครับคุณฟังฟังอยู่ที่สมุทรปราการบอกว่าฝนฉ่ำฟ้ามากเลยเชียงใหม่ก็ตอนนี้ก็ครึ้มๆอยู่นะครับเมื่อกี้สลับกับแดดมานิดนึงแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังขมุกขมัวด้วยเมฆฝนนะครับก็คงจะมีฟ้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะฮะยังไงก็ฝากถึงการเดินทางอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกครึ่งชั่วโมงหน้ายังมีช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เพลงที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันนะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143

0: 0990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: 2เพลงยุค90แบบเจ็บๆจุกๆของผู้ชายอกหักขอบคุณคุณ AF ปลากัดไทยด้วยนะฮะทักทายเข้ามา2เพลงครับมีคุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณเจี๊ยบพิสุทธิ์สวิจิตกับรักเธอเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้านั้นผมเลือกงานของต่อตองวงทูแล้วครับจำกันได้อยู่ใช่ไหมฮะคู่นี้คู่ดูโอกับหลอมละลายนั่นเองช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่วิ
3: อรุณสวัสดิ์จ้าน้องใหม่เป็นไงมั่งงานใหม่ที่นี่
2: สนุกดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่วิมีอะไรแนะนำหนูได้นะคะต้องบอกว่าหนูโชคดีมากๆเลยค่ะเนี่ยที่ได้งานที่นี่อ่ะหลังจากที่ดวงตกมาหมาดๆเลยนะคะพี่วิ
3: อะไรยังไงคะน้องใหม่ชื่อรุ่งดวงกับเขาด้วยเหรอคะ
2: โหชื่อสิคะก่อนจะมาเริ่มงานน่ะหนูเกือบขับรถไปชนคนกำลังข้ามถนนเลยนะคะพี่เขาโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะหนูกำลังอ่านข้อความทางโทรศัพท์อยู่ดีๆพอเงยหน้าขึ้นมาก็เบรกแทบไม่ทันแล้วค่ะพี
3: ่ว้ายน่ากลัวใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยนะอันตราย
4: อันตรายจริงๆการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีโดยเฉพาะสิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมนี่เป็นห่วงเป็นห่วงนะครับถ้าเราขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็เท่ากับว่าเรากำลังลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางเลยนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาตรวจสอบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่กันครับเริ่มจากการพิมพ์ข้อความโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นะครับทำให้สายตาของ

0: ผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องออกนอกเส้นทางเป็นระยะเวลาเฉลี่ยแล้วประมาณ 4.6 วินาทีและถ้าหากว่าขับรถเร็วประมาณ 88.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติถึง23เท่านะครับและปฏิกิริยาต่อไฟเบรกของรถคันข้างหน้าจะช้ากว่าปกติถึง1ใน5และมักขับออกนอกเส้นทางเดินรถเป็นประจำและในขณะที่คุณคุยโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1.3 เท่าเลยทีเดียวครับและยังมีข้อมูลอีกนะครับว่า 52% เคยหรือเกือบประสบอุบัติเหตุจากการแชทและรับโทรศัพท์เนื่องจากขาดสมาธินอกจากนี้การเล่นมือถือขณะที่รถติดหรือว่าติดไฟแดงถือว่ามีความผิดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหรือพิมพ์ข้อความกิจกรรมอื่นๆที่โทรศัพท์สามารถทำได้เพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่และเครื่องยนต์ยังติดอยู่รวมไปถึงการคุยโทรศัพท์ในขณะที่รถเคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโทษปรับ500บาทตามมาตรา43วงเล็บ9พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ดังนั้นผู้ขับขี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะนอกจากจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายแล้วยังอันตรายอย่างมากเลยนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้ต้องละสายตาออกจากการมองเส้นทางและไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากการขับรถด้วยความเร็วสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยความเร็วในการขับรถจะส่งผลต่อระยะในการมองเห็นของผู้ขับขี่ด้วยที่สำคัญที่สุดความเร็วครับยังส่งผลต่อระยะทางในการหยุดรถและแรงปะทะณจุดเกิดเหตุได้ครับฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถกันนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
2: เดินทางปลอดภัยนะครับการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเสริมนะฮะหากจำเป็นจริงๆแต่ไม่ควรที่จะเรียกว่าเอามือข้างหนึ่งถือมือถือแล้วก็ต้องดูหน้าจอระหว่างขับรถอันนี้อันตรายนะครับและสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่าให้กุญแจรถสำหรับเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอในการขับรถนะครับไม่งั้นอุบัติเหตุร้ายแรงที่เป็นข่าวเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียใจเยอะมากทั้งครอบครัวของผู้สูญเสียและก็ครอบครัวของคนที่เราไม่สามารถดูแลเขาได้นะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่เลยฮะแล้วนี่แหละครับบางทีการตัดสินใจหรือการทำอะไรบางอย่างนี่มันก็ทำให้เกิดการสูญเสียที่เรียกว่าหาเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะพูดแล้วข่าวนี้ผมก็รู้สึกไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับกับเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็การที่จะให้เด็กเรียนรู้ในการขับขี่รถเนี่ยก็ต้องมีการสอบมีการอบรมเลยครับจะดีที่สุดด้วยนะฮะขออยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะขับรถแล้วก็สอบใบขับขี่หรือว่าอยู่ในกติกาของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยดีกว่านะครับด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเรื่องงานของไมโครจากเพลงที่คุณผู้ฟังน่าจะจำเพลงของพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนได้นะฮะ

0: ข้าถึง
1: The backup นะครับปั้นปึงกันนั้นแผลในใจกับหนุ่ยไมโครนะครับคุณผู้ฟังถามถึงเข้ามาทางไลน์ฮะ ID ไลน์ที่ mcotcm1075และสมาชิกในกลุ่มไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่นะครับถามถึงมอกระจายเพลงนี้เข้ามาด้วยนะฮะ

0: เป็นเพลงป๊อปใช้คำว่าป๊อปดีกว่านะฮะของมอกระจายนะครับท้ายๆของรายการอีกเพลงนี้ผมคงเปิดก็คงไม่จบแล้วฮะเวลาอีกนิดเดียวละได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10 นาฬิกานะครับเดี๋ยวอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมทารินีแล้วกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับเราไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ก็เชิญชวนเข้ามาติดตามกดติดตามกดถูกใจแชร์ด้วยกันนะครับรวมถึงการคุยข่าวกับเราช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางอสมทเชียงใหม่บายๆอยู่กับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับแล้วก็เพลงสากลเพราะๆต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติเช่นเคยนะครับ FM 100.75 ครับวันนี้วันศุกร์ก็อีกหนึ่งวันทำงานสบายๆแล้วกันนะครับใช้เวลาในช่วงของการทำงานให้มีความสุขต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสอที่เขาพักผ่อนแล้วล่ะสบายสบายกันไปนะครับรีแลกซ์กันขอบคุณมากครับชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับมาจะเจอกันอีกทีก็วันอาทิตย์อนุรักษ์เพลงเก่าต้นฉบับกันเลยฮะใครเป็นคอเพลงสุนทราภรณ์เพลงลูกกรุงแม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งคลาสสิกลูกทุ่งมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาฟังกันวันอาทิตย์อีกทีแล้วกันเช้านี้บุญรักษาทุกท่านเช่นเคยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรับศพพระกลับภูมิลำเนาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งพระมรณภาพเพิ่มเป็น10รูปบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติของพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์โดยพระภิกษุสาครคลังสูงเนินได้มรณภาพเพิ่มอีก1รูปส่งผลให้ยอดพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น10รูปส่วนพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งยังมีอาการวิกฤตได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดปปส.ส่งตัวสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวส่งพัสดุให้แอร์มีนาเข้ากรุงเทพถึงดอนเมือง 10:40 นาทีพันตำรวจรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยผลการปฏิบัติการร่วมโดยสำนักงานปปส.บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยตำรวจภูธรภาค4และสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเลยเร่งขยายผลคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียภายหลังทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งพร้อมตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานเมืองเมลเบิร์นโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีดังกล่าวโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเลยและสามารถควบคุมตัวชายหญิง2รายซึ่งเป็นสามีภรรยานำมาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดและผู้ร่วมกระบวนการเบื้องต้นชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่าเคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวขณะที่หญิงผู้ถูกควบคุมตัวให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสองเลขาธิการปปส.กล่าวว่าผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองจะถูกนำตัวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังกรุงเทพมหานครในวันนี้ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 10:40 นาทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสำนักงานปปส.และขยายผลถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับ

0: ิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลสอบสวนให้เสร็จสิ้นทางนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่า

0: แพ้จากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
1: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

ันมีความสุขนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยงานของวัดจากอิวารีนั่นเองสุขสันต์วันศุกร์ค่ะเอ็มขับเรดิโอนะคะสมทเชียงใหม่ค่ะ3กรกฎาคมวันนี้นะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะเอ็มขับเรดิโออสมทเชียงใหม่ FM

100.75 MHz นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะรวมถึง radio.network.mcot.net นะคะคุณได้ติดตามฟังออนไลน์กับเราได้ทุกที่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้แดดน่าจะไม่ค่อยมีเห็นมืดครึ้มมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนเลยทีเดียวนะคะแถวตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก้อนใหญ่มากค่ะไม่ได้มาเป็นก้อนเป็นหย่อมนะมาเป็นแพเออเดี๋ยวนะจะมีฝนตกหรือเปล่านะคะก็อากาศดีไม่ร้อนนะคะทำเพลงด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันจากช่วงของพี่เอวัสสุรมนะคะด้วยกันกับทารินีเฉกขพร

อากาศดีๆค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วบ้างนัสซิรีซาวนะคะในเวอร์ชันของวันวิสาจีนแขกนั่นเองก็อยู่ในอัลบั้มเดียวกันกับต้นฉบับเลยนะคะสุขสันต์วันศุกร์เช่นเดียวกันค่ะคุณอนอทัยนะคะแม่ห้องสอนนะคะคุณสุภัสสุพรมค่ะจากบางปูนะคะสมุทรปราการนะคะอากาศเป็นไงบ้างคะที่นั่นก็หวังว่าคงจะสบายดี

นะคะก็ติดตามฟังออนไลน์ของเราได้นะคะคุณณัฐนัยนะคะก็ขอบคุณนะคะนี่เป็นสายปั่นใช่ไหมคุณติ๋ติค่ะสวัสดีค่ะนะคะดอกไม้สวยๆนะคะเป็นคนที่ปลูกดอกไม้เก่งมากนะคะมีดอกไม้เยอะเลยนะที่บ้านนี่ดอกกล้วยไม้นะคะโอ้สปะดอกก็เห็นเวลาเขาออกดอกแล้วเนาะปลูกแล้วก็มีดอกก็ดีใจแล้วเนาะปลูกแล้วก็เห็นผลเห็นดอกอะไรอย่างนี้นะคะเขียวๆมีดอกสวยๆนะคะก็งามตาสดชื่นขอบคุณค่ะนะคะคุณพวัฒน์นะคะฟังเพลงเพราะๆอยู่ด้วยกันนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio รู้สึกว่าดิฉันจะไม่เป็นไรไหนๆก็เปิดละเปิดเลยแล้วกันมือมันลื่นไปนิดหนึ่ง

ไม่รู้ตัวนะคะเป็นเพลงละครเมื่อหลายปีแล้วล่ะนะคะก็จริงๆจะเปิดอีกเพลงหนึ่งไม่เป็นไรนะยังไม่บอกว่าเปิดเพลงอะไรแต่ว่าคุณพวัตขำถึงพี่โอทีชัยเดชนะคะคนดีไม่มีวันตายนะคะสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนาะนะคะที่เหตุการณ์น่าเศร้าสลดตกใจนะคะมันมาหลายความรู้สึกพร้อมๆกันนะคะที่เห็นคลิปภาพพระสงฆ์ใช่ไหมคะทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมีสาหัสด้วยนะคะก็

ันเป็นอะไรที่น่าตกใจเสียใจนะบอกไม่ถูกเหมือนกันกับเด็กอายุ11ที่เขาบอกว่าเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าการขับรถที่เป็นเกียร์กระปุกก็ไม่ง่ายเนาะแล้วขับมาได้ตั้งไกลด้วยนะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละค่ะก็สำคัญเนาะที่จะต้องช่วยสอดส่องดูแลนะคะกุญแจอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ถ้าเกิดขับไม่เป็นเลยอยู่ดีๆสตาร์ทมันก็น่าจะดับเนาะจากส่วนตัวนะแต่ก็มันเป็นอะไรที่ภาพคลิปเราก็ไม่แชร์นะคะดูก็แบบแวบเดียวนะคะก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นว่าจิตท่านสุดท้ายก็คือมุ่งมั่นในการทำบุญทำดีนะคะก็เชื่อว่าท่านที่มรณภาพไปนะคะก็น่าจะไปในภพภูมิที่ดี

0: นดีไม่มีวันตาย
1: คนดีไม่มีวันตายนะคะคุณพระวัดขอไว้ค่ะทางไลน์ของเรา MCOTCM10075นะคะในรายละเอียดนะคะหลายท่านก็น่าที่จะทราบข่าวกันแล้วเนาะนะคะคุณอนุชาสวัสดีค่ะนะ107.5อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะอสมทของเรานะคะก็มีกิจกรรมงานนะคะที่จะได้จัดกัน4ภาคเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดอบรมในหลักสูตร Commu Max นะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารการผลิตคอนเทนต์นะคะของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิตอลนั่นเองนะคะก็มีเป้าหมายนะคะทุกภาคนะคะให้แต่ละพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการร่วมในหลักสูตร Commu Max 2569นะคะก็เป็นการปรับรูปแบบการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ยืดหยุ่นนะคะต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือยุคดิจิตอลนั่นเองนะคะที่จะเปลี่ยนผ่านการประชาสัมพันธ์แบบเดิมนะคะไปสู่การสื่อสารนโยบายเชิงรุกที่ก็เน้นการผลิตเนื้อหาต่างๆนะคะที่เป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เจ้าหน้าที่ในส่วนงานสื่อสารโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันง่ายๆนะคะก็เป็นการยกระดับขึ้นนะคะสำหรับการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์สอดรับกับพฤติกรรมในยุคใหม่ของผู้บริโภคนั่นเองซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่เข้าถึงที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงการสื่อสารแล้วก็การทำสื่อคอนเทนต์ดิจิตอลที่น่าสนใจนะคะทั้งอาจารย์แบงค์นะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแล้วก็การเล่าเรื่องข้ามแพลตฟอร์มนะคะอาจารย์วงศกรธนุทัศน์นะคะหรือว่าอาจารย์วสินนะคะนี่ก็เชี่ยวชาญทางด้าน Creative Thinking นะคะการวิเคราะห์ Data Analytics นะคะนี่ก็ผลิตเนื้อหาเชิงนโยบายหรือว่าคุณวนิสาสมัครสรุตนะคะผู้ประกาศข่าวสมทองเราด้วยนะคะแล้วเป็น Influencer ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Identity นะคะโดยเฉพาะ TikTok นี่มีคนติดตามหลายแสนคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วม Engagement อะไรต่างๆนะคะที่จะทำยังไงให้ Engagement นั้นมันเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะคุณพีรพลอนุตระโสดนะคะนี่ก็ทำงานเดียวกับเรื่องของโชว์ก่อนแชร์นะคะที่หลายคนก็คุณหน้าคุณตารักแลเรื่องราวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของการผลิตสื่อเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็คุณพีรพลเนี่ยเขาก็จะเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์ดิจิตอลด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ง่ายอย่าง Canva อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเวอร์ชันที่ทั้งเสียเงินนะคะที่เป็น Advanced ขึ้นไปนะคะหรือว่าเวอร์ชันที่แบบเริ่มต้นที่ไม่ต้องเสียเงินก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะก็ไปดูเทคนิคกันได้นะคะสอนได้ง่ายเข้าใจนะคะเพราะว่าก็เคยคุยเข้าคลาสกันกับคุณพีรพลด้วยเหมือนกันก็สนุกดีนะคะแล้วก็มีเทคนิคอะไรต่างๆนะคะที่แบบว่าไม่มีกักแน่นอนนะคะรวมถึงกิจกรรมนี้นะคะก็จะได้จัดกัน5รุ่นรุ่นละ100คนรวมแล้วก็500คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะอบรมนะคะในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้นะคะก็คือจัดอบรมนะคะที่เชียงใหม่ของเราเลยดีกว่าเนาะจริงๆแล้วก็จะไปทางที่กรุงเทพนะคะออดิทอเรียมที่บมจ.อสมท.นะคะเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะคะรวมถึงที่โคราชนะคะ23กรกฎาคมส่วนเชียงใหม่ของเราค่ะวันที่6สิงหาคมเดือนหน้านะคะที่โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่1วันเท่านั้นและ1รุ่นนะคะรุ่นละ100คนนะคะวันที่20สิงหาคมก็จะไปที่จังหวัดสงขลานะคะใครที่สนใจเพิ่มเติมจริงๆแล้วเราก็อาจจะดิวไปบางส่วนสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะมีรางวัลด้วยสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์เก่งๆนะคะก็มีรางวัลมอบให้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสร้างสรรค์ของอสมท.บมจ.อสมท.ของเรานะคะมีการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่อสมท.ก็เปิดรับนะคะคนที่มีผลงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนใจนะเอาจริงๆนะคะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแล้วก็ไม่เสียเงินด้วย นะคะความรู้ดีๆแบบนี้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีเทคนิคดีๆที่จะนำมาฝากกันก็ลองสอบถามกันได้เพิ่มเติม0533570061นะคะ Mcord Radio อสมทค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณศรีพันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณจูดี้นะคะบอกว่าโอ้ดีใจเชียงใหม่สวยแล้วโดยเฉพาะบนดอยอินทนนท์นะวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยทีเดียวอากาศดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะคะ Mcord Radio อสมทเชียงใหม่ Feel So Right Feel So Good นะคะเพลงที่ใช้ใกล้ชิดทุกความรู้สึก
2: Mcord Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช้ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel So Right Feel So Good
3: Mcord Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
5: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ักวันความฝันจะเป็นจริงสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องลงมือทำด้วยไม่ใช่ว่าจะลอยมาเหมือนโชคนะคะขนาดหวยยังต้องซื้อเลยใช่ไหมไม่ใช่ดีๆจะได้เงินลอยมานะคะหรือลาภลอยนะคะมีคนพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนมาให้ทายดวงนะคะอยู่ดีๆก็แบบว่าอยากจะมาให้ทายดูดวงอ๋อวันนี้จะได้ลาภพ่อก็บอกไปนะคะปรากฏว่าวันหลังเขามาบอกโอ้โหแม่นมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามีคนเอาลาบมาให้กินจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ตลกดีนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการคาดเดานั่นแหละนะคะจะเป็นจริงได้หรือไม่นะคะก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอีกหลายปัจจัยนะคะที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดหรือว่าควบคุมมันได้อยู่เหนือการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าทำให้ดีในทุกๆวันนะคะทำให้มีความสุขอันนะคะอันไหนสุขบ้างไม่สุขบ้างก็ว่ากันไปยิ้มไปเยอะๆนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่ค่ะเป็นกำลังใจให้กันในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะแล้วก็สบู่เภสัชของเราที่ยังอยู่ข้างคุณอยู่เคียงข้างคู่คุณนะคะสำหรับคนไทยของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ดีงามนะคะราคาไม่แพงเข้าถึงได้นะคะแล้วก็หาซื้อกันได้ง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปกันด้วยกับผลิตภัณฑ์เภสัชของเราโดยเฉพาะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของเราหอมไม่เหมือนใครก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเป็นกลิ่นหอมที่เป็นตำนานไปแล้วนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะใครที่จะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครได้ทั้งความหอมแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวเย็นสดชื่นนะคะได้ในทุกวันได้ในทุกเวลานะคะก็เลือกใช้กันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะมีคุณได้เลือกหอมกัน3 4 3กลิ่นนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะหอมกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นเดิมๆกลิ่นดั้งเดิมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเภสัชของเรานะคะคุณได้หอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครก็เลือกใช้กันกระป๋องสีชมพูค่ะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าคาเมล่านะคะคุณก็จะได้หอมแบบเร้นลับหน้าคนหานะคะก็สดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นเขียวพรินเซสก็ได้นะคะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนี่อยากจะหอมแบบไหนนะคะสดชื่นทุกสีหอมทุกกลิ่นนะคะแต่หอมกันไปคนละแบบนะคะอยากจะหอมกลิ่นไหนแบบไหนชอบแบบไหนก็เลือกใช้กันได้เลยนะคะคุณได้ทั้งความหอมนะคะแล้วก็เย็นสดชื่นไปพร้อมๆกันกับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะให้คุณได้เลือกหอมกันได้ค่ะ3 4 3กลิ่นนะคะใช้กันได้ทุกวันได้ในทุกเวลานะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเมฆดำกำลังมาทางนี้นะคะที่ไหนฝนตกแล้วบ้างค่ะก็บอกกันได้นะเอ็มคาร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังถามว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ยเพลงอะไรนะคุ้นๆเหมือนไม้เมืองแม่นแล้วนะคะเพลงของไม้เมืองแต่ก็ซักสี่ห้าปีน่าจะได้นะคะเพลงนี้ที่ได้แรปอีสานนะคะมาแรปด้วยก็จะได้ความเป็นเนื้อแล้วก็

คำที่เกินจะกล่าวนะคะส้มโอสเตทไฟเตอร์นั่นเองค่ะบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้เหมือนกันอยู่ภายในใจนะคะ 100.75 M Cord Radio ค่ะสวัสดีคุณอ้วนดำนะคะเขาเพลงล่วงหน้าเหรอคะพรุ่งนี้เพลงเก่าพี่แจ้เหรอคะจองกันล่วงหน้าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาตานเปิ้ลมันก่อนคุณพิตาค่ะขอเบอร์โทรที่จะไปอบรมเมื่อสักครู่อีกครั้งนะคะที่จะเรียนสิงหาคมเมื่อกี้ขับรถอยู่นะคะคอมมูแม็กซ์นะคะของอสมทของเราที่จะมาจัดอบรมกันนะคะทั่วไทยแล้วก็ที่เชียงใหม่วันที่6สิงหาคมนะคะโทรสอบถามได้เบอร์ออฟฟิศเราเลยค่ะ0533570061นะคะ0533570061นะคะใครสนใจก็ลองสอบถามเพิ่มเติมกันได้ว่าที่ยังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่สนใจสำหรับกิจกรรมนะคะของอสมท

0: คอของเราด้วยและผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะที่อยู่คู่คนไทยคุณได้หอมสดชื่นได้ในทุกวันนะคะได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะคะแป้งเย็นหอมๆจากเภสัชของเราสบู่ของเราก็หอมเหมือนกันอาบแล้วก็สดชื่นได้ในทุกวันนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์ชันนิ่งโซฟค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: สบู่เภสัชค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะแต่ว่าที่บ้านเราที่อาบน้ำในห้องน้ำนะคะตัวเราเองก็จะได้สัมผัสตรงๆเลยนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันสดชื่นได้ในทุกวันนะคะอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพได้ดูแลทำความสะอาดผิวนะคะให้สดชื่นนะคะชำระล้างร่างกายก็ได้สบายกายแล้วก็จะได้สบายใจนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราหอมมากนะคะใครยังไม่ได้ลองจัดกันได้เลยนะคะรับรองติดใจแน่นอนนะคะหอมทั้ง2สี2กลิ่นค่ะสีเขียวไรซ์มิลนี่เป็นกล่องนะกล่องขาวเขียวมีรูปรวงข้าวจำได้ง่ายๆนะคะส่วนเนื้อสบู่ก็จะเป็นก้อนสีขาวนะคะหอมอ่อนๆหอมละมุนละไมนะคะใช้แล้วผิวก็ละมุนละไมด้วยเหมือนกันนะคะผิวหน้าก็จะได้นุ่มๆนะคะหอมสดชื่นสะอาดแล้วก็ผิวไม่แห้งไม่เอียดแน่นอนนะคะเป็นสบู่ที่ล้างหน้าได้อาบน้ำดีนะคะใช้ดั้งได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายก็เลยทีเดียวนะคะกับสบู่เภสัช Whitening Soft ค่ะยังมีสีม่วง Mixed Berry ด้วยค่ะคุณได้หอมใสๆหอมสดชื่นหอมกลิ่นฟรุตตี้หอมกลิ่นผลไม้นะคะอยากจะสดชื่นแบบไหนก็เลือกใช้กันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือให้คุณได้บำรุงผิวไปตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงไม่ต้องกลัวผิวแห้งไม่ว่าคุณจะอาบน้ำบ่อยนะคะก็เรื่องของการทำความสะอาดชำระล้างร่างกายหรือว่ากลิ่นหอมๆสะอาดๆนะคะหอมสดชื่นสบู่เภสัชของเรานะคะก็ยังช่วยให้ผิวคุณนั้นดูกระจ่างใสนะคะอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านก็เลยทีเดียวนะคะใครอยากจะตัวหอมๆนะคะก็เลือกใช้กันได้นะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะคุณผู้ฟังถามถึงโกดัมแหละจริงๆเมื่อวันก่อนก็เปิดเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันยอดฮิตนะตอนนี้ที่เป็นเวอร์ชันฮิตกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือคุณวสันต์แล้วก็ไม้เมืองเปิดไปแล้วนะเมื่อกี้เอาเป็นเวอร์ชันไหนดีนะคะเวอร์ชันคนเมืองเขาบอกของเดอะเพิร์ทนะคะเดอะเพิร์ทก็ดีนะเอามาทำดนตรีกันใหม่นะคะก็จะได้ฟังแบบเหนือนะคะเมืองของเรานะคะก็ดนตรีก็ไพเราะน่ารักนะคะฟังสบายไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวอร์ชันนี้ก่อนละกันเนาะเมื่อกี้เปิดไม้เมืองไปแล้วค่ะ

0: ชนิดกับม่วนนะโกดัมค่ะจากเดอะเพิร์ดนั่นเองนะคะตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ก่อนผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะไม่ว่าจะเวลาไหนก็ให้คุณได้ใช้กันได้ในทุกวันในทุกเวลาได้หอมกันได้ตลอดกับผลิตภัณฑ์เภสัชของเราสบู่ก็หอมแป้งเย็นก็หอมนะคะ3 4 3กลิ่นกันเลยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: เป็นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครอยากจะหอมสบายเนื้อสบายตัวสดชื่นได้ในทุกวันในทุกเวลาในทุกฤดูกาลด้วยนะคะผิวหอมสดชื่นก็เลือกใช้กันค่ะแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะหอมพิเศษหอมเกินห้ามใจนะคะหอมไม่เหมือนใครนะคะให้คุณได้ลองกัน3 4 3กลิ่นนะคะชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้าเยือนใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบระลับนักคนหาหรือจะเป็นเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะสบู่ของเราก็2 4 2กลิ่นละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้เช่นเดียวกัน
4: ท้องอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม
0: รู้สึกว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงฮิตมากๆนะโดนใจใครหลายๆคน

0: ังแค่นี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวมาฟังต่อวันจันทร์นะหัวใจก็เงาหัวเข่ากระเสื่อมบริการสักครู่ค่ะขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมอเด็กย้ำพรบ.คุ้มครองเด็กระบุผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลยให้เด็กก่อความเสียหายร้ายแรงนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและได้รับบาดเจ็บใน Facebook บันทึกหมอเดลระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษซึ่งการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานส่วนที่ระบุว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นเด็กพิเศษมีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาเป็นต้นแต่ย้ำว่าต้องเป็นหมอวินิจฉัยตามระบบและการดูแลที่ใกล้ชิดจากผู้ปกครองท่านนี้พรบ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและตามกฎหมายสำหรับเด็กที่ก่อเหตุคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานเหล่านี้ณัฐพงษ์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนปมทุจริตสอบท้องถิ่นคุ้มครองผู้สอบสุจริตนับพันเหน็บอนุทินเป็นมธ.1มาหลายสมัยต้องรู้เรื่องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกว่าตอนนี้ควรตั้งต้นที่คนที่เข้าสอบและเป็นคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นวงกว้างขณะที่มีกระแสข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกปูดขึ้นมาเนื่องจากความขัดแย้งในสายข้าราชการต่างๆเมื่อวานตนเพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนจากคนที่เข้าสอบโดยสุจริตแจ้งว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเป็นพันคนและเชื่อว่าจะมีคนได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นรายกรณีไปเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังและจะไม่จับแค่ปลาซิวปลาส้อยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่าลืมว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วตนเชื่อว่าต้องทราบว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานแล้วเผยผลสอบสวนเครื่องบินชนตึกปักกิ่งพบผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังความคืบหน้าเหตุนายหลิวนักบินอายุ66ปีขับเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคารระฟ้า109ชั้นซึ่งสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจนตัวเขาเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนล่าสุดสำนักงานเขตเจ้าหยางในกรุงปักกิ่งเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรายงานว่าหลังจากสอบสวนอย่างรอบด้านแล้วสรุปได้ว่านายหลิวก่อเหตุด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยพบว่าเขาเป็นชาวกรุงปักกิ่งที่หย่าร้างกับภรรยาและอาศัยอยู่โดยลำพัง

พร้อมกับเปิดเผยด้วยว่าพบสมุดบันทึกของผู้ตายซึ่งมีข้อความมากมายแสดงความต้องการจบชีวิตตัวเองทางการจีนเผยว่านักบินผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังและโรควิตกกังวลรายงานนี้ยังให้รายละเอียดด้วยว่าในวันเกิดเหตุในหลิวได้นำเครื่องบินขึ้นบินหลายครั้งบางครั้งมีผู้โดยสารร่วมด้วยส่วนเที่ยวสุดท้ายที่ขึ้นบินคนเดียวเขาได้ออกนอกเส้นทางและขาดการติดต่อกับผอ

0: หมู่ชาวปักกิ่งให้ชื่อว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปด็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปด็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปด็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
7: MCard Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel the right, feel so good

ขออภัยคุณฟังด้วยนะคะเลื่อนไปเลื่อนมากำลังจะเปิดเพลงที่3เนาะ Mcord Triple Song Long Play นะคะไม่เป็นไรเนาะเราเริ่มใหม่ได้เสมอค่ะเออว่าได้เป็น3เพลงต่อเนื่องละเพลงแรกของเบรกนี้ค่ะที่คุณผู้ฟังขอมาคุณแสงดาวนะคะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะคะก็จะได้จังหวะประมาณนี้คิดถึงเพลงอื่นๆต่อมาเรื่อยๆเลยทีนี้จากละครเรื่องหนึ่งที่ฮิตมากๆใครจำได้บ้างว่าเรื่องอะไร

สำหรับเพลงนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ฟังนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้ด้วยส่วนเวอร์ชันต้นฉบับนะคะหรือว่าในเวอร์ชันอื่นๆก็น่าจะเป็นเพลงที่คุ้นหูมาหลายยุคหลายสมัยสำหรับบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะคะในเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่แต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันจากละครวานิดานะคะเป็นละครน่ารักอีกเรื่องนึงดูแล้วก็ต้องยิ้มนะคะพี่ติ๊กกับแอปทักษะอ่อนนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะดูใหม่เหมือนว่าเขาเอามาฉายใหม่เมื่อหลายปีนะก่อนเนาะก็ยังน่ารักอยู่นะคะด้วยความเป็นติ๊กเจษฎาพรนะคะน่ารักดีในเวอร์ชันนี้นะคะเสียงของแอนพิรพงศ์นะคะหรือว่าแอนจากอิโมชันทาวน์นั่นเองแล้วก็คุณพัชรพันธ์นั่นเองร้องไว้ด้วยกันนะคะสำหรับ3เพลงต่อเนื่องอาจจะบุดวิดไปนิดนึงขออภัยนะคะ MCOT Triple Song หล่อมเสนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่นะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณมันธนาสวัสดีค่ะนะคะเริ่มใหม่ได้เสมอเนาะนะคะก็ฟังด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้วันที่ฝนตกนะคะแถวบ้านคุณผู้ฟังก็ฝนน่าจะตกเมื่อกี้ฝนตกลงมาแล้วก็หยุดไปละแล้วก็คลึมต่อนะคะสวัสดีคุณอัศวินหมูนะคะคุณไก่ค่ะก็บอกว่าขอฟังเพลงเมื่อกี้ได้ไหมฟังไม่จบก็จะเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้อ่ะเป็นวันจันทร์ได้ไหมอ่ะเพลงอะไรคะหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมใช่ไหมเข้ากันกับชีวิตของใครหลายๆคนนะลูกทีก็เข่าลั่นเลยเนี่ยนะคะเอ็มคอร์ดไอดีโอค่ะ 100.75 ค่ะสวัสดีคุณบัณฑิตด้วยนะคะฟังเพลงในแนวนี้ก็นึกถึงหลายๆเพลงเหมือนกันจริงอัลบั้มนี้ยังไม่เก่านะนะคะแต่ดูท่วงทำนองอาจจะเป็นเพลงเก่าเนาะแล้วก็เป็นอัลบั้มที่เอาเพลงเก่าค่ะมาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่หมดเลยก็จะเป็นสไตล์ของ Sumit and the Bang นะคะแล้วก็มีเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงใหม่เพลงเดียวในอัลบั้มนี้นะคะเสียงของพี่ชานะคะเป็นงานของ Sumit and the Bang นะคะคลาสสิกค่ะใจเอ่ย

จเอ่ยค่ะชอบใช่ไหมคะคุณวรรณนาเพลงนี้นะคะเพลงจากอัลบั้มของคุณสุเมธแอนด์เดอะปังนั่นเองนะคะมีพิชาร้องไว้นะคะที่ไม่ใช่สุเมธแอนด์เดอะปังนะคะอยู่หนึ่งเพลงนะคะก็คือพี่ปังเพลงนี้ได้เรียงเองนะคะประกาศสิทธิ์ปุสุวรรณแล้วก็เนื้อร้องเป็นของคุณปิติลิ้มเจริญนะคะผู้ที่แต่งเพลงได้เพราะมากๆนะคะโดยเฉพาะเพลงของสุเมธแอนด์เดอะปังและหลายเพลงนะตอนนี้ก็มีวงดังเล่นอยู่นะคะก็ร้องบ้างเล่นบ้างนะคะสลับกันไปนะคะอัลบั้มนี้เนี่ยก็มีเพลงเก่านะคะนอกเหนือจากเพลงใจเอ่ยที่เป็นเพลงใหม่แล้วนะคะก็จะมีรักไม่รู้ดับนะคะมีชั่วฟ้าดินสลายหัวหินสิ้นมนรักนะคะเพลงดวงจันทร์ทะเลไม่เคยหลับนะคะไม่เคยรักใครเท่าเธอเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเพลงอื่นอีกด้วยนะคะในอัลบั้มนี้นะคะก็เป็นคลาสสิกนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแกลเลอรี่ก็มีเพลงที่ฟังแล้วก็สบายใจในแบบของสุเมธแอนด์เดอะปังนะคะให้ได้ติดตามกันนะคะและหลายเพลงที่ชอบเ ชื่อว่าก็น่าจะเป็นศิลปินดูโอที่หลายคนชื่นชอบนะคะดิฉันเองก็ชอบเหมือนกันนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อกี้พูดถึงรักไม่รู้ดับนะคะแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้เปิดเวอร์ชันของสุเมธแอนด์เดอะปังดีกว่าเนาะนะคะว่าสองคนนี้เขาจะแบบว่านุ่มนวลละมุนละไมให้ฟังเวอร์ชันที่มีจังหวะแต่ว่าเวอร์ชันนี้นะคะที่คิดถึงเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณานะคะเมื่อกี้เนี่ยแอบคิดถึงก็เลยเอาไปหามาปรากฏว่าอาจจะมีเล็ดลอดไปบ้างนิดนึงพิวโชติรส

0: รักไม่รู้ดำได้รอบครึ่งเวอร์ชันนี้จากพิวโชติรสนั่นเองนะคะวันนี้มันบะลึกตึกตักอ่ะย่างนะมันเด้งไปเด้งมาไม่เข้าใจสงสัยต้องรีสตาร์ทกันใหม่หรือเปล่าเนาะ
1: 1 2 3 4
0: ช่วงนี้พูดถึงคุณปิติลิ้มเจริญบ่อยนะคะฟังเสียงของคุณปิติสักเพลงหนึ่งละกัน

0: ขอคนใจดีเป็นเพื่อนปีสักคนปกติลิมเจริญและวงนางเรนนั่นเองนางเรนริมแม่น้ำปิงเลยนะคะข้างเรือนสุนทรีข้างเฮือนสุนทรีอย่างนี้ดีกว่าคุณพัชจีสวัสดีค่ะเพลงม่วนนะคุณมันธนานะคะชอบนะคะรักไม่รู้ดาวเวอร์ชันนี้น่ารักเนาะดิฉันเองก็ชอบเป็นเวอร์ชันบัตรเครดิตนะคะโฆษณาบัตรเครดิตเมื่อหลายปีแล้วเหมือนกันจากพิวโชติรสนะคะสวัสดีคุณแม็กแม็กด้วยนะคะสุขสันต์วันศุกร์ค่ะแฮปปี้แฮปปี้นะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะรู้เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงที่ใช้ใกล้ชิดทุกความรู้สึกกับ MCOT Radio ของเรา
1: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตราย

0: ได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCAT Radio MCAT Radio100.75 MHz 100.75

ยังมีค่ะอันนี้เป็นงานของเฉลียงนะคะในเวอร์ชันจากสามหนุ่มสามมุม So After Six นะคะพี่ปึ่งปิงปองแล้วก็พี่บิ๊กสรุปนั่นเองนะคะสามหนุ่มสามมุมจริงๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะจำหน้าปกชุดแรกได้บ้างนะคะสมัยหนุ่มๆตอนนี้ก็หนุ่มแต่หนุ่มคนละแบบนะคะพี่บอยนะคะบอยเกิดเสียวพงเนี่ยบอกว่าก็จำนะคะวันแรกที่ได้ฟัง So After Six เนี่ยมาเล่นสดที่บ้านนะคะเพราะว่าเล่นกัน3คนในห้องรับแขกนะคะก็จะมีพี่ปึ่งพี่ปิงปองแล้วก็พี่บิ๊กนะคะพี่บิ๊กเองก็แม้ช่วงหลังๆจะเป็นไปทางละครแต่ก็มีเพลงอยู่นะเพลงล่าสุดของ So After Six วันก่อนเปิดไปเพลงจำเนาะนะคะแต่ว่าพี่บอยเองก็บอกมันอึ้งนะคะแม้ว่าปิงปองเนี่ยเขาจะเล่นกลองเซตเล็กที่เป็นกรูฟนะคะมันกรูฟมากบอกอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเท่มาก3คนเองแต่ทำไมฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันเท่ยังบอกไม่ถูกนะคะมันมีความเป็นแบบวินเทจโซมีความเป็นแจ๊สมีความเป็นเรโทรนะคะแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จำรายละเอียดนะคะสำหรับวันแรกที่เจอกับ So After Six ได้นะคะก็คิดอย่างเดียวเลยว่าทำยังไงนะคะให้มาคุยกับคุณสุกี้ได้นะคะกล่อมนะคะให้เข้ามาอยู่กับ Bakery Music ให้ได้คือตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลงานกับ Bakery Music นั่นเองนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ได้มาอยู่ในค่ายของ Bakery Music นะคะซึ่งพี่บอยเองก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของ So After Six มาโดยตลอดนะคะแอบเป็นแฟนคลับแบบเงียบๆแล้วก็ไม่เคยบอก So After Six เลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นวงที่หลายคนชื่นชอบนะคะมีเพลงมีแนวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยทีเดียวสำหรับ So After Six ค่ะแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เอามาร้องใหม่ก็ตามจากอัลบั้ม Mirror Mood นะคะก็จะมีเพลงเก่าหลายๆเพลงนะคะที่เอามาเล่าใหม่อย่างเพลงนี้ของเฉลียงนะคะหรือว่าเพลงคุณอิทธิพลังกูลนะคะหากคิดจะรักก็รักนะคะก็ดีในจังหวะของ So After Six นะคะเท่ดียังไม่ชินก็ดีก็นอนไม่ค่อยหลับหรือว่าจะเป็นเพลงของ System 4นะคะในเวอร์ชันของ So After Six เองก็ชอบเข้าใจไปเองนั่นเองนะคะมีหลายๆ เพลงเพราะเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นเพลงของวงเองก็ตามนะคะช่วงปีหลังๆนี้ก็อาจจะปีหนึ่งมาเพลงหนึ่ง2ปีมาเพลงหนึ่งแต่ล่าสุดก็จะมีเพลงจำนี่แหละค่ะให้เราได้ฟังกันเนาะ M-Cloud Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิร์

เออร์สนะคะฟ้าครึ้มเลยทีเดียวนะคะน้องแอนบอกว่าคุณผู้ฟังค่ะจากหนุ่มลาดกระบังนะคะไม่ได้บอกชื่อว่าใครนะอยากขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนเหรอคะเวอร์ชันไหนดีนะคะเจ้าสาวที่กลัวฝนจริงๆก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันแต่ว่าต้นฉบับก็ต้องเป็นวันเสาร์เพลงเก่าพรุ่งนี้ค่ะ8โมงเตือนระบัดพุทธินันใช่ไหมนะคะแต่จริงก็จะมีหลายเวอร์ชันนะคะที่เอามาร้องใหม่พี่ก้องเองก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นบีพิรพัฒน์นี่ก็อาจจะทำเพลงที่เป็นแนวบอสซ่านะคะดนตรีแบบบอสโนวาฟังสบายๆก็ได้เหมือนกันนะคะบีพิรพัฒน์หรือว่าเวอร์ชันที่พี่เบิร์ดค่ะร้องเอาไว้กับดาเอนโทรฟินก็ดีเหมือนกันเนาะนะคะเวอร์ชันนี้ละกันนะคะบรรยากาศแบบว่าฝนตกเพลินๆหนุ่มลากระบังอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะมันตกได้ยังเอ่ยขอบคุณค่ะเป็นเวอร์ชันนี้ละกันเนาะ

เวอร์ชันนี้ก็สนุกดีนะคะสำหรับเจ้าสาวทิกโลฟอนค่ะขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันของคริสเชนโดนะคะเสียงของบีพีรพัฒน์นั่นเองนะคะจากคุณหนุ่มลาดกระบังค่ะจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะก็จะได้สะดวกนะคะขอเพลงได้ในทุกช่วงเลยค่ะของนักจัดรายการหรือว่าดีเจของเรานั่นเองนะคะที่ Line ID ค่ะ MCOTCM1075 นะคะ MCOTก็ MCOT CM ก็เชียงใหม่แล้วก็เลขคลื่น175ไม่มีจุดนะคะ10075ไปเลยอาจจะยาวนิดนึงแต่จำได้ง่ายนะไม่ยาก MCOT CM 10075ค่ะเพราะว่าจะขอเพลงช่วงอื่นๆได้ด้วยนะคะไม่เปลืองตังค์ขอมาทางไลน์ได้เลยนะคะ MCOT Radio ค่ะขอบคุณนะคะจากหนุ่มลักระบังค่ะคุณนิรุตคุณนิรันดร์ค่ะสวัสดีค่ะขออภัยวันนี้เปิดเพลงม่วนดีครับขอบคุณเจ้าคุณพี่จุ๊บค่ะโอ้เพลงม่วนนะคะมาแนวนี้แล้วอยากฟังนรีกระจ่างสักเพลงอีกาเมาะขนาดคุณนรีกระจ่างนะคะพี่จุ๋มก็มีหลายๆเพลงนะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเก่าเลยนะคะก็จะแบบเป็นแจ๊สใช่ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงในยุคหลังเนี่ยก็จะมีเพลงที่ก็มีความเป็นแจ๊สอยู่นะคะความเป็นสไตล์ของจุ๋มนรีกระจ่างเพียงแต่ว่าเนี่ยนะคะรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะไม่ค่อยสมานนะฉันกับคนใช้งานแล้วล่ะอะไรเนี่ยงองแงเหลือเกินนะคะเดี๋ยวต้องไปโอบสักนิดนึงนะคะว่าเป็นอะไรเนาะนะคะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่านะคะคุณจุ๋มงั้นเลือกเป็นเพลงนี้แล้วกันเนาะนะคะหรืออยากฟังปลายฟ้าค่ะปลายฟ้าก็ดีนะปลายฟ้าที่คุณจุ๋มนั้นร้องไว้กับก๊อฟเบญจพลเชยอรุณนั่นเองก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็จะอยู่ในอัลบั้ม Be My Guest นะคะดิฉันก็นี่แหละเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาล่ะคุณกายสุกรจุ๋มประมาณนะเจ้าสวัสดีค่ะอันนี้ละกันเมื่อตะกี้นี่อาจจะช้าไปนิดนึงนะคะจังหวะก็มาละนะคะขอขยับเป็นเพลงนี้แล้วกันเนาะสำหรับคุณพี่จุ๊บค่ะถามถึงคุณจุ๋มนรีกระจ่างอัธมาศนะคะคุณไก่ค่ะบอกเปิ้งใจขนาดนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าเปิ้งใจขนาดเนาะเพลงวันนี้

ลายฟ้าจากคุณนกวงเฉลียงนะคะแต่งเอาไว้งานจากมาเลลาบราซิเลียนนะคะในเวอร์ชันที่หลายคนก็คุ้นเคยในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งจากอัลบั้มมีเมเกสนะคะของก๊อปเบญจพลเฉยอรุณนั่นเองนะคะก็มีความสามารถเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเขาแต่งเพลงได้เพราะนะคะมีเพลงที่แต่งเองใหม่ก็มีนะคะแล้วก็เพลงที่เป็นเพลงเก่าแล้วก็เอามาเรียบเรียงใหม่ได้เพื่อนพี่น้องนะคะมาช่วยร้องเพลงกันหลายอัลบั้มเหมือนกันค่ะสำหรับ Be My Guest นะคะเลือกให้เพลงนี้สำหรับคุณพี่จุ๊บนะคะที่ขอคุณจุ๋มนริกาจางกันสมาร์ทมานะคะในเบรกสุดท้ายละนะคะสำหรับวันศุกร์วันนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะได้ฟังเพลงเก่าแล้วนะคะคุณน้องค่ะขออภัยยังไม่ทันได้ทักเองนะคะสุขสันต์วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะคะใครที่ชอบเพลงเก่าก็ติดตามกันนะคะ8โมงเช้าถึง10โมงนะคะมีเพลงเก่าๆให้ได้ฟังด้วยกันด้วยนะคะใครที่คิดถึงเพลงเก่าเพลงไหนก็ช่วยเลือกกันได้แต่ขออนุญาตเป็นเพลงสตริงค่ะถ้าเป็นเพลงลูกกรุงนะคะเพลงลูกกรุงเนี่ยก็จะมีช่วงวันอาทิตย์นะคะของพี่เอนะคะให้คุณได้ติดตามฟังกันยาวๆเลยนะคะมีสุนทราภรณ์ด้วยนะคะมีศิลปินหลายๆคนนะคะคุณลินจงเนี่ยนะคะหรือว่ารุ่นเก่าๆคุณสุเทพอะไรเงี้ยเนาะเพลงเพราะหาฟังยากนะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะส่วนวันเสาร์ของเราค่ะก็จะเป็นเพลงสตริงนะคะมี2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ถ้าเกิดเป็นเพลงใหม่ขออนุญาตรบกวนนะคะวันธรรมดาได้เปิดได้อยู่เพราะว่าเรามีเวลาหลายวันส่วนถ้าเป็นเพลงเก่าเรามีเวลาแค่วันเดียวและ2ชั่วโมงเท่านั้นก็เลยอยากให้พื้นที่นะคะสำหรับเพลงเก่านั่นเองนะคะขอบคุณด้วยค่ะส่งท้ายกันเพลงเก่าเอามาเล่าใหม่นะคะในแบบของดึกดำบรรพ์บอยแบนด์พี่ปั่นค่ะเกิดเลข7แล้วนะคะคุณตามชรัตเฟื่องอารมณ์แล้วก็คุณตุ่นพลเทพสุวรรณบุญนั่นเองค่ะ

ิดอสมทค่ะไม่เหงาแน่นอนฟังเพลงด้วยกันนะคะได้ทั้งวี่ทั้งวันขอบคุณนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเที่ยงครึ่งค่ะมีข่าวเที่ยงเมืองเหนือให้คุณได้ติดตามชมนะคะว่ามีไลฟ์ด้วยนั่นเองที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่ามีเจอกันใหม่8โมงเช้านะคะเพลงเก่าขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ทารินีเชคพรลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจาก
2: ปลัดมหาดไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีพฤติกรรมเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นย่านข้าราชการระดับสูงเอี่ยวเดินหน้าสอบต่อขยายผู้ร่วมขบวนการไทยติดท็อป10ของโลกระบบสาธารณสุขอันดับ8เข้าถึงง่ายบริการทั่วถึงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับข่าวที่อยู่ในมือมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าขอไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายวัย11ขวบนะคะที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์ล่าสุดนะคะพระภิกษุก็มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปแล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่เด็ก11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองมาตามถนนซึ่งก็เป็นการขับย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปแล้วก็มีการขับฝ่าด่านบ้านนาคำน้อยของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรถกระบะก็ได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์เรียงรายเป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงแล้วก็ทำให้พระสงฆ์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็เลยทำให้พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก5รูปนะคะซึ่งรายล่าสุดนั้นโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าคือพระสาครคลังสูงเนินทำให้ขณะนี้ยอดพระมรณภาพรวมเป็น10รูปด้วยกันแล้วก็ยังมีพระที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่พระสมเกียรติซึ่งอยู่ในอาการวิกฤตได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะที่ตั้งแต่กลางคืนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครอบครัวของพระภิกษุมรณภาพก็ได้ทยอยเข้ามาติดต่อขอรับร่างพระกลับภูมิลำเนาเพื่อปาบนำไปประกอบพิธีทางศาสนาและบางส่วนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อและหนึ่งในนั้นก็คือมีออยแสงสินถิ่นอุบลหรือว่านายชยธรทองบุราณซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งก็มีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวมาทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระภิกษุรักชตะทองบุราณที่มรณภาพนั้นก็คือพ่อของออยแสงสินนะคะและเมื่อคืนนี้ออยแสงสินที่มาที่โรงพยาบาลก็เปิดใจว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากสายแรกที่ได้รับหลังจากตื่นนอนก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะ
3: ด้านนายบุญสมชัยเลิศพี่ชายของพระคำสิงเหยื่อของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเล่าว่าเพิ่งจะมาส่งพระน้องชายไปทุดงด้วยตนเองเมื่อวันที่1ไม่คาดคิดว่าจะต้องมารับทราบแล้วก็มารับศพน้องชายกลับค่ะทางนี้สำหรับร่างของพระภิกษุส่วนใหญ่กู้ชีพกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำแยกไปตามภูมิลำเนานะคะโดยในพื้นที่อุบลราชธานี6รูปโคราช2รูปขอนแก่น1รูปยโสธร1รูปค่ะขณะที่การช่วยเหลือได้มีหน่วยงานจากยุติธรรมจังหวัดมาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ค่าชดเชยที่ระบุตามกฎหมายเบื้องต้นพระที่มรณภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 500,000 บาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรายละ 80,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะส่วนการจ่ายเงินชดเชยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานคปภ.ให้ข้อมูลว่ารถกระบะที่เด็ก11ขวบขับนั้นเป็น

การทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครอง6มีนาคม69ถึง6มีนาคม70และตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจไม่พบข้อมูลนะคะดังนั้นที่บอกว่ารถกระบะมีประกันสูงสุด20ล้านหมายถึงว่าประกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประกันภัยรถภาคบังคับพรบกำหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัย

0: ครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปเช่นกันสรุปก็คือมีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเพื่อรับมืออุบัติเหตุรายใหญ่โดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยและรถกระบะที่เด็ก11ขวบขับก็เป็นพรบภาคบังคับค่ะ
1: เรื่องกรณีที่เด็กเป็นเด็กพิเศษนะคะมีความคิดเห็นมาจากคุณหมอสุริยเดลนะคะบอกว่าถ้าแม้ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วถ้าทำผิดก็คงจะต้องดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยกันนะคะทางนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเด็กกล่าวถึงกรณีโศกนาฏกรรมเด็กชายอายุ11ปีนะคะก็ขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับแล้วก็ไปชนคณะพระทุดงที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ10รูปบาดเจ็บจำนวนมากเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กพิเศษที่กล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์กุมารแพทย์และหรือว่าจิตแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าอธิบายถึงการก้าวย่างของเด็กวัยรุ่นว่าพฤติกรรมของเด็กอยากรู้อยากลองโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีจังหวะโอกาสในการเรียนรู้เมื่อใดเด็กจะสนใจถามไทยสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาก็จะต้องมาดูว่าถ้าเด็กพิเศษในกลุ่มที่เป็นสติปัญญาดี IQ ปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะอารมณ์การสื่อสารและการจัดการแต่ว่าทักษะบางอย่างเด็กอาจจะมีความสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปได้ดียิ่งกว่าศิลปินและถ้าสนใจในมิติทางรถก็อาจจะรู้จักขั้นตอนการขับรถได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องฝึกหัดขับแต่ว่าทำได้เรื่องแต่ทำได้จากการจดจำบวกกับความบ้าพลังในวัยรุ่นและจุดอ่อนด้านอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั้นยังควบคุมไม่ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
2: กลุ่มออทิสติกก็ต้องไปดู IQ ว่า IQ อยู่ในปกติไหมถ้าสมมติเป็นปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ์แม้อ่อนแอทางด้านนี้แต่ทักษะบางอย่างเขาอาจจะมีความเป็นสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปยิ่งกว่าศิลปินเลยในกลุ่มออทิสติกก็จะมีวันถ้าเกิดสมมติว่าเขาสนใจมิติทางรถเขาอาจจะรู้จักรถทั้งหมดเลยและอาจจะทดลองซิมูเลตเหมือนซิมูเลตแล้ววันดีคืนดีมีโอกาสปะหมอขึ้นมาก็คว้ากุญแจไปเข้าเกียร์เข้าอะไรตามที่ตัวเองเคยเห็นสังเกตมาตลอด
3: นั่งรถไปกับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใส่เกียร์เหยียบเบรกเสียบคลัตช์แบบนี้จดจำและเรียนแบบได้เลยอย่างนี้แหละ
2: ได้เลยฮะแล้วเขาก็แล้วความบ้าพลังมันมีอยู่แล้วเพราะประจวบเหมาะกับการเข้าสู่วัยรุ่นไงแต่ทีนี้ความที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยการจัดการอารมณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่กว่าเด็กปกติคือเด็กปกติก็จุดอ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกฝึกฝนมาถ้ามาเจอเด็กพิเศษด้วยอารมณ์ยิ่งระเบิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะไปเฉียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสติหลุดอ่ะพอสติหลุดมันก็กลายเป็นเหมือนคนอารมณ์บ้าคลั่งขับรถอ่ะ
1: ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าตามพรบ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยของผู้ปกครองนะคะหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้มีหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลแทนผู้เสียหายด้วยอย่างเช่นกระทรวงพม.ตำรวจหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อได้รับการบำบัดและหายป่วยแล้วก็จะต้องกลับมาดำเนินตามปกตินะคะและเมื่อพ้นจากการบรรลุนิติภาวะเด็กควรได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองและสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยฝากให้กรมคุมประพฤติช่วยดูแลการทำจิตอาสาของเด็กคนนี้เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ตอบแทนสังคมบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายค่ะโดยบอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนนะคะถ้าพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่อชัดเจนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงก็จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบเพียงแค่การสอบข้าราชการ5คนค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการสอบแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อยๆค่ะ
2: ส่วนความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาธิการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ว่าตนเองบอกว่าตนเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้นั้นควรที่จะตั้งต้นคนที่เข้าสอบแล้วก็คนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตนก็คิดว่าผิดพลาดอย่างไรในขณะที่พวกเราได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้รับข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งข่าวที่ได้รับมาก็มาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่ขัดแย้งกันนะคะและนอกจากนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งคนที่เข้าสอบโดยสุจริตครอบครัวของเขาก็มีความหวังในตัวของเขาที่ได้รับการสอบเข้ามาแล้วก็ผ่านนะคะควรที่จะได้รับการบรรจุค่ะนายณัฐพงษ์บอกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเด็นแรกอยากที่จะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นกรณีไปประเด็นถัดมาคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องการรับรู้ถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการประเด็นอีกก็คงที่จะไม่มีใครเห็นหากไม่เป็นข่าวออกมาใช่หรือไม่ตกลงแล้วการที่ตัวนายกรัฐมนตรีออกมาพูดหลายครั้งว่าต้องการขจัดเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยากทำให้ประเทศมีความโปร่งใสอยากทำให้ดัชนีที่วัดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นตกลงแล้วถ้าไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในหรือไม่ไม่มีข่าวถูกออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็คงไม่มีการดำเนินการใช่หรือไม่และสิ่งที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากที่จะให้

0: จับทุจริตการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการจากภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกเราเห็นนะคะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าขอให้ทำให้ฝ่ายค้านเห็นหน่อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนายณัฐพงศ์บอกว่าอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วและตัวนายกเองก็น่าจะต้องทราบซึ่งตนเองเชื่อว่าคงจะต้องทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานดังนั้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศถ้าได้อยู่แล้วว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ควรที่จะมีแอคชั่นจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นค่ะ
1: นายณัฐพงศ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดในสภาค่ะว่าคนที่ควรจะเข้ามาตอบกระทู้สภามากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องมาทุกครั้งก็คือนายกนะคะซึ่งการประชุมสภาในแต่ละปีมีวาระสำคัญอยู่สองเรื่องก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้น1ปีมีแค่2ครั้งค่ะเชื่อว่านายกจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญที่ควรเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะถ้าวิปทางฝั่งรัฐบาลเข้ามาคุยกับวิปฝ่ายค้านว่านายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการขยับวันประชุมเล็กน้อยเพื่อให้นายกได้เข้ามานำเสนอพรบ.งบด้วยตนเองแล้วมาตอบคำถามของสมาชิกด้วยตนเองรวมถึงการตอบกระทู้ด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่เห็นนายกไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามไปหลายครั้งเลยโดยเฉพาะกระทู้ถามสดจึงอยากให้นายกมีความรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะต้องรอภาคประชาสังคมและร่างของพรรคการเมืองอื่นๆแต่สิ่งที่จะเดินหน้าแก้ไขได้เลยก็คือการแก้รายมาตราเพราะประธานรัฐสภาได้มีการนัดประชุมวันที่7ถึง8กรกฎาคมไปแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าจึงอยากให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพิจารณาไปก่อนค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เลยและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองน้อยลงมาหน่อยก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้เพราะว่ายังมีข้อถกเถียงบางเรื่องเช่นที่มาที่ไปขององค์กรอิสระหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเองซึ่งเรื่องนี้การผลักดันทางการเมืองอาจจะยากแต่เราสามารถเลือกบางประเด็นที่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มากและเป็นประโยชน์กับประเทศก็สามารถเลือกมาขับเคลื่อนไปได้ก่อนในระหว่างนี้
0: นายณัฐพงศ์ยังพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดที่มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดว่าปัญหายาเสพติดในประเทศที่ทุกคนต่างรู้แล้วก็เป็นปัญหาอย่างช้านานสาเหตุที่สำคัญก็คือการทุจริตคอร์รัปชันส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างรู้ผู้ค้ายาว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรและพูดถึงกรณีล่าสุดกรณีแอร์นะคะที่รับขนของแล้วก็ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียที่ตรวจพบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าประเด็นอย่างกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะภาพลักษณ์แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการคือให้แบ่งตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะเป็นการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Crowd Source อิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรตามที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism ค่ะ
2: 27กันยายน2569จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งก็จะได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการเดินเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะคะทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาทของผู้ประกันตนมุ่งหวังให้การเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามากับเคลื่อนนโยบายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญชราภาพและการบริหารกองทุนให้งอกเงยอย่างมั่นคงซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แต่ว่าผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตัวเลขจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีมากถึง11 ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนก็เพิ่งลงทะเบียนไปประมาณกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้ค่ะ
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจี้ภาครัฐเร่งปรับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศค่ะนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการให้ราคาพลังงานในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนของภา าคธุรกิจโดยเร็วและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยสอทมีข้อเสนอสำคัญต่อภาครัฐค่ะก็คือเร่งส่งผ่านต้นทุนพลังงานที่ลดลงสู่ผู้ใช้พลังงาน2ก็คือบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุล3คือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทุนน้ำมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อภาคขนส่งอาหารและต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการค่ะ4ก็คือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ5เร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะสอทเห็นว่าการดำเนินมาตรการนี้จะเป็นทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นและการวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่ะ
2: ไปกันที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ณโรงแรมRoyal Phuket Cityจังหวัดภูเก็ตเ

0: เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้มาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้การเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกรามพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วนครนิวยอร์กคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างต้องแสวงหาวิธีคลายร้อนอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คนะคะผู้คนต่างพากันไปรวมตัวกันที่จุดบริการคลายร้อนและน้ำพุเพื่อบรรเทาความร้อนขณะที่ย่านไทม์สแควร์พบว่าอุณหภูมิจากเครื่องวัดบริเวณบันไดสีแดงของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว TATS พุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผู้สัญจรและคนทำงานในแถบนั้นต้องพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำและร่มเงาจากอาคารในการหลบแดดที่แผดเผาค่ะมาร์คูเทสชาวนิวยอร์กวัย44ปีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววัย27ปีจากกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียแสดงความเห็นในทางเดียวกันค่ะว่าแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่พลังงานและความคึกคักของผู้คนนอกบ้านกลับทำให้บรรยากาศของเมืองดูมีชีวิตชีวาอย่างมากเช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ยูเนียนชาวไอริสและนักท่องเที่ยวจากโคโลราโดนะคะยอมรับว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กโดยอาศัยการเข้าร้านค้าต่างๆเพื่อพึ่งพาเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและพักผ่อนหลบไอร้อนเป็นระยะส่วนช่างภาพค่ะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำมิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดและแนะนำให้ผู้คนหลบอยู่ในร่มไม้หรืออาคารในขณะที่ศิลปินข้างถนนนะคะแล้วก็สตรีรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังใช้บริการสถานีพ่นละอองน้ำบอกว่าสภาพอากาศในไทม์สแควร์ร้อนจัดเป็นพิเศษและมีความชื้นที่แตกต่างจากปกติทำให้ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายส่วนกลุ่มของผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างก็พากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะชาวเมืองนิวยอร์กวัย62ปีท่านหนึ่งนะคะพาสุนัขเข้าไปยังร้านเพ็ทโคสาขาหลักในย่านยูเนียนสแควร์เพื่อตัดแต่งขนและหลบความร้อนพร้อมกับบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและเปิดเครื่องปรับอากาศให้สุนัขตลอดเวลาแม้ตนเองจะไม่ชอบก็ตามค่ะด้านลูกค้าอีกรายเลือกใช้รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นถนนที่ร้อนจัดท่านี้ผู้จัดการทั่วไปของร้านเพ็ทโคสาขาดังกล่าวบอกว่าความต้องการสินค้าที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับมือกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ทางร้านจึงมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดวิกฤตคลื่นความร้อนนี้ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้คุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเร็วสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์ออกแถลงการชี้แจงจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์กรณีข้าราชการครูชายมีพฤติกรรมที่ไม่

0: เหมาะสมทางโรงเรียนยืนยันมิได้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านนักการเมืองท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใดพร้อมเสนอให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับครูชายดังกล่าวกระบะตีนผีซิ่งริมรางรถไฟสารพีแซงไม่พ้นหักหลบชนรั้วบ้านของชาวบ้านเสียหายและก่อนใส่เกียร์ถอยเร่งเครื่องซิ่งหนีวอนผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ระดมกำลังควบคุมเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลสันกลางหลังปะทุซ้ำช่วงเช้าควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569
1: 12:31 น.ครับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับสัญญาณทางคลื่นปัดวิทยุนะครับรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net และนี่คือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ชมบรรยากาศของการไลฟ์ข่าวไปด้วยกันนะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่ Facebook Fanpage อสมทแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับรวมถึงทาง YouTube ของอสมทเชียงใหม่ด้วยเช่นกันอยู่กับผมครับวสุรมสุริยะวงศ์ครับ
2: ค่ะและดิฉันวิรินทร์ภาสมศักดิ์เกียรติกรค่ะ
1: ครับเรา2คนมาคุยข่าวด้วยกันเช่นเคยนะฮะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าข่าวนะฮะขออนุญาตนิดนึงตอนนี้ผมเพิ่งไปเช็คมาเพจ Facebook ของอสมทเชียงใหม่ของเราเนี่ยหลายท่านไปเข้าผิดที
2: ่งงเลยใช่ไหม
1: มีเพจหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งเขาสร้างที่หลังเรานะครับเขาจะเขียนว่าออ่างจุดมอม้าสอเสือจุดมอม้าจุดทหารจุดแล้วก็เชียงใหม่คือพูดง่ายๆเขาใช้ชื่อเพจว่าอสมทเชียงใหม่เหมือนกันแต่เขามีจุดเขามีจุดนะหมายถึงอ้ออ่างจุดสอเสือจุดใช่ไหมมอม้าจุดทอทหารซึ่งเราไม่มีจุดฉะนั้นท่านเสิร์ชหาเรานะครับอสมท
2: พิมพ์ติดกันเลย
1: พิมพ์ติดกันเลยครับ

0: มอมาจุดทอทาซึ่งเราไม่มีจุดฉะนั้นถ้าเซิร์ชหาเรานะครับอสมท
1: พิมพ์ติดกันเลย
0: พิมพ์ติดกันเลยครับแล้วก็เคาะแล้วก็พิมพ์ว่าเชียงใหม่ทางเพจ Facebook ของเราทุกแพลตฟอร์มนะครับออมของเขาอ
1: ะ
0: ในเพจของเขาอะแต่เขาไปฟังตรงไหนก่อนประเด็นก็คือเขาโพสต์ด้วยนะเออก็เลยขออนุญาตนะฮะมาให้ถูกช่องนะครับช่องเราอยู่ทางนี
1: ้
0: มาทางนี้นะครับ
1: วันนี้เราสัญญาณเราต่อเนื่องนะคะเสถียรดีใช่ไหมคะ
0: ต่อเนื่องนะต่อเนื่องแต่ผมรู้สึกว่าจอมาดูเบลอๆจอผมเบลอๆหรือว่าหน้าผมเบลอสังเกตว่าจอเบลอๆเดี๋ยวผมขอรีเฟรชเครื่องนี้หน่อย
1: ลองดู
0: ชัวร์ไหม
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาได้นะคะ
0: จอเบลอๆหรือว่าหน้าเราเบลอคุณผู้ชมช่วยดูให้หน่อยว่าผมไลฟ์ตอนนี้หน้าตาคมชัดหล่อไหมช่วยดูให้หน่อยน้องอุ้ยหน้าตาคมชัดสวยไหมดูให้หน่อยนะฮะเพราะตอนนี้หน้าจอเนี้ยเบลอๆ
1: อ
0: ่ะเหมือนจะมาแล้วนะครับมาคุยข่าวกันครับมาเดี๋ยวดูเรื่องของฟ้าฝนก่อนดีกว่ามีการแจ้งเตือนครับเพราะว่าฟ้าฝนในช่วงนี้จะมีต่อเนื่อง
1: มาบ่อย
0: มาทีแล้วก็มีการเตือนออกมาแล้วนะฮะว่าพื้นที่เชียงใหม่พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองสีแดงที่เฝ้าระวังน้องอุ้ยครับช่วยดูหน่อย
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ถือได้ว่านะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเหมือนกันมาทั้งช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำดึกๆก็มาร ุ่งเช้าวันนี้ก็มาเหมือนกันนะคะระดับสีเหลืองนะคะที่มีปริมาณฝนนะคะ 35-90 มิลลิเมตรของเชียงใหม่นี่ก็คือฮอดดอยเต่าอมก๋อยเวียงแหงแม่วางแม่ออนจอมทองแม่แจ่มเชียงดาวดอยสะเก็ดแม่แตงสะเมิงแม่อายสันกำแพงค่ะลำพูนก็ที่แม่ทานะคะ
0: ลำปางก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ลำปาง
1: แม่ฮ่องสอนด้วย
0: เฝ้าระวังที่แม่เมาะงาวห้างฉัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนที่
1: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมือง
1: ยวมปายแม่เสรียงแม่ลาน้อยอันนี้ก็เกือบจะทั้งจังหวัดเลยเหมือนกัน
0: ครับแม่ฮ่องสอนนะฮะเป็นพื้นที่ระดับสีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังในช่วง 2-4 กรกฎาคมนี้นะครับเพราะว่าทางสทนช.นะฮะแจ้งให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือที่คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ฝนตกหนักล่วงหน้าถึง3วันเลย
1: ค่ะวันนี้จะตกหนักมากนะคะแถวฮอดอมก๋อยกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มแม่ฮ่องสอนก็ที่อำเภอเมืองขุนยวมแล้วก็ศบเมยค่ะนะคะนอกนั้นก็จะตกหนักนะคะ
0: เขาว่านี่คือระดับสีส้มระดับสีส้มคือการคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือจะมีพื้นที่ปริมาณฝน 35-90 มิลลิเมตรเชียงใหม่อย่างที่บอกไปนะครับแม่ฮ่องสอนก็มีนะฮะฉะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องทางแม่ฮ่องสอนส่วนวันที่4กรกฎาคมก็พื้นที่จะน้อยลงหน่อยเป็นไงฮะ
1: จะตกหนักมากที่อมก๋อยนะคะส่วนที่เวียงแหงค่ะชัยประการฝางแม่อายก็จะตกหนักนะคะระดับสีเหลืองส่วนระดับสีแดงค่ะพี่เอ
0: ครับ
1: ระดับสีแดงถ้าเกิดว่า 2-4 กรกฎาคมก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่จะมีปริมาณฝนมากกว่า200มิลลิเมตร
0: ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาต้องเฝ้าระวังนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือแจ้งมาจากทางสทนช.นะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่มีการแจ้งเตือนออกมาล่าสุดนะครับ
1: ค่ะ
0: มาดูข่าววันนี้ก่อนวันก่อนเนี่ยเราคุยข่าวของน้องนักเรียนหญิงชั้นม.2ที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ทางตอนเหนือของเชียงใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะครับตอนนี้เขามีแถลงการของทางโรงเรียนออกมาครับเพราะว่าม
1: ันมี
0: เรื่องของปรากฏการณ์ปรากฏจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวทั้งคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีการกล่าวหาข้าราชการครูชายคนหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันอาจเข้าข่ายการกระทำอนาจารและการพรากผู้เยาว์สร้างความกังวลและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในวงกว้างก็เลยมีแถลงการของโรงเรียนออกมานะครับก็ขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ทางโรงเรียนทั้งในส่วนของสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเองเนี่ย
1: ก็ออกแถลงการ
0: ออกแถลงประกาศของสมาคมเช่นกันนะครับเพื่อสื่อสารความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทางโรงเรียนฝางชินุปถัมภ์เนี่ยเขาชี้แจงออกมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮ
1: ะ
0: โรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบของทางราชการโดยทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ากรณีดังกล่าว มีมูลเพียงพอที่จะเสนอให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและรายงานให้ต้นสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

0: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้การดำเนินการของโรงเรียนและต้นสังกัดมียังไงบ้างครับ
0: นะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องเชียงใหม่ก็มีคำสั่งให้ข้าราชการครูผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะไปช่วยราชการนอกสถานศึกษาโดยพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะที่โรงเรียนมีผลตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการตรวจสอบด้วย
1: ทีนี้ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่22มิถุนายนหลังจากที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัตินอกพื้นที่น
0: ะ
1: ก็เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ต่อ
0: มาค่ะ29มิถุนายนนะคะก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่มีคำสั่งให้ข้าราชการครูผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการไว้ก่อนนะคะเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการสอบสวนแล้วก็กระบวนการยุติธรรมด้วย
1: ครับทางโรงเรียนได้กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกโรงเรียนได้มีการดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อรับฟังปัญหาดูแลสภาพจิตใจและประสานการให้ความช่วยเหลือในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะและทางโรงเรียนก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าบุคคลภายนอกแต่อย่างใด
1: ตามที่เป็นข่าวก่อนนั้นมีการดำเนินการทุกขั้นตอนไปอย่างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เราเคยพูดถึงเนี่ยมันข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอาจเข้าข่ายกระทำตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายนะครับโรงเรียนได้ดำเนินการตักเตือนและลงโทษทางวินัยตามระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขตนเองโดยกำหนดให้บำเพ็ญประโยชน์และคืนคะแนนความประพฤติเป็นคะแนนความดีมิทั้งนี้นะครับมิได้มีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือข่มขู่นักเรียนตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดทางโรงเรียนเองเนี่ยก็แสดงขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์สูงสุดของโรงเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญโดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนทุกคนรวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการไปตามกฎหมายจนกว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จนะครับออกหนังสือมาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569
0: ค่ะสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเองนะคะก็บอกว่าการจะเสพสื่อนะคะเสพข่าวต่างๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยนะคะ
1: คือด้วยโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในอำเภอที่ห่างไกลก็จริงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการบ่มสอนนะฮะนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วก็ประสบความสำเร็จไปเรียนต่อในสถานศึกษาใหญ่ๆดังๆก็มีมากมาย
0: ทำคุณประโยชน์มากมาย
1: แล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำงานมีอาชีพที่มั่นคงหลายคนก็ประสบความสำเร็จฉะนั้นจึงมองว่าบางครั้งสื่อบางสื่อหรือการรายงานบางส่วนนะครับที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีการใส่ข้อมูลออกไปเนี่ยมันจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันโรงเรียนที่เขาประสบความสำเร็จจากการเรียนการสอนจนสำเร็จมาแล้วเนี่ยจึงขอให้ติดตามข่าวอย่างถูกต้องนะฮะติดตามข่าวอย่างรอบด้านแล้วก็ติดตามข่าวจากทางโรงเรียนเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่ทั้งโรงเรียนเป็นแค่เพียงบางคนที่กระทำความผิด
0: ก็สื่อสารให้เข้าใจกัน
1: ครับ
0: ปีนี้ก็ครบรอบ65ปีของทางโรงเรียนด้วย
1: ครับอันนี้ก็เราก็มองอีกด้านหนึ่งสำหรับเรื่องของทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนและก็การแถลงข่าวของทางโรงเรียนด้วยนะครับก็เราให้ความเป็นธรรมแล้วก็อย่างน้อยๆก็ให้กำลังใจกับผู้เสียหายด้วยกับครอบครัวด้วยนะครับอย่างน้อยๆเขาก็ยังจะมีโอกาสมีชีวิตต่อไปข้างหน้าได้ขอเพียงแค่เราอย่าให้มันบอบช้ำไปกว่านี้อีกนะฮะก็ยืนยันนะครับ
0: เหตุการณ์หรือว่าข่าวสุดท้ายละกันนะ
1: หรือเป็นอุทาหรณ์ให้เฝ้าระวังกันต่อไป
0: ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
1: ทีนี้มันมีเหตุการณ์อันหนึ่งเมื่อวานตอนค่ำตอนเย็นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะผมขออนุญาตนำภาพข่าวจากทางเว็บไซต์ของเชียงใหม่นิวส์นะครับเชียงใหม่

0: news.com นะฮะก็ขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาพาดหัวจริงๆเขาพาดหัวไงรู้ป่ะ
1: ว่าย
0: ิ่งกว่าหนังกระบะตีนผีซิ่งริมรางรถไฟแซงไม่พ้นหักหลบชนรั้วบ้านชาวบ้านพังยับก่อนใส่เกียร์ถอยเร่งเครื่องซิ่งหนีวอนผู้เสียหายไม่ใช่วอนผู้พบเห็นแจ้งเบาะแส
1: จริงๆทั่วเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆผมต้องออกฟิลนี้น
1: ะ
0: พอดีเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้ไงแล้วผมก็เฮ้ยเอ้ยข่าวมันโอเคนะน่าสนใจตรงที่ว่ามีผู้ได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรมซิ่งหนีคนเสียหายจะทำไงอ่ะ
1: ก็วอนสิ
0: ขอช่วยติดตามให้หน่อยว่าคนกระทำความผิดคนเนี้ยหนีไปไหนยังไงคือค่ำเมื่อวานประมาณสักทุ่ม15ครับเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรั้วบ้านของประชาชนแล้วหลบหนีนะฮะเหตุเกิดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟบ้านสารพีหมู่ที่2ตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รั้วและประตูบ้านของผู้เสียหายพังยับเยินเลยครับขณะนี้ผู้เสียหายก็กำลังเร่งหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นดูจากภาพสิฮะคุณผู้ชมดูภาพฮะเละสิครับ
1: แล้วค่ะ
0: กำแพงบ้านประตูบ้านเขาแล้วแฟนเละฮะดูสภาพนี่ฮะมันหักมายังไงแต่ดูจากถนนเนี่ยเปียกชื้นนะสภาพถนนเขาเปียกแปลว่าลื่นด้วยแหละแต่ต้องขับมาเร็วทีนี้มีการสอบถามเจ้าของบ้านผู้เสียหายครับนักข่าวนะฮะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงรถชนดังสนั่นหวั่นไหวบริเวณหน้าบ้านจึงรีบวิ่งออกมาดูพบรถกระบะอีซูซุนะครับยี่ห้ออีซูซุสีบลอนด์เทาพุ่งชนอัดติดอยู่กับรั้วและประตูบ้านของเขานะครับทันทีที่คนขับรถกระบะเห็นเจ้าของบ้านออกมาก็รีบใส่เกียร์ถอยแล้วก็หยิบคันเร่งขับหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วโดยทิ้งร่องรอยความเสียหายเศษชิ้นส่วนของรถที่แตกหักตกเกลื่อนอยู่ที่หน้าบ้านเอาไว้ดูต่างหน้าฉะนั้นนั่นคือหลักฐานครับที่เห็นอยู่นั่นคืออะไรฮะน่าจะเป็นที่ครอบไฟด้านหน้าไหมน่าจะเป็นที่ครอบไฟอ่ะกันชนแถวๆกันชนอ่ะ
1: คุณพี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยมาแสดงตัวด่วน
0: เขาบอกว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์ครับคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีๆนะฮะก็เห็นวินาทีที่เกิดขึ้นว่ารถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยขับตามหลังมอเตอร์ไซค์คันนี้มาตามเส้นทางถนนเลียบทางรถไฟฝั่งขาเข้าเมืองเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุรถกระบะพยายามจะเร่งเครื่องแซงขวาขึ้นไปในช่องทางสวนเลนขึ้นไปอ่ะแต่จังหวะนั้นมีรถยนต์อีกคันอยู่อีกฝั่งหนึ่งสวนมาพอดีทำให้คนขับรถกระบะต้องหักหลบกระทันหันเพื่อหลบเลี่ยงการปะทะประสานงานกันเป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประตูบ้านของคนคนนี้จนพังเสียหายล่าสุดทางเจ้าของบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับทรัพย์สินพังเสียหายนะฮะจึงขอวิงวอนประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านเส้นทางดังกล่าวช่วงประมาณสักทุ่ม15เมื่อวานหรือผู้ที่มีกล้องหน้ารถที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์และหมายเลขทะเบียนรถของรถกระบะอีซูซุสีบรอนเทาคันนี้ได้ช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่เจ้าของบ้านเพื่อนำข้อมูลไปให้กับทางตำรวจดำเนินการติดตามตัวมารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ยังไงอ่ะยังไง
1: นะถ้าพี่ไม่หนีเนี่ยพี่ก็
0: จบ
1: นะ
0: เคลียร์
1: ใช่
0: คือถ้าพี่ไม่หนีนะพี่ก็โอเคผมอุบัติเหตุผมพลาดเองผมผิดมันผิดอยู่แล้วก็รับผิดชอบอาจจะซ่อมกำแพงเขายังไงจะซ่อมประตูบ้านเขายังไงเงินก้อนไม่มีผ่อนใจยังไงได้หมดครับแต่ขอแสดงความรับผิดชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมท่านไม่ได้ขับรถชนคนท่านชนรั้วบ้าน
1: ทรัพย์สิน
0: ทรัพย์สินถ้าท่านชนคนโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งหนักนี่ยังคิดดีไว้ก่อนนะว่าไม่ได้ชนคน
1: อ
0: ะ
1: ทีแรกเราก็นึกว่าใส่เกียร์ถอย
0: เพื
1: ่อที่จะลงจากรถมาคุยกัน
0: เนี่ย
1: หนี
0: นั่นแหละอาจจะกลัวว่าเรื่องของอาการมึนเมาไหม
1: สันนิษฐานนะ
0: สันนิษฐานไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรียกตำรวจมาเขาเป่าอีกใช่ไหมอันนั้นอีกเรื่องแต่ยังดีนะไม่ชนคนอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนไม่เหมือนกับน้องอายุ11อ่ะไปขับชนพระนี่เงี้ยโอ้โห
1: ล่าสุดเสียชีวิตไป10รูปด้วยกัน
0: ตัวเลขไม่ชัวร์ฮ
1: ะ
0: เมื่อเช้าบางทีบางสื่อก็บอก12
1: นะคะ
0: บางสื่อก็บอกว่า8เนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ชนแน่นอนแหละมีเจ็บมีเสียชีวิตอ่
1: ะ
0: มรณภาพอ่ะ
1: แต่ยังไงแล้วพ่อแม่ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย
0: ต้องมีส่วนครับแต่อันเนี้ยเหตุการณ์ที่สารพีเนี่ยนะฮะก็คงต้องฝากย้ำนะฮะว่าบางทีก็ต้องมาแสดงตัวรับผิดชอบเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลักฐานอย่างน้อยๆเนี่ยมี
1: เศษชิ้นส่วน
0: หลักฐานหน้าบ้านกองอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: โอเคนะต้องขอขอบคุณนะครับทางเว็บไซต์ของทางเชียงใหม่นิวส์นะครับที่ผมขออนุญาตนำภาพของ อ้าวเชียงใหม่นิว

0: มา2ภาพในการเพื่อเสนอข่าว
1: ใครมีกล้องหน้ารถก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะที่สภ.สารภีตอนทุ่ม15ค
0: ่ะอีกสักข่าวทิ้งท้ายฮ
1: ะ
0: สักหน่อยนึงก่อนจะไปข่าวเบาๆเมื่อวานเห็นว่ามีเรื่องของเพลิงไหม้บ่อขย
1: ะ
0: แล้วมันมีการปะทุขึ้นมาช่วงเช้าอีกทีนึงนะครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิงบ่อขยะพื้นที่เทศบาลตำบล
1: สันกลาง
0: นะฮะอำเภอสันกำแพงเชียงใหม
1: ่
0: ก็ตอนแรกก็ควบคุมได้ช่วงประมาณสัก5ทุ่มครึ่งเกือบถึงคืนพอเช้ามามันปะทุอีกเพราะว่าความร้อนหรือว่าไฟมันอยู่ใต้ดินมันก็เลยมีการปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยระดมนำรถบรรทุกเข้าไปฉีดน้ำเมื่อช่วงเช้าอีกทีนึงแล้วก็อยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้มีการลุกลามของเพลิงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่นึงเพราะว่าอะไรมั้ยไฟไหม้บ่อขยะปัญหาคือควันพอมีควันแล้วเป็นไง
1: กองโตไงคะ
0: ใช่ควันคือมลพิษ
1: ค่ะ
0: แล้วไม่รู้ว่าขยะนั้นเป็นขยะที่มันมีพิษด้วยไหมเข้าใจไหมฮะ
1: ใครมาเผาหรือว่ามันปะทุเอง
0: เป็นไม่ได้เรื่องปะทุเองอะ
1: แก๊สไง
0: เออไม่รู้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้ามันมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดเลยก็คือควันพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ขยะในนั้นเราไม่รู้มีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นขยะพิษเกิดมีการเผาไหม้กันไปเนี่ยสุขภาพประชาชนในพื้นที่เกี่ยวข้องครับฉะนั้นเทศบาลก็เลยเร่งรีบไปจัดการซะ
1: อัน
0: นี้ก็ต้องควบคุมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ลองหากระบวนการการกำจัดขยะอย่างอื่นได้ไหม
1: ตั้งแต่ต้นทาง
0: ใช่ที่เราเคยพูดถึงอ่ะนอกจากเอาขยะมากองในบ่อขยะแล้วเนี่ยการกำจัดที่ถาวรที่สุดทำยังไงเตาเผาขยะที่มันมีระบบปิดไม่มีควันออกมาเนี่ยหาได้ยังไงก็จะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นมลพิษอยู่ดีถ้ากองอย่างนั้นน่ะยังไงก็ต้องกองมันขยะก็เพิ่มไปแล้วก็กองบ่อขยะเต็ม
1: ประชาชนก็ใช้ให้คุ้มดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีขยะ
0: ใช่แล้วก็มันก็กองไปภูเขาถามว่าอนาคต5ปี10ปีมันจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะยิ่งแย่ไปกว่าเก่าคิดถึงอนาคตนะฮ
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวเบาๆกันหน่อย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหน่อยนะฮะแหมมีข้อความเข้ามาบอกว่าหล่อสวยนะฮะแต่อีกคนเขาบอกว่าหล่อตรงไหนครับลุงมันเจ็บจี๊ดตรงที่เรียกลุง
1: นะคะก็ทรงลุงไงน่ะ
0: แต่ดูให้ดี
1: ๆ
0: ทรงลุงหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยไม่หล่อตรงไหนเอาปากกามาวงเอาปากกามาวงนะ
1: แต่อย่าลืมนะคะว่าวันนี้เรามีชัวร์ก่อนแชร์ให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วย
0: มีข่าวเบาๆครับของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ครับน้องอุ้ยกระชับนิดนึงเขาจัดการแข่งขันเรือประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มีนักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนกวิชาเนี่ยนำเรือประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็มีการแข่งขันเรือพายชักเยอ
1: ะ
0: สนุกครับ
1: ได้ออกกำลัง
0: ใช่เชื่อมความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องกับสถาบันการศึกษาด้วยมีครูอาจารย์มาสร้างสีสันกับน้องๆนักเรียนที่คูเมืองเชียงใหม่อ่
1: ะ
0: ตรงนี้ก็คือ
1: ไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะ
0: พูดง่ายๆคือโรงเรียนพันธุ์น้ำคืออ่ะก็นั่นก็เป็นคูเมืองเป็นคือน้ำคือไงก็เอากิจกรรมมาเล่นครับโดยการใช้อะไรบ้างฮะวัสดุหลายอย่าง
1: แต่ละแผนก
0: เป็นวัสดุเหลือใช้เอามาดัดแปลงทำลอยน้ำได
1: ้
0: อย่างเช่นแผนกอะไรบ้าง
1: ยางในรถยนต์นะคะแผนกอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในทีมเรือสปาวล้านนานะคะหรือว่าจะเป็นแผนกสถาปัตย์เนี่ยมาในทีมไททานิก
0: ครับ
1: นะคะแล้วทีมที่เข้าเส้นชัยพี่เอทีมช่างยนต์ค่ะ
0: ค
1: เขาทำไมวะกระโดดคว้าเงินรางวัลแต่ว่าตกน้ำเลยแพ้ฟาวฮาสิคะ
0: อีกทีมหนึ่งเอามาแนวกราฟส่งแล้วเขามาส่งของให้อาจารย์ไม่ใช่ส่งฟรีนะเก็บตังค์ด้วย
1: แต่ว่าทีมที่คว้าแชมป์ไปในปีนี้นะคะเป็นทีมการท่องเที่ยวค่ะกองเชียร์ก็ดีใจกันสิคะ
0: ครับ
1: สนุกสนาน
0: คือไม่เฉพาะของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่นะครับก็มีส่วนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเชียงใหม่ก็มาร่วมสนุกด้วยเป็นปีแรกเข้ามาในทีมฟุตบอลโลกเลยครับ
1: กับบรรยากาศ
0: สร้างสีสันเสียงหัวเราะด้วยเหมือนกันอันนี้โอเคอย่างน้อยๆก็เนี่ยมันอยู่ร้อมรอบคูเมืองน้ำคือหน้าลงพันธุ์น้ำคืออ่
1: ะ
0: นะฮะนี่เนี่ยโอ้แล้วล้มลงไปก็มีอย่างเงี้ยก็มีสีสันของเขาอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ
1: เป็นรถกับแจ็คใช่ไหม

0: เรือล่มอ่ะ
1: นะครับก็เป็นบรรยากาศนะฮะอันนี้คลิปภาพขอบคุณพี่ออสสุรภัสสอนไม้ที
0: ่
1: เอาภาพน่ารักน่ารักของน้องๆนักศึกษานะครับมาให้ชมกันฝากข่าวนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีการสอบท้องถิ่นใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้มีจำนวนเยอะ
0: 13สนามสอบด้วยกัน 33,000 คน
1: ฉะนั้นก็ติดตามอีกทีนะครับเพราะว่าเวลาไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าชมกันแชร
0: ์
1: นะครับวันอาทิตย์ก็วางแผนการเดินทางด้วยเดี๋ยวให้น้องอุ้ยประชาสัมพันธ์ในรายการช่วงบ่ายต่อแล้วกัน
0: ได้เลย
1: นะครับทีนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปครับเป็นช่วงของชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็ครถติดแก๊สประหยัดกว่าจริงหรือบนสังคมออนไลน์มีการแชร์แนะนำว่ารถยนต์ที่ดัดแปลงติดตั้งระบบแก๊สเมื่อใช้งานแล้วจะประหยัดการใช้รถที่ใช้น้ำมันล้วนเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์และเราสองคนลาตรงนี้นะฮะบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ในซีรีส์ชัวร
2: ์รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: การใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่วิ่งทางไกลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยวิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยๆส่วนที่คนที่ประหยัดมากๆก็คือกลุ่มคนที่ใช้เมืองรถติดๆจริงๆแล้วถ้าถามว่าประหยัดตรงไหนมากกว่ากันจริงๆในเมืองนี้รถติดมากกว่าสามารถใช้ได้ทั้งคู
5: ่บนโซเชียลแชร์ว่ารถยนต์ที่ดัดแปลงติดตั้งระบบแก๊สเมื่อใช้งานแล้วจะประหยัดกว่ารถที่ใช้น้ำมันล้วนๆหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาแชร์ว่ารถยนต์ที่ดัดแปลงติดตั้งระบบแก๊สเมื่อใช้งานแล้วจะประหยัดกว่ารถที่ใช้น้ำมันล้วนๆนี่จริงไหมครับ
4: จริงครับการติดแก๊สได้ประหยัดกว่าน้ำมันแน่นอนเพราะว่าตัวแก๊สนี่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าในบางเรื่อง
5: แล้วทำไมติดแก๊สถึงประหยัดกว่าใช้น้ำมันล่ะครับ
4: อันดับแรกเลยสิ่งต้องมองคือเรื่องค่าออกเทนออกเทนของน้ำมันประมาณ 95-97 ด้วยซ้ำตัวแก๊ส LPG จริงๆเนี่ยที่ติดอะประมาณสัก105ไม่เกิน110ซึ่งใกล้เคียงกันตัวนี้มีผลมากค่าออกเทนเนี่ยมีผลอะไรเรื่องของการน็อกนั่นคือกล่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณของน้ำมันเนี่ยเขาจะมีตัวน็อกเซนเซอร์มาติดตั้งเพื่อจับค่าออกเทนเพื่อให้กล่องมันจำว่าองศาการจุลระเบิดควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของสมบัติของแก๊สทั้งการติดแก๊สเนี่ยจึงมีข้อดีหลายประการแน่นอนเรื่องประหยัดอันดับหนึ่ง
5: ความประหยัดเมื่อเทียบกับน้ำมันแล้วประหยัดกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ
4: ถ้าเทียบกิโลต่อลิตรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยความเร็ว 80-90 เนี่ยถือเป็นช่วงประหยัดทีนี้ถ้าเทียบน้ำมันกันน้ำมันเนี่ยมีปริมาตรที่ต่อความร้อนนะความร้อนในลิตรเนี่ยน้ำมันมีมากกว่าแต่เนื่องจากน้ำมันราคาแพงเป็นที่ทราบอยู่แล้ว 40-50 บาทซึ่งแก๊สวันนี้ยัง 15-16 บาทต่างจังหวัดก็มีเต็มที่ก็18บาทก็ต่างประมาณ3เท่าเกือบ3เท่าเพราะฉะนั้นแล้วประหยัดกว่าแน่นอนจะประหยัดถึงครึ่งได
5: ้ข้อดีของการติดแก๊สมีอะไรบ้างครับ
4: แน่นอนข้อดีข้อแรกคือประหยัด2 อัตราเร่งไม่ต่างจากน้ำมันบางครั้งอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากปัจจุบันนี้การพัฒนาของกล่องควบคุมแก๊สเนี่ยเขาสามารถเรียนแบบน้ำมันได้ทุกอย่าง
5: แล้วข้อเสียล่ะครับมีอะไรบ้าง
4: ข้อเสียมีเรื่องเดียวคือก็ระวังแก๊สรั่วทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยสิ่งที่ผู้ใช้รถควรจะต้องเน้นย้ำคือเอาน้ำมันก่อนนะครับคือเรื่องท่อยางถ้ากรอบมียางเหนียวมีแตกไรงาอย่างนี้ควรจะต้องเปลี่ยน2 สังเกตเกจวัดเอ๊ะทำไมน้ำมันหายไปเร็วเหลือเกินแล้วได้กลิ่นน้ำมันทั้ง2ชนิดจะได้กลิ่นเมื่อแก๊สรั่วจะได้กลิ่นน้ำมันก็จะกลิ่นนี่คือสิ่งต้องระวัง
5: แก๊สที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบันมีกี่รูปแบบครับ
4: แก๊สที่ใช้งานปัจจุบันนี้มี2ประเภทก็คือ LPG กับ CNG 2ตัวมีความแตกต่างกันเรื่องมากก็คือเรื่องค่าความร้อนกับค่าออกเทนซึ่ง CNG หรือ NGV ที่เราเรียกกันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ราคาสูงพอสมควรLPG เนี่ยคุณสมบัติมันใกล้เคียงกับน้ำมันซึ่งเหมาะสมซึ่งไปผูกกับเรื่องของค่าของแก๊สครัวเรือนแต่แก๊สครัวเรือนกับแก๊สรถยนต์ราคาคนละอย่างนะครับแก๊สครัวเรือนเนื่องจากภาครัฐช่วยเหลือแก๊สในรถยนต์ก็จะราคาสูงตามคุณสมบัติของตัวน้ำมันน้ำมันแพงแก๊สวิทยาขยับตัวบ้างแต่ก็ไม่เยอะก็ยังตึงราคาได้อยู่ประหยัดกว่าแน่นอนครับ
5: จริงๆแล้วการติดแก๊สเหมาะกับผู้ที่ใช้รถแบบไหนครับ
4: การใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่วิ่งทางไกลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยวิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยๆส่วนที่คนที่ประหยัดมากๆก็คือกลุ่มคนที่ใช้เมืองรถติดๆจริงๆแล้วถ้าถามว่าประหยัดตรงไหนมากกว่ากันระหว่างในเมืองกับต่างจังหวัดจริงๆในเมืองนี่รถติดมากกว่าสามารถใช้ได้ทั้งคู
5: ่แล้วรถไฮบริดติดแก๊สได้ด้วยไหมครับ
4: น้ำมันเป็นตัวแปรที่สำคัญมาก 40-50 บาทต่อลิตรเนี่ยผมถามว่าไฮบริดก็ใช้น้ำมันแม้ว่าจะประหยัด20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรแต่ทุกคนก็ต้องการประหยัดมากกว่า ติดได้ไหมติดได้แต่การติดตั้งถังค่อนข้างยุ่งยากกว่าเนื่องจากบางคันท้ายรถมีแบตเตอรี่อยู่ซึ่งแบตเตอรี่กับแก๊สเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเขาคงมองว่ามันค่อนข้างจะมีข้อควรระวังยิ่งยวดกว่านะครับอันนี้คือตามข้อกฎหมายครับกฎหมายที่กรมขนส่งทางบกหรือหน่วยงานรับผิดชอบเป็นคนดูแลครับว่าติดได้หรือไม่ได้ต้องเช็คก่อนนะครับ
5: ดังนั้นสรุปแล้วที่บอกว่ารถยนต์ที่ดัดแปลงติดตั้งระบบแก๊สเมื่อใช้งานแล้วจะประหยัดกว่ารถที่ใช้น้ำมันล้วนๆนี่เป็นยังไงครับ
4: แชร์ต่อได้ครับเพราะว่าการติดตั้งแก๊สนี่แน่นอนถ้าติดตั้งแล้วดีมีความปลอดภัยแน่นอนเพราะผ่านตามกฎหมายกำหนดนะครับ
5: พลังงานทางเลือกมีอยู่หลายรูปแบบดังนั้นควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่านะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
0: ์ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินโต้เท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองบอกไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นทางการเงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้กระทบคนสุจริตว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าสรุปเช่นนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่นี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยส่วนในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดทีมกรุ๊ปทางแก้สารพิษในลำน้ำสายและกกมืดมนประเทศต้นน้ำไม่ร่วมมือนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทยชี้สารหนูตกค้างในลำน้ำสายและลำน้ำกกแก้ยากเพราะประเทศต้นน้ำไม่ให้ความร่วมมือแนะรายงานและแจ้งเตือนภัยด้านสารพิษให้ประชาชนทราบแบบเรียลไทม์นายชวลิตอธิบายว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนได้ผลการศึกษาที่ว่าเป็นสารหนูมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่ไทยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้การขอความร่วมมือในการแก้ไขที่ต้นน้ำยังไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือและป้องกันตนเองคือการสร้างสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเตือนภัยประชาชนของเราเองอาทิถ้าระดับสารหนูในลำน้ำสูงมากระดับสีแดงต้องแจ้งประชาชนไม่ให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหากเป็นระดับสีส้มสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในบางเรื่องส่วนสีเหลืองห้ามดื่มกินพร้อมแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรมีแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อย7วันเช่นเดียวกับประปาชุมชนควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเองให้เพียงพอในการดื่มกินหรือการเกษตรประมาณ1อาทิตย์ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรง

0: การสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radioเปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
6: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมท.เพื่อชุมชนโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนแรกคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะมีทุกข์เราก็ร่วมทุกข์ใช่ไหมคะมีสุขเราก็ร่วมเสพนะคะมีอะไรนะคะเราก็เล่าสู่กันฟังนะคะฝนตกอยู่หรือเปล่านะคะที่สถานีเนี่ยครึ้มๆนะคะตกเมื่อตอน11โมงมาละนะคะตกแป๊บเดียวนะคะประมาณสัก10นาทีเห็นจะได้ก็ตกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังบอกว่าที่ลำพูนนะเมื่อเช้ายังไม่ตกเลยนะคะแล้วก็บางพื้นที่ฝนตกเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะเล่าสู่กันฟังได้นะคะพูดคุยทักทายกันมานะคะแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆหรือว่าใครอยากจะเลือกเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้นะคะก็เชิญได้เลยละกันค่ะเพราะว่านะคะบางคนก็บอกไม่ชอบฝนนะคะจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะเพราะว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนเนี่ยดูไปแล้วมันก็สดชื่นดีนะคะสวยงามดีเหมือนกันค่ะสุขสันต์วันศุกร์คุณพวัฒน์นะคะบอกให้มีความสุขกันทุกวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันศุกร์แล้วล่ะค่ะยิ้มกันหน่อยนะคะนะบางที่ก็อาจจะบอกว่ายิ้มไม่ค่อยจะได้ค่ะน้ำมันท่วมอีกละนะคะน้ำมันดีมาเร็วไปเร็วค่ะหลายพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังนะคะพื้นที่น้ำหลากดินถล่มนะคะซึ่งหลายพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นทางตอนเหนือของเชียงใหม่แล้วก็ทางตอนใต้ของเชียงใหม่อย่างแม่แจ่มนะคะอมก๋อยสะเมิงนะคะกัลยาณิวัฒนาแม่แตงแม่ริมแม่อายเชียงดาวเวียงแหงนะคะนี่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยค่ะจะมีฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะมากกว่า90มิลลิเมตรเนี่ยก็หลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะ

คะทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนใต้ของเชียงใหม่ส่วนเรนพื้นที่สีส้มนะครับระดับสีแดงค่ะสะสมรวมนะคะถ้าเป็นระดับสีแดงเนี่ยคาดการนะคะจากทางสทช.ภาค1นะคะบอกว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่า200มิลลิเมตรอันนี้เป็นนะคะการสะสมปริมาณฝนที่มากกว่านะคะจะเป็นพื้นที่สีแดงต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอกระยานิวัฒนาค่ะนะคะแล้วก็ยังจะมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเป็นระดับสีส้มนะคะก็คือฮอดอมก๋อยแม่แจ่มรวมถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงแล้วก็สบเมยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นภาพใหญ่ของการสะสมปริมาณฝนที่ตกนะคะในช่วงวันที่2ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ติดตามนะคะกันอย่างใกล้ชิดเลยถ้าเกิดว่ามันมีความเสี่ยงนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นเดียวกับทุกท่านด้วยเสื้อกันฝนนะคะอย่าลืมพกไปด้วยร่มก็อย่าลืมพกติดตัวไปด้วยนะคะมันก็กันได้แหละเพราะว่าวันนี้จะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะส่วนใครนะคะอยากจะพูดคุยนะคะหรือว่าส่งข้อความกันมาส่งดอกม้งดอกไม้นะคะสติกเกอร์รูปหัวใจอะไรต่างๆนะคะ LINE ID MCOTCM 10075กันได้หรือ LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ฟังสดผ่านออนไลน์นะคะที่ MCOT Connect แอปของเรานะคะเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงค่ะให้คุณได้เกาะติดทุกสถานการณ์เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนะคะกับ MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงฟังสดที่ radionetwork.mcot.net ด้วยแล้วก็ยังมีนะคะอีกหลากหลายแพลตฟอร์มของเราด้วยนะคะฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ TikTok อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยไม่ว่าฝนตกหรือว่าแดดออกเราก็ฟังเพลงกันอย่างมีความสุขด้วยกันค่ะ

ฝนตกเป็นหย่อมๆฝนตกเป็นบางพื้นที่นะคะฝนวันฝนพรำค่ะกับบาสเกตแบนนะคะก่อนเข้ารายการวันนี้เราก็เริ่มต้นกันที่เล่าสู่กันฟังเนาะพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตนะคะในอัลบั้มพิเศษคนนกกับดอกไม้ Dream for Love นั่นเองนะคะขอบคุณข้อความด้วยค่ะที่ทักทายแล้วก็ให้กำลังใจกันมานะคะมีความสุขกันนะคะในชั่วโมงการฟังเพลงที่นี่เลยค่ะและที่สำคัญด้วยนะคะฤดูฝนเนี่ยคนก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กแล้วก็ทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่ามีโรคนะคะระบาดที่จะมากับหน้าฝนก็คือโควิดนะคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่สังเกตอาการนะคะอย่าซื้อยาทานเองค่ะต้องไปพบแพทย์แล้วก็รับประทานยาตามอาการด้วยนะคะสังเกตตัวเองนะคะหากว่าไข้ไม่ลดก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะตอนนี้แดดออกอีกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะหากว่านะคะหากว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งอกตั้งใจนะคะจะปลูกต้นไม้นะคะจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยดินมันไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมคะมาช่วยคุณฟื้นฟูดินกันค่ะดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวหรือว่าดินเค็มนะคะมีปัญหาใช้ได้นะคะกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มที่ว่าเนี่ยให้กลับมาร่วนซุยแล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเพราะเรามีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืช นั้นดูดซึมได้ทันทีซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินค่ะเท่านี้นะคะก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่คุ้มมากจริงๆนะคะและโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดเราให้คุณในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจโทรสั่งซื้อด่วนเลยที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะฝากไว้ละกันนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะของทางบมจ.สมทองเราค่ะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการก้าวให้ทันนะคะกับยุคสมัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ AI ใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะจัดขึ้นตามภูมิภาคนะคะนั่นก็คือ CommuMax 2026ค่ะ CommuMax 2026นี้นะคะจะเป็นหลักสูตรนะคะที่เราออกแบบขึ้นมาเพื่อปรับรูปแบบการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ให้สามารถที่จะยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมุ่งเปลี่ยนผ่านจากการประชาสัมพันธ์แบบเดิมไปสู่การสื่อสารนโยบายเชิงรุกที่จะเน้นการผลิตเนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการที่จะผลิตสื่อวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างการรับรู้แล้วก็ปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายคือเรานะคะก็อยากที่จะเสริมอาวุธนะคะให้กับหน่วยงานนะคะทั้งในเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนค่ะนะคะหน่วยงานไหนที่สนใจนะคะเราจะรับนะคะหน่วยงานละ3ท่านเนี่ยนะคะไม่เกิน3ท่านนะคะเราจะไปที่แต่ละภูมิภาคนะคะหลักสูตรเนี่ย1วัน4จังหวัดนะรวมทั้งหมด5รุ่นด้วยกันก็คือที่กรุงเทพโคราชเชียงใหม่แล้วก็พะเยาสำหรับเชียงใหม่เรานะคะจะอบรมกันในวันที่6สิงหาคมนี้นะคะกับ อบรมคูมุมCommuMax 2026เนี่ยนะคะที่โรงแรมเมอร์เคียวนะคะรุ่นละ100คนนะคะใครสนใจนะคะฟรีค่ะฟรีเราจะได้พบกันกับคณะผู้เชี่ยวชาญและก็วิทยากรนะคะอาจารย์วงศกรธนูถนัดอาจารย์แบงค์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการเล่าเรื่องข้ามแพลตฟอร์มนะคะอาจารย์วสินพรวิจิตจินดานะคะหรือว่าอาจารย์เชียงผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative Thinking และก็การวิเคราะห์ Data Analysis นะคะเพื่อการผลิตเนื้อหาเชิงนโยบาย

ุณวานิซ่าสมัครสรุตนะคะอินฟลูเอนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างไอดีนิตี้นะคะ TikTok follow 250,000 คนนะคะแล้วก็ 7,700,000 ไลค์ด้วยนะคะแล้วก็การสร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมคุณพีรพลอนุตรสโสดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงชั่วก่อนแชร์นั่นเองแล้วก็กระบวนการผลิตโปรดักชันระดับสากลค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามนะคะนะแล้วก็สมัครได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือนะคะที่เราจัดขึ้นนะคะกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวช.นะคะอสมท.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตหรือสนใจนะคะโทรสอบถามที่อสมท.เชียงใหม่ของเราค่ะ0533570610ค่ะ

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่าย

0: Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
4: M Card Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมท.เพื่อชุมชนโดยวีรินทร์ พัฒน์ สมศักดิ์ เกตกร

อะไรก็ตามนะคะเราก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะคะค่อยๆก้าวเดินกันไปนะคะให้กำลังใจกันค่ะเช่นเดียวกับฟ้าฝนด้วยหรือแม้แต่ฟ้าร้องนะคะก็ไม่ต้องไปกลัวนะคะเราก็ให้มันชินไปซะนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ไม่กลัวฟ้าร้องนะไม่กลัวฝนแล้วล่ะค่ะกลัวฝนงานจากYour Moodนะคะและยังมีกี่เหตุผลด้วยงานจากมือค่ะเช่นเดียวกันนะคะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่มุกดาหารนะคะในไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะนะก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะได้ดูแลใส่ใจนะคะเด็กๆนิดนึงนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยนะคะเกิดว่าเราก็ต้องบอกกล่าวนะคะน้องด้วยนะนะเรื่องของการขับรถขับราต่างๆนะคะอยากจะหัดรถอยากจะขี่รถขับรถเป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลานะคะพาน้องนะคะไปเรียนขับรถหรือไม่ก็อาจจะสอนน้องนะคะนะให้มันเรื่องเป็นราวกันไปเลยดีกว่านะคะเกิดว่ามีความผิดหรือว่าเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองนะคะที่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับน้องด้วยเพราะว่าน้องยังเด็กนะคะเด็กมากด้วยนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะข่าวดีนะคะสำหรับใครที่มีบอกว่านะคะเนี่ยนะคะปัญหาของน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะนะไม่รู้จะแก้ยังไงค่ะผักเหม็นนะคะหินปูนก็มานะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยไว้มันอันตรายนะคะต้องพาน้องมาพบสัตวแพทย์ค่ะที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากของน้องนะคะมีบริการขูดหินปูนทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวค่ะดูแลใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้น1พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยลมหายใจก็จะกลับมาหอมสดชื่นหน้าจุ๊บนะคะหน้าหอมนะคะนอนกอดกันได้ตลอดทั้งคืนเลยใช่ไหมคะเพราะเราเข้าใจทุกความห่วงใยค่ะให้โรงพยาบาลสัตว์ NJ ดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยหัวใจเปิดบริการทุกวันนะคะอยู่ J Space สันทรายนะคะหนองจอมสันทรายเชียงใหม่ค่ะเข้าไปติดตามกันได้นะคะเพราะว่าที่นี่เรายังมีวัคซีนรวมนะคะสำหรับน้องๆกันด้วยนะคะนะน้องๆก็บอกว่านะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะให้คุณหมอได้ดูแลครบวงจรนะคะก็มาปรึกษากันได้เลยนะคะนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆนะคะน้องหมาน้องแมวค่ะอุ่นใจวางใจกันได้เลยเพราะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราค่ะเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้ซ้ำไปนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ นั้นเรามีบริการครบวงจรเลยทั้งตรวจรักษาผ่าตัดฝากเลี้ยงอาบน้ำตัดขนธนาคารเลือดสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปศึกษาดูงานนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะนำมาปรับนะคะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะให้เจ้าของผู้ปกครองของน้องๆน้องหมาน้องแมวนะคะได้อุ่นใจวางใจมากยิ่งขึ้นโทรศัพท์สอบถามได้เลยค่ะ086999-7766 Facebook โรงพยาบาลสัตว์ NJ นะคะเพราะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราค่ะรวมไปจนถึงนะคะแจ้งไว้เป็นข้อมูลค่ะเผื่อว่าวันอาทิตย์เนี่ยใครจะออกบ้านใครจะมาสอบนะมาเป็นกำลังใจกับผู้เข้าสอบวันอาทิตย์นี้นะคะทางสำนักงานกพ.ค่ะร่วมจัดสอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒและสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสอบวัดความรู้นะคะความสามารถทั่วไปประจำปี2569 1วันนะคะมีทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายทั้งหมด13สนามสอบด้วยกันภาคเช้า 9:00 นถึงเที่ยงวันภาคบ่ายบ่าย 2:00 นถึง 5:00 นนะคะผู้เข้าสอบทุกท่านอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ผู้ติดตามด้วยนะวางแผนการเดินทางค่ะล่วงหน้าให้มาถึงสนามสอบนะคะก่อนเวลาก็ดีเหมือนกันนะเผื่อเราหาตรงหาตึกอะไรไม่เจอนะคะต่างๆเนี่ยนะหรือว่าอาจจะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ13สนามสอบนะคะก็มีวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่มหาเรพายัพโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่โรงเรียนเทพประดินวิทยาเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่โรงเรียนหอพระโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแล้วก็อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ13สนามสอบ
วางแผนการเดินทางให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

พอหลังฝนตกแล้วนะคะทุกอย่างก็จะสดใสสวยงามนะคะขอให้ความเสียใจเนี่ยหายไปกับฝนโดยเรนิสรานั่นเองค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับอสมทเชียงใหม่อสมทเพื่อชุมชนค่ะ

ดียังไงนะคะกับทีเจ็ดสเตอร์นะคะในช่วงนี้ล่ะค่ะหนึ่งหยดจากคุณนะคะต่อชีวิตได้อีกหลายคนเลยเพราะว่าที่เราอยากจะเชิญชวนท่านมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะรวมถึงบริจาคอวัยวะแล้วก็บริจาคดวงตาด้วยเป็นการส่งต่อความหวังแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะจะจัดกิจกรรมนะคะในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงค่ะซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งนะคะจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงแค่เราสละเวลาไม่นานละค่ะเราก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสแล้วก็ความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่การให้โลหิตนะคะเท่ากับให้ชีวิตเป็นการแบ่งปันของคุณเองนะคะหรือคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะเชิญชวนท่านมาบริจาคโลหิตด้วยกันที่นี่นะคะวันที่28กรกฎาคมนะคะเราเจอกัน10โมงเช้าถึงบ่าย3นะคะผู้บริจาคโลหิตทุกคนคือผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้มาทำความดีแล้วก็แบ่งปันชีวิตด้วยกันนะคะนะรวมถึงการบริจาคโลหิตแล้วก็ยังมีบริจาคดวงตารวมถึงอวัยวะประจำเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะนะการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เพื่อนะคะทำความดีนะคะเพื่อสังคมนะคะกับทางสภากาชาดนะคะกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนโรงพยาบาลลำพูนรู้ก่อแล้วก็แจ่มฟ้านะคะช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะทำ CSR ร่วมกันได้นะคะแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าอย่าลืมแวะช้อปกันได้ที่แจ่มฟ้าทุกสาขาใกล้บ้านสะดวกที่ไหนแวะแจ่มฟ้ากันเลยนะคะครอบคลุมทั้งลำพูนแล้วก็เชียงใหม่25สาขาแล้วนะคะถูกจริงประทับใจแวะแจ่มฟ้ากันได้ค่ะรวมถึงกิจกรรมดีๆนะคะลุ้นฟุตบอลโลกกันแหมเราก็ได้ทีมนะคะที่จะไปเข้ารอบ16

ทีมสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกลุ้นกันนะคะแต่ว่าเราลุ้นไม่ได้ลุ้นอย่างเดียวนะเราก็จะมีของรางวัลที่จะมอบให้ด้วยนะคะทางบมจ.อสมท.เราเชิญชวนร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะก็ติดไปกับกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นรางวัลด้วยการรวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเข้าไปเชียร์ทีมโปรดนะคะทีมที่คุณชื่นชอบกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ของเราด้วยนะคะติดตามกันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net กันค่ะถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณทุกข้อความด้วยที่แวะมาทักทายกันที่นี่นะคะส่งกำลังใจกันในช่วงของวันศุกร์สุขสันต์วันศุกร์นะคะมีความสุขด้วยกันนะคะกับชั่วโมงการฟังเพลงอสมทเชียงใหม่ของเราบ่าย2โมงได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวฟังเพลงสากลกันต่อนะคะในช่วงบ่ายนี้ยาวไปเลยนะคะกับเพลงสากลโดยพี่อ้อทัศน์ดาและพี่หนูสมเกียรตินะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วคนขับรถส่งยาให้มีนาแอร์โฮสเตสประวัติไม่ธรรมดาคดีร้ายแรงคุกตลอดชีวิตพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามคดีที่แอร์โฮสเตสสายการบินดังถูกจับกุมตัวพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสืบสวนทราบว่ากล่องพลาสติกที่ซุกซ่อนยาเสพติดถูกจัดส่งมาให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569โดยผู้ที่มาส่งนั้นเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวและสวมฮูดปิดบังศีรษะต่อมาได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวจนสืบทราบเจ้าของรถแล้วเป็นชายวัย59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีประวัติเคยถูกจำคุกตลอด

0: ต่อชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2540ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569จริงให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวโดยนั่งมาด้วยกันล่าสุดพบรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจอดอยู่ภายในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนกระจกรถเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาตรวจสอบเพื่อทำการขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนให้เป็นค่าหิ้วกับนางสาวมีนานั้นรวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ในส่วนของรถยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนายกเตือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนที่2มาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะดำเนินการเต็มที่เพื่อให้คุณภาพของทุกคนดีขึ้นตามลำดับโดยตอนหนึ่งกล่าวว่านี่ต้นเดือนไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วรู้แล้วว่าเดือนที่แล้วใช้เกลี้ยงไปตั้งแต่วันที่3แล้วครั้งที่2มาแล้วอย่าลืมไปใช้คนที่คิด 30-40 คือนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปรบมือให้กำลังใจจะได้คิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องเงินใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายอนุทินเล่าว่าอย่าคิดว่าตนไม่ตื่นเต้นเป็นนายกมีเงินเดือนแสนกว่าบาทจริงๆก็ไม่ต้องใช้แต่มีวันหนึ่งไปซื้อน้ำแตงโมปั่นที่โอท็อปเมืองทองติดป้ายไทยช่วยไทยอยากจะลองเท่ากับวันนั้นใช้เงิน20บาทซื้อแตงโมปั่น50บาทสรุปจึงซื้อรวม10แก้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปใช้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันรัฐบาลจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจแข็งแรงมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเท่าที่ความสามารถของรัฐบาลมีไม่เป็นการแบกภาระเกินไปและต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแต่รัฐบาลก็เป็นคนจ่ายเงินคืนจุลพันธ์เผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามอีก1ปีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคบต.ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศคบต.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึง11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร 02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาท

0: ็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34

0: นาฬิกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
4: ้ MCAT Radio MCAT Radio100.75 MHz 100.75

วันนี้ทักทายการเริ่มต้นเบาๆนะคะกับเสียงของแดน่าแพนตันค่ะและก็ทีมงานของเธอนะคะ Destination Moon สวัสดีต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio

กันบ่อยนะคะเพลงนี้ It's Only a Paper Moon นะคะนั่นคือเวอร์ชันเสียงร้องของ Paul McCartney ค่ะต่อกันที่เสียงของศิลปินนักร้องที่มีเสียงจดจำได้ง่ายมากๆคนนี้นะคะไม่มีใครเหมือนจริงๆ Cara Bruni

0: คาร่าบรูนี่นะคะซึ่งเป็นนักร้องชาวฝรั่งเศสกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะมีเสน่ห์ของเธอนั้นคือเควซี่ผลงานของบิลลี่เนลสันนั่นเอง
1: Maybe I didn't love you quite as often as I could have.

บราฮิมเฟอเรอร์นะคะศิลปินนักร้องรุ่นใหญ่ท่านผู้เฒ่านะคะตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะคะผู้ล่วงลับตอนที่บันทึกเสียงอัลบั้มชุดนี้และเพลงนี้เขาอายุเกือบ80แล้วตอนนั้น78ปีนานมากๆเลยทีเดียวอัลบั้มชุดนี้นะคะก็เป็นเพลงที่น่าฟังนะคะดนตรีทำได้ไพเราะมากๆนะคะแถมยังได้เพื่อนนักร้องรุ่นใกล้ๆกันโอมาราปอจอนโดมาช่วยร้องด้วยใน Track Jesus Jesus นะคะก็เลือกให้ฟังกันบ่อยแต่ว่าจบไปเปอร์ฟิเดียค่ะนี่คือเสียงของอิบราฮิมเฟอเรอร์ซึ่งเป็นชาวคิวบานะคะไม่เคยหยุดทำสิ่งที่ชอบที่รักก็คือการร้องเพลงนั่นเอง

นิกเดอะไนท์ฟลายนะคะ The Wedding Song หรือว่า Kiss the Bride ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะคะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เลือกมาฝากกันบ่อยเป็นงานของ Match Bingo นะคะเป็นเวอร์ชันนั้นวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันที่3กรกฎาคมก็มีคำเตือนเรื่องเชียงใหม่หลายๆพื้นที่นะคะรวมถึงจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนอาจจะเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะ

0: จะมาเพลินๆกันในบ่ายนะคะของวันศุกร์ค่ะ I just can't get enough นะคะโดยครับเดบิลูก้าวันนี้วันศุกร์ที่3มะรืนนี้จะมีการสอบกพ.นะคะซึ่งก็จะมีผู้มาเข้าสอบที่จังหวัดเชียงใหม่หลายๆสนามสอบนะคะ10กว่าสนามสอบเลยทั่วๆเชียงใหม่ในตัวเมืองเนี่ยนะคะ13ที่เดี๋ยวไล่ฟังนิดนึงก็แล้วกันจะได้ทราบว่าเส้นทางไหนที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าเห็นบอกว่าประมาณ 30,000 คนเลยทีเดียวนะคะที่จะเข้ามานะคะในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อสอบกพ.ในวันอาทิตย์ที่5ที่จะถึงนะคะ5กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่เช้าเลยแต่จริงๆก็คงจะทยอยเข้ามากันบ้างแล้วรู้สึกวันนี้รถราหนาแน่นเลยนะคะที่ทราบก็คือที่พักต่างๆก็จองกันคึกคักนะคะบางที่ก็เต็มแล้วด้วยเหมือนกันโรงแรมนะคะก็เป็นช่วง9โมงถึงเที่ยงนะคะนี่พักเช้าแล้วก็บ่ายก็คือบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะคะสอบวันอาทิตย์นะคะแต่คิดว่าอย่างที่บอกแหละผู้เข้าสอบคงจะทยอยเข้ามาในเชียงใหม่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะขับรถมาเองด้วยนะคะรถหนาแน่นแล้วนะคะสนามสอบมีหลายที่ค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยกาลนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยพยัพโรงเรียนวชิรวิทย์นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่โรงเรียนเทพรินวิทยานะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่โรงเรียนหอพระโรงเรียนยุพราชนะคะแล้วก็มช.ด้วยที่อาคารเรียนร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็คงจะมาเตรียมตัวตรวจเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดสนามสอบที่นั่งสอบต่างๆนะคะใครที่ไม่มีธุระก็คิดว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะรถรานะแน่นแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้เอาละค่ะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร

0: 2114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนีย
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 megahertz 100.75

ังเพลินเพลงจบไม่รู้ตัวนะคะมอนติคาโลค่ะกำลังนั่งนึกนะคะว่าทิมปาปิกนี่เขาชอบเพลงแนวจังหวะริทึมแอนด์บลูส์โซลฟังกี้ดิสโก้ลาวช์เอาทุกแบบเลยนะคะที่ทำจบไปนะคะก็เป็นหนึ่งในผลผลิตของทิมปาปิกนะคะซึ่งร้องของนิโคแมกกอลีมอนติคาโลค่ะเบรกที่2นะคะชั่วโมงแรกของ

้มป่ายวันศุกร์ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะเพลินๆกันอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะออนไลน์ที่ radionetwork.mcot.net และผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ได้เลย

ึ่งโซนอดีตค่ะในต้นยุค 70s นะคะของอัลเบิลสันค่ะจังหวะดีๆรวมสมัยโดยริชาร์ดซีซ่านะคะมาพร้อมกีตาร์แล้วก็ร้องด้วยนะคะก็เป็นงานที่หลายคนอาจจะชอบมาก่อนในอดีตนะคะ Show and Tell ก็มีสีสันกันหน่อยค่ะท้องฟ้าเทาๆนะเห็นบอกว่าช่วงนี้ก็มีคำเตือนเรื่องฝนจะตกพายุตอนนี้นะคะชื่อไมซักนะคะเป็นโซนร้อนจะผ่านเกาะไหหลำไปขึ้นฝั่งที่จีนใต้แต่ว่าเห็นว่าไม่เข้าไทยถึงแม้จะไม่เข้าไทยแต่ก็มีผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักได้นะคะในบางแห่งของประเทศไทย

คุณโอที่รักเพลงโซไม่น้อยเลยค่ะเป็นส่วนผสมสำคัญนะคะที่เอามาใส่ในผลงานของเขาอยู่แทบจะทุกชุดด้วยชุดนี้ก็โดดเด่นมากนะคะ Am I the same girl นะคะ Swing Out Sister ค่ะ Corinne Duvary กับ Andy Cornell นะคะสองคู่หูเป็นคู่ดูโอที่ทำงานต่อเนื่องเรื่อยมาเลยนะคะตั้งแต่ยุค80ค่ะนั่นเป็นอัลบั้มในต้นยุค90นะคะกับแทร็กที่น่าจะเป็นหนึ่งในลายเซ็นของทั้งคู่ก็ว่าได้นะคะ Am I the same girl Swing Out Sister นะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของการดูแลนะคะใบหน้านะคะให้รอดพ้นจากไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำไม่ว่าจะเป็นกระเป็นฝ้านะคะเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ UV เข้มข้นแดดแรงๆนะคะก็แน่นอนค่ะต้องป้องกันกันดีๆนะคะซิสเตอร์นะคะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดเพื่ ให้คุณได้ใช้กันแบบครบวงจรนะคะเพราะว่าซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้านะคะเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีเลยก็นำเอาสารสกัดจากไชเท้านะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติ3อย่างในตัวเดียวก็คือยับยั้งผลัดฟื้นฟูผิวนะคะตั้งแต่การยับยั้ง break enzyme ที่เป็นต้นเหตุสร้างเม็ดสีและก็ทำให้เกิดฝ้านั่นแหละนะคะมาถึงการผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าออกไปแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะคะซ่อมแซมผิวจากแสงแดดด้วยครบขั้นตอนกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอัลฟาอัลบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นต่อมีคอลลาเจนและก็สารสกัดจากลำไยอันนี้จะเสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะก็ทั้งหมดนี้อยู่ในเซตฝ้าไชเท้าแนะนำให้ใช้ครบ3สเต็ปนะคะซึ่งก็จะมีสบู่ไชเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดนะคะเซรั่มฝ้าไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดแล้วก็เจลลำไยไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงได้ด้วยนะคะสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้ากันได้เลยนะคะแวะได้เลยค่ะที่ 7-Eleven ใกล้บ้านนะคะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าพิเศษที่ 7-Eleven ด้วยหลังจากบำรุงผิวไปแล้วเนี่ยก็ใช้รองพื้นแตงโมด้วยเลยนะครับเพราะว่าหน้าเป๊ะผิวปังช่วยปกปิดคุ้มมันตลอดทั้งวันได้นะคะเรียกว่าสวยครบจบในแบรนด์เดียวไปเลยนะคะโปร

ช่วงนี้ที่ 7-Eleven นะคะรองพื้นแตงโม2ชิ้น59บาทเท่านั้นจากปกติ78บาทนะคะโปรนี้ถึง23กรกฎาคมนี้

นานมากๆแล้วนะคะมีคนเคยแซวว่าเชียงใหม่ไปที่ไหนก็ได้ยินดนตรีบอสโนวาแบบนี้แทบจะเรียกว่าเป็นเมืองแห่งบอสซ่านะคะชิลจริงๆแหละนะคะบรรยากาศหรือว่าไวบ์ของเชียงใหม่นะคะดนตรีแนวนี้ก็อาจจะได้ฟังกันในหลายที่นะคะอาจจะตามร้านกาแฟเนี่ยได้ยินกันบ่อยๆอาแถมให้กันละกันนะคะมาซิล่ามังกาบิราค่ะจบไปนะคะเซปเทมเบอร์คิดว่าคงต้องส่งท้ายเบรกนี้ชั่วโมงนี้กันด้วยโครเอมอริอันโดกับเพลงนี้ล่ะค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมศูนย์เล็งเสนอตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและลูกเรือมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยสแกนหายาเสพติดรับตรวจทั้ง 100% ไม่ได้หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวนายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ว่าตนจะเสนอมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจผู้โดยสารขาออกทั้งนี้เพิ่งได้รับสุนัขเคนายจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับจะต้องมีการเอ็กซเรย์แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกหากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะต้องตรวจสอบทุกคนจะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของการเดินทางรวมถึงก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำสุนัขเคนายไปตรวจสอบผู้โดยสารขาออกพร้อมเปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมากเพราะไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือพร้อมยืนยันว่าเรามีการจับกุมอยู่ตลอดรวมถึงมีการนำสุนัขเคนายและเทคโนโลยีไปตรวจกับวัสดุพันธุ์มากกว่าแต่เมื่อเรามีความเข้มงวดในส่วนนี้มากขึ้นคงมีการเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อถามว่าจะเพิ่มความเข้มงวดกับลูกเรือบนเครื่องบินหรือไม่ยอมรับว่าคงจะเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ได้เพราะมีอดีตเราไม่ได้ตรวจสอบยาเสพติดกับลูกเรือเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและบุคคลเข้าทำงานก็ได้รับการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมส่วนการแก้ไขปัญหาต้องมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่แล้วทั้งนี้ยอมรับว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการและเข้มงวดกับผู้โดยสารขาออก

0: ึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับผู้โดยสารขาเข้าเป็นหลักตม.สนามบินกัดไม่ปล่อยแกะรอยพาสปอร์ตปลอมขยายผลทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งคนไปยุโรปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดเผยผลการสืบสวนและขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ2คดีสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมและสวมใช้หนังสือเดินทางรวมถึงขบวนการนำเด็กชาวศรีลังกาไปทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อนำไปใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศแถบยุโรปโดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านสำคัญพันตำรวจเอกพงศธรพงรัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงกลางปี2569กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอมและตราประทับปลอมได้มากกว่า200คดีพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว12เครือข่ายและคดีล่าสุดถือเป็นเครือข่ายที่13สำหรับคดีแรกเป็นขบวนการในหน้าชาวศรีลังกาที่รับจัดหาช่องทางย้ายถิ่นฐานไปยุโรปขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบทั้งกลุ่มในหน้าและหัวหน้าขบวนการกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้าและผู้รับจ้างหรือม้าอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางในประเทศตะวันตกมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้เดินทางจริงจากการสืบสวนพบว่าขบวนการนำหนังสือเดินทางปลอมที่ใช้รูปแบบของผู้เดินทางแต่ข้อมูลชีวประวัติเป็นของผู้ถือหนังสือเดินทางตัวจริงมาใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเครื่องบินที่ออกในชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางจริงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการปลอมหนังสือเดินทางการสวมอัตลักษณ์การลักลอบเดินทางไปประเทศที่3และการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมอย่างเข้มข้นคปภ.ประสานบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเหตุคณะสงฆ์ถูกกระบะชนที่มุกดาหารนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระภิกษุที่จังหวัดมุกดาหารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่6มีนาคม2569ถึง6มีนาคม2570สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาททั้งนี้หากภายหลังปรากฏผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมีความรับผิดตามกฎหมายผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์โดยกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 500,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นและกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน10ได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อ

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่

0: รวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน official store ออมรอน all for healthcare โดยออมรอน healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ฟังข่าวจบไปแล้วนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้แหละค่ะ Dreams หรือว่าเป็น cover version โดย Chloe Moriando นะคะศิลปินรุ่นใหม่ๆก็เลยเลือก original version มาฝากกันต้นชั่วโมงฟังเพลงต่อค่ะที่ M Club Radio เชียงใหม่อสมท 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับดิฉันทัดดาวประทังบุญสำหรับวันศุกร์ที่ฟ้าเริ่มจะเทามากขึ้นแล้วตอนนี้นะคะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นคืออัลบั้ม Rumors ของกลุ่มศิลปิน Fleetwood Mac นะอัลบั้มที่ขายดีมากๆและซิงเกิลที่ถือว่าโดดเด่นมากๆในอัลบั้มเช่นเดียวกัน Dreams ค่ะ

0: จิบาลินะคะ
1: heart ก็เปรียบเทียบเรื่องของหัวใจกับสมองของคนเราที่บางทีก็แหมถกเถียงกันไม่ค่อยจะเห็นพ้องต้องกันเท่าไหร่คุณผู้ฟังอยู่ที่ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะนอกเหนือจากติดตามรับฟังผ่านทางคลื่น 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะผ่านทาง www.radionetwork.mcot.net นะคะผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ตอนนี้เลยนะคะติดตามที่ TikTok ได้ด้วยที่ฉันกำลังไลฟ์อยู่นะคะสดๆกันเลยนะคะอยากเห็นบรรยากาศในห้องส่งก็มาที่ TikTok ของอสมทเชียงใหม่ตอนนี้นะคะเราไลฟ์สดกันอยู่ไปที่ TikTok เลยนะคะแล้วก็เม้นมาได้ภาพชัดไหมเสียงโอเคหรือเปล่าสรุปกันต่อกับเพลงที่หลายคนอาจจะเห็นภาพมิวสิกวิดีโอมาก่อนเลยนะคะของคณะอาฮาค่ะ

ิวสิกวิดีโอของวงนี้นะคะจากนอร์เวย์อาฮ่าโด่งดังมากๆเลยนะคะจำได้ว่าได้รางวัลกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะจำชื่อรางวัลไม่ได้แล้วตอนนั้น MTV ก็เป็นช่องทางการโปรโมทเพลงนะคะในยุค80นี่บูมมากๆนะคะพีคมากๆเลยทีเดียวจากที่คนเราฟังเพลงจากวิทยุอย่างเดียวพอมีภาพด้วยนะคะแม่ก็เป็นอะไรที่ใหม่ตอนนั้นนะคะ

ดีโอคิวเดอะเรดิโอสตาร์นี่แหละค่ะยุคของวิดีโอมิวสิกวิดีโอหรือว่า MV นะคะที่ disrupt การรับสื่อในยุคประมาณปลาย 70s ต่อเนื่องกับ 80s นะคะถูก disrupt มาเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยตามเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปไม่หยุดยั้งจะไป The Buggers ค่ะเพลงแรกที่เป็น MV นะคะที่ฉายทาง MTV เพลงแรกเลยจบไป The Buggers ค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะนอกเหนือจากติดตามทาง 100.5 MHz นะคะสื่อเดิมของเราฟังทางคลื่น 100.5 แล้วก็ยังอีกหลากหลายช่องทางด้วยออนไลน์ก็ทำอยู่บ่อยๆแล้วนะคะที่ radionetwork.mcot.net เข้าแอปก็ฟังกันได้เพลินๆแอปพลิเคชัน mcot connect และล่าสุดตอนนี้ไลฟ์อยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตามมาดูทาง TikTok กันด้วย TikTok Live นะคะของอสมทเชียงใหม่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยแหมเขินกล้องอยู่เหมือนกันนะคะจบไปนะคะ Brian Ferry ค่ะให้ดูปกกันด้วยก็ได้นะคะคนนี้ก็มีฉายา Roxy Music ก็เป็นวงของเขากับเพลงจังหวะสนุกในยุค New Wave นะคะที่ยกตัวตามไปได้แบบนี้เบาๆกันสำหรับป่ายของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคมคุณอยู่กับพิชันทัดดาวประเทิง

0: จะใช้เพลงนี้กันนุ่มๆนะคะกับศิลปิน Stacy Q นะคะอันนี้ก็ยุค80เหมือนกัน Don't Let Me Down ก่อนที่เราจะเบรกกันช่วงนี้ค่ะคุยถึง MG กันสักหน่อยกับ New MG Urban นะคะเป็นรถยนต์ CompactHatchback พลังงานไฟฟ้า 100% นะคะซึ่งวิ่งได้ไกลที่สุด530กิโลเมตรต่อชาร์จเลยทีเดียวนะคะก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่รับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนและก็แบตเตอรี่ High Voltage ตลอดอายุการใช้งานค่ะและก็มั่นใจสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP และAndCap ด้วยนะคะอัปเดตความอัจฉริยะขั้นสุดเลยก็มีเทคโนโลยีช่วยขับขี่นะคะอย่าง ADAS Level 2นะคะมี Smart Auto Parking Solution ค่ะปลอดภัยรอบคันนะคะมีกล้อง6จุดมีเซ็นเซอร์12จุดแล้วก็เรดาร์3จุดนะคะที่ประสานทำงานร่วมกันแบบแม่นยำรวดเร็วนะคะพร้อมปกป้องทุกชีวิตในห้องโดยสารนะคะถุงลมนิรภัย7จุดค่ะแล้วก็มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะคะมีระบบควบคุมการจอดระยะไกลมีระบบสั่งจอดอัตโนมัติระยะไกลด้วยนะคะซึ่งระบบนี้ก็สามารถใช้แบบเลี้ยวโค้งอัจฉริยะสั่งงานง่ายเลยนะคะผ่านสมาร์ทโฟนนะคะอันนี้เป็นการยกระดับการจอดเข้าช่องได้แม่นยำนะคะง่ายดายกว่าที่เคยค่ะผ่าน iSmart Pro ด้วยก็ดีรอบๆคันเลยนะคะคันนี้เอาเทคโนโลยีล้ำๆมาใส่ให้ใช้งานกันในราคาเข้าถึงได้ง่ายๆเลยนะคะตอนนี้มีราคาแบบ Early Bird ด้วยมี3รุ่นด้วยกันคือ Standard นะคะราคาพิเศษจาก 500,000 กว่าๆก็เหลือเพียงแค่ 500,200 เศษๆนะคะรุ่น Maxก็มีอัลตราก็มีด้วยสนใจก็ไปดูกันค่ะตัวจริงนะคะรวมถึงทดลองขับ New MG Urban กันได้นะคะรับข้อเสนอพิเศษก่อนใครได้เลยที่ MG CNX Auto ทั้ง2สาขานะคะถ้าเชียงใหม่ก็แวะไปที่สาขาสันผีเสื้อค่ะวงแหวนรอบ2นะคะเบอร์โทร0871913773นะคะแล้วก็ MG CNX Auto ลำพูนแวะได้เลยนะคะอยู่ตำบลเวียงย่องอำเภอเมืองลำพูนนี่เอง0801304224นะคะ MG CNX Auto ค่ะโชว์รูมแล้วก็มีศูนย์บริการ MG มีศูนย์ซ่อมสีและตัวทางมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมือใหม่หัด TikTok อยู่ค่ะครั้งแรกนะคะที่เราจัดรายการในห้องส่งของอสมทเชียงใหม่ไปด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์ผ่านทาง TikTok ด้วยนะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านทักทายมาคุณพิเชษเชียงใหม่ค่ะส่งรูปหัวใจมาด้วยขอบคุณมากเลยนะคะตัวเล็กๆนิดนึงและคุณอะไรนะอ่านไม่ออกอ๋อคุณรังสรรค์นะคะบอกว่าใน TikTok ได้ยินมอมมวยหลังไมค์หมดเลยอุ๊ยโอ้เก็บความลับไม่ได้แล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะธรรมชาติของการไลฟ์สดนะคะก็จะเห็นทุกมิติแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยมาจอยกันได้ที่ TikTok ของอสมทเชียงใหม่คุณวิมลรัตน์ทักทายมาแล้วคุณหนุ่ยตุ้ยคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ซิงคีย์บอร์ดที่ชัดเจนมากๆและก็พลิ้วทีเดียวค่ะของ BG ในช่วงปลาย 70s นะคะปี79ต่อเนื่องกับ80s ปี80อัลบั้มชื่อเดียวกับเพลงนี้แหละค่ะ Spirit Heaven Floor ขอบคุณคุณฟังมากๆเลยมาจอยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้โหอ่านไม่ทันเลยใครบ้างเนี่ยอีกลุงเปียกมีคุณดิโอมาด็อกก็775คือเคลื่อนคลื่นแห่งเสียงเพลงแห่งความรื่นรมเหมือนตัวเล็กนะคะขออภัยในระหว่างที่บนถนนในตัวเมืองเชียงใหม่กำลังวุ่นวายอ้อขับรถอยู่ด้วยเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะคงต้องใช้สมาธิกันหน่อยเพราะว่าวันศุกร์วันนี้คิดว่ารถติดแน่นอนรถเยอะกำลังทยอยเข้ามาเพราะว่าจะมีสอบกพ.กันในวันอาทิตย์นะคะคิดว่าคงจะกำลังค่อยๆเข้ามากันแล้วเป็นไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ระมัดระวังด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกท่านนะคะมาได้เลยถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะมันตัวเล็กแล้วก็มันบางๆชื่อตอนนี้เราไลฟ์นะคะไลฟ์ก็คือสดพร้อมๆกับการจัดรายการไปด้วยแต่จริงๆเลยค่ะที่ห้องส่งของอสมทเชียงใหม่นะคะครั้งแรกนะคะอาจจะเขินกล้องหน่อยนะคะดิฉันตอนที่คริสเวียค่ะ on the beach ค่ะ

มีหลายเวอร์ชันนะคะ On the Beach ค่ะนั่นคือคริสปริยาต้นตำรับเลยนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะคะบอกว่าดีใจเห็นหน้าฟังกันมาตั้งนานนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าสถานีนี้8ถึง17ทุกวันเอ๊ะค่ะสงสัยอยู่ในรถด้วยนะคะ5โมงเย็นถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะฟังช่วงไหนเพลงไทยเพลงเก่ารุ่นใหม่นะคะเพลงอนุรักษ์ฟังกันได้นะคะตลอดจันทร์ถึงนู่นเลยวันอาทิตย์ก็หลากหลายรูปแบบทุกช่วงเวลาด้วยนะคะon the beach ค่ะมาฟังคริสอีกคนหนึ่งกันละกันคริสโตเฟอร์ครอสค่ะเปลี่ยนอารมณ์บ้างกันละกันช้าๆกันนิดนึงผ่อนจังหวะลงหน่อยนะคะเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายจริงๆเหมือนกับได้ไปล่องเรือกับคริสโตเฟอร์ครอสด้วยเลยนะเนี่ยเพลงนี้

0: คุณพิเชษบอกว่าได้ยินความลับในห้องออนแอร์ด้วยครับออมมี่มาแล้วมาแล้วพามาช่วยกันฟังหน่อยนะคะดูบรรยากาศในห้องส่งตอนจัดรายการนะคะก็สนุกไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะมันต้องทำหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ต้องสมาธิดีๆนะเนี่ยแบบนี้นะคะโอ้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz ทาง TikTok Liveครั้งแรกเลยนะคะก็มาจอยกันได้นะคะคงจะมีอีกหลายๆโอกาสแล้วก็อีกหลายๆช่วงด้วย
1: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel the right, feel so good

เรเก้ที่โด่งดังในยุค 80s นะคะยุคของดนตรีแนวนิวเวฟค่ะเสียงของบอยจอร์จจากคณะ Culture Club นะคะ Do You Really Want To Hurt Me ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทักทายมาค่ะคุณตั้งปณิธานบอกว่าฟังมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยตอนนี้วัยไหนแล้วนะคะใกล้เคียงกันหรือเปล่าขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านก็บอกว่าจัดเพลงเพราะถูกใจมากๆครับเปิดฟังตั้งแต่เช้าถึง18นาฬิกาเลยนะคะคุณพัจจีนะคะขอบคุณมากค่ะก็เรียกว่าทักทายมาฟังกันทางคลื่นทางออนไลน์แล้วก็แอปได้ด้วยและก็ตอนนี้ตามมาฟังกันทาง TikTok ด้วยอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็มีถามมาใครเอ่ยชื่อไม่เห็นแล้วนะคะมันจางมากๆตัวเล็กด้วยบอกว่าช่วงต่อไปพี่หนูจะไลฟ์หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูค่ะปิดท้ายกันเลยสดใสกับเรเก้ทุก80เหมือนกันนะคะของบรอนดี้อันนี้เป็นวงโปรดดิฉันนะคะเนี่ยส่งท้ายกันด้วย The Tide Is High ค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่เจอนะคะขอบคุณมากทุกท่านเลยนะคะติดตามทุกช่องทางทางคลื่นทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันและทาง TikTok Live ด้วยจากดิฉันทัดดาวประทังบูนะคะโอกาสหน้าคงได้เห็นหน้าค่าตากันใหม่

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุปราวันเลขาธิการปปส.เผยขยายผลแอร์สาวขนยามีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยฮิวยาเสพติดที่ถูกจับที่ออสเตรเลียว่าสืบนครบาลได้มีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรขณะนี้กำลังติดตามอีกคนที่เหลือที่ฮิวกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋งและเป็นคนขับรถเก๋งโดยยังอยู่ระหว่างสอบปากคำของตำรวจนครบาลเช่นเดียวกับสองสามีภรรยาชาวลาวที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นตอกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาก็จะติดต่อซื้อขายกันส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังเคสส่งให้นางสาวมีนาได้ติดตามเจอครบหมดแล้วที่จับกลุ่ม3จุดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมรวมถึงก่อนหน้านั้นซึ่งกำลังขยายผลอยู่ซึ่งตั้งแต่จับมามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างขอให้รอฟังเพราะมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากและให้รอฟังนายกรัฐมนตรีสั่งการวันนี้ก่อนเจเศษกำชับสปท.ดูแลมาตรการความปลอดภัยทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนำยานพาหนะไปใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางบูรณาการหน่วยงานทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนรุทธพงศ์โต้ภริษยันไม่ได้หนีตอบกระทู้สดกรณีหัวสว.พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าหนีตอบกระทู้สดเมื่อวานนี้เรื่องของคดีหัวสว.ว่าไม่ได้หนีการอภิปรายทั้ง3วันตนก็อยู่ที่สภาเพื่อที่แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แต่ตนมีภารกิจเมื่อวานนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนีเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่พูดได้อยู่แล้วก็ย้ำว่าเมื่อวานติดภารกิจแล้วเรื่องที่นายภริษถามเป็นกระทู้สดด้วยวาจามองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เรื่องที่ถามเป็นเรื่อง2ปีมาแล้วส่วนการที่นายภริษเอาเรื่องกลางมาถามในกระทู้สดมองว่ามีเจตนาอะไรที่มากกว่าเรื่องคดีหัวสว.หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่ทราบแต่หากนายภริษอยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามคนอื่นที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้หากมาถามตนก็พูดในเรื่องของนโยบาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357

0: 7061
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผล

0: Omron รุ่น complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ลงไปแล้วอุณหภูมิตอนนี้นะครับ29องศาครับวันนี้ต่ำสุด24นะครับแล้วก็ฝนวันนี้ 85% ของพื้นที่วันนี้มาเข้ารายการกันด้วยความ ตื่นเต้นนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เพลงวันนี้เนี่ยพอดีผมไปเจออัลบั้มออกใหม่ล่าสุดเลยเป็นซาวด์แทร็กจากนางมาร ชื่อมันก็คือThe Devil Wears Prada นั่นแหละฮะแต่ว่าเป็นภาคที่สองนะคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็มีเพลงเยอะแยะเลยนะครับผมเลยเลือกมาฝากอย่างเมื่อกี้นี่เป็นเพลงของ Marius นะฮะชื่อ No One Notice นะฮะแล้วก็มีเพลงน่าฟังหลายเพลงผมว่าอัลบั้มชุดนี้น่าฟังมากจริงๆวันนี้มันสุกก็ขึ้นต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็บรรยากาศบ่ายวันนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังแต่รถเยอะนะวันนี้ดูท่าทางแล้วแต่ข้างนอกนี่ฟ้าดูสีขาวผิดปกติเลยทีเดียวแต่ว่าไม่มีแดดแล้วนะอันนี้เพลงที่ไม่ได้ขอนะแต่ว่าดูแล้วผมคงจะต้องเปิดของเขาแล้วล่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่วันนี้บ่ายวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้างนอกมีแต่ลมนะฮะแล้วก็แสงร

0: ูจิกาเซะนะครับแล้วก็เพลงนี้ชื่อเพลงสั้นๆนะฮะชื่อยูเฉยๆนะครับน่าฟังเพราะดีเหมือนกันนะครับ easy listening มากๆบ่ายวันนี้ของเรานะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่อยู่ในหน้าไลน์นะฮะบอกว่าตอนนี้ฝนก็ตกหลายแห่งแล้วเยอะเลยนะครับเข้ามาเมื่อกี้นี้นะเย็นดีนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้ามันไม่มีลมแรงๆนะก็อยู่ได้แบบสบายๆเพลินๆกันนะครับสำหรับบ่ายวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะคึกคักแน่นอนนะฮะสำหรับการจราจรแต่ที่คึกคักมากข้างหน้าผมเนี่ย
1: ทดสอบฮัลโหล
0: จะว่ามันไม่ชินนะอยู่ดีๆแล้วก็มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกมันไม่เป็นส่วนตัว
1: ให้ดูหน่อย
0: โอ้
1: โหนี่ลองเทียบกันนะฮะเทียบกันระหว่างนี่โอ้โหเป็นไงเฮ้ยหล่อนะเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณลุง
0: คืออันนี้บอกคุณผู้ฟังได้ใช่ไหมมันเป็น TikTok ของอสมทใช่ป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ เอ่ยชื่อได้ป่ะ TikTok ติ๊งต๊องเนี่ยนะ
1: ติ๊งต๊อง
0: นะฮะก็คือใครจะเข้าไปดูมันก็มีอสมทเชียงใหม่ใช่ไหมแค่นั้นเองนะครับก็บางท่านก็ไม่รู้คุณฟังจะเลิกฟังไปหรือเปล่าเนี่ยฟังกันอยู่ดีๆแล้วต้องมานั่งดูอะไรด้วยไม่รู้นี่นะหรืออาจจะสนุกสนานไปด้วยกับคุณฟังด้วยก็ได้นะครับอ่ะนี่อีกเพลงนึงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเป็นเพลงของอยู่ใน Devil Wears Prada ภาค2นะฮะคุณผู้ฟังลองฟังดูกันละกันเสียงของโอลิเวียดีนคุณผู้ฟัง

0: โอลิเวียดีนนะฮะ Nice to each other นะครับคนนี้ก็เก่งนะฮะแล้วก็เป็นขวัญใจหลายคนโอ้ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับเยอะแยะเลยก็วันนี้มีวันนี้คุณลุงอยู่พอดีเลยใช่ป่ะ
1: คุยอะไรเข้าไปในหมดเลยนะครับเขาตอบหมดเลยนะ
0: ต้อง
1: หมดเลย
0: ลาเวมาด้วยนะครับมาอิเล็กทริกครับมิสเตอร์อิเล็กทริกAncient prose Truth be told You're quite perfect ชมมาเยอะเกินไปละเขินเหนื่อยไม่ใช่กินไม่ใช่กินลูกนะ

คือในงานชุดนี้เนี่ยมีเพลงของ The Fae ด้วยนะฮะเพลงนี้ชื่อ Mr. Electric นะฮะคือต้องยอมรับว่าเธอหลังจากมาเปิดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มคนฟังเพลงที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับแจ๊สแบบยุค50อะไรอย่างเงี้ยนะถูกใจมากๆทีเดียวแล้วก็เพิ่งรู้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนยุคใหม่รุ่นใหม่แต่ว่าฟังดนตรีค่อนข้างจะแบบเก๋มากเลยทีเดียว La Fae นะฮะเมื่อสักครู่กับ Mr. Electric นะฮะส่วนเพลงนี้ก็คืออัลบั้มชุดนี้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าไปยังไงแต่ว่าไปนั่งไล่ฟังนะเมื่อตอนสายๆของวันนี้ว่าโอ้ทำไมเพลงดีจังเลยเมื่อกี้มีใครบ้างล่ะนะฮะมีทั้งโอลิเวียดีนมีทั้งลาเฟและนี่ครับดัวลิป้าก็มาด้วย

คือวันนี้ขึ้นต้นมาชั่วโมงแรกนี่ผมเลือกเพลงที่ไม่คุ้นเลยนะฮะอยู่ในซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่องเดวิดแวร์ปราด้าเป็นภาคที่2นะฮะเมอร์ลีสตรีทแอนฮาทเวย์ไม่แน่ใจนะฮะว่าอยู่กันครบหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายคนเลยวันนี้อยู่ในห้องส่งกันเยอะมากเลยเครียดเดี๋ยวเราจะก่อนจะเบรกผมมีอีกเพลงหนึ่งใครที่ติดแกรมนะฮะเพลงนี้บอกเลยว่าGlamorous Life คำว่า Glamorous Life เนี่ยนะฮะมันเคยมีเพลงของชีลาอีนะฮะชีลาอีนี่เป็นมือเพอร์คัชชั่นผู้หญิงเบอร์หนึ่งของวงการดนตรีในอเมริกาเลยทีเดียวนะฮะเธอมักจะเล่นให้กับ Prince นะฮะเวลาเล่นคอนเสิร์ตสนิทกันมากนะฮะสำหรับชีลาอีนะฮะ Glamorous Lifeไม่น่าเชื่อว่าอีก30หรือ40ปีต่อมาเพลงนี้ถูกนำไปเป็นชื่อเพลงของ Lady Gaga แต่คนละแนวสำหรับคนติดแกรมนะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio100.75
5: MHz 100.75 MCOT Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่ผมสมเกียรติช่วงนี้สายข้างนอกฝนตกแล้ว

0: ธอคนนี้ทำให้ผมต้องฟังเลยทีเดียวนะฮะสำหรับซีน่าสปิโร่นะฮะ Material Lover นะฮะเพลงนี้เพราะแล้วก็มีจังหวะเสียงเธอคล้ายเรเลยทีเดียวนะฮะเพลงนี้นั่นก็เป็นบรรยากาศข้างนอกฝนตกเรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้หน้าอสมทเชียงใหม่ของเรานะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ในหน้า TikTokวันนี้เขามีTikTok นะฮะก็เลยวันแรกก็เลย
1: เข
0: ิน ด้
1: วยนะ
0: มันรู้สึกแบบอึดอัดก็คือเมื่อกี้ดูคุณอ้อทีงละนะคุณอ้อเป็นไงเนียนหน้านิ่งเลยอ๋ออ
1: ายเหมือนกันเขิน
0: อายใช่ไหม
1: ไม่มองกล้อง
0: แต่ว่าแต่รุ่นนี้หน้าไม่แดงเลยใช่ไหม
1: ไม่แล้ว
0: เป็นเพลงของKeith Urban นะฮะนำเพลงเก่าของ Robbie Dupree ขโมยเฉยๆ

0: ข้างนอกที่ฉ่ำเลยนะคุณผู้ฟังใครไม่ได้อยู่เชียงใหม่บอกเลยว่าเมื่อวานเนี้ยตั้งท่ามาแต่ไม่ตกนะครับแต่ตอนนี้เต็มเลยนะครับด้านนอกหน้าสถานีวันนี้ใครที่ขับรถอยู่นะฮะคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังพิเศษใครที่วิ่งอยู่แถว700ปีอบจฝนตกหรือเปล่านะครับเห็นมีคุณผู้ฟังแจ้งมาว่ากำลังเอ็กซ์ไซส์อยู่นะฮะแล้วฟังเพลงไปด้วยก็ฝนตกก็จะไป เดี๋ยวฟ้ามันจะขู่เอานะฮะใครที่คือไม่เข้าใจนะบางทีเราบอกว่าสาบานอะไรกันไว้เนี่ยเราจะกลัวแสดงว่าคนส่วนใหญ่นี่ผิดคำสาบานตลอดเลยนะเพราะถ้าไม่ผิดจะไปกลัวอะไรใช่ป่ะประมาณนั้นใช่ไหมนะครับมันมีเพลงที่เกิดขึ้นประมาณผมได้ยินเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะฮะเป็นงานที่แบบสั้นๆผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมีแค่2เพลงก็คือชักกะคานในรุ่นใหญ่แล้วนะฮะมาร้องเพลงนี้แบบคอลแลบกับ Snoop Dogg คุณผู้ฟังขอบคุณนะฮะจะส่งผักโขมมาให้สเปนิช
1: The queen is in. Chaka Khan is in the house, y'all.

0: พลงนี้สนุกทีเดียวนะฮะ Boogie in My Soul Chaka Khan Snoop Dogg นะฮะรุ่นใหญ่ทั้งคู่เลยทีเดียว
1: Come on come on
0: ขอบคุณนะกดจนนิ้วล็อกเลย In My Soul Yeah นะฮะก็อารมณ์ประมาณนี้นะฮะมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงเก่าแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าผมนะเคยให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อสักต้นสัปดาห์คือ เป็นลูกสาวของเกรนแคมเบลนะฮะชื่อแอชลีย์นะฮะคล้ายๆ Taylor Swift เลยนะผมสีบรอนปากแดงๆนะฮะเธอเล่นแบนโจได้เก่งมากแล้วเพลงนี้เธอเล่นกับคาร์ล แจ็กสันเพลงของคุณพ่อเธอนั่นเองคือ Gentle on My Mind
2: This is the one that got it all going
1: The one that got it all rolling called Gentle on My Mind The Godfather Carl Jackson and Ashley Campbell

พราะมากเลยทีเดียวนะฮะ Gentle on my mind ของข่าวแจ็คสันแล้วก็แอชลีย์แคมเบลนะฮะลูกสาวของชอตของเกรนแคมเบลเวลาน่าจะทันอยู่คุณผู้ฟังคุณฟังรู้จักเพลงของไมเคิลแจ็คสันไหมสำหรับเพลง Love Never Feel So Good นี่มาฟังนี่เลยออริจินอล

เดี๋ยวสักครู่นะครับ 17:00 นเราต้องไปฟังข่าวกันนะครับเดี๋ยวหลัง 5:00 นติดรถไปด้วยเหมือนเดิมฝนตกพรำๆในหน้า TikTok ของลาแค่นี้เลยนะเขินจะแย่แล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกคน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผบ.ตร.เผยยังไม่ได้คุยในแพทย์ทวีสินหลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการสู้คดีชั้น14ปัดไม่มีเรื่องการเมืองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นหนังสือลาออกจากราชการจากกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินส่วนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าไม่ได้มีอะไรส่วนการยื่นหนังสือลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องของความน้อยใจที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีปปช.ชี้มูลนพรัตน์และพวกเบิกเงินบูรณะวัดไทยเดนวัดไทยเดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาอินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายกรณีร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียปี2555ถึง2556โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการไต่สวนปรากฏว่าในปีงบประมาณ2555นายวัศวัตกิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ได้เสนอบันทึกขออนุมัติการจ่ายเงินประจำงวดลงวันที่16พฤษภาคม2555เพื่อจัดสรรอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปให้กับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์ก3ล้านบาทตามที่นายนพรัตน์และนายเฉลิมพลมีศิลารัตน์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสั่งการโดยได้พิจารณาและลงนามในบันทึกเพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันทั้งที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยไม่ถือว่าเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณให้ได้ปปช.พิจารณาและชี้มูลการกระทำของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นายพนมศรศิลป์นายเฉลิมพลมีศิลารัตน์และนายวัศวะกิติธีรสิทธิ์มีมูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงให้การไต่สวนให้ส่งการไต่สวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและส่งผู้บังคับบัญชาเอาผิดทางวินัยและแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทหารพรานปะทะสนั่นป่าแม่อายกระบวนการดับ4ศพยึดยาเสพติด17เป้พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณด้านตรงข้ามบ้านหลักแต่งบ้านคอกวัวตำบลมาลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เย็นวันที่2กรกฎาคมจึงจัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนในเวลา 19:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 7-10 คนเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนดังกล่าวได้ยิงใส่ฝ่ายทหารพรานจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นยามวิกาลหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าฟ้าเปิดชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต4ศพปืนยาว3กระบอกคาดว่ากลุ่มขบวนการอีกส่วนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ตรวจพบเป้17ใบบรรจุยาบ้า1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งรวมน้ำหนัก7กิโลกรัมฟินดิบ24จอยน้ำหนัก32กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่าหลายล้านบาทส่วนฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร 02285-8888 กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: โอ้ยลูกรักมาขอแม่กอดขอหอมทีซิปากเหม็นมาก
9: น้องหมาปากเหม็นแบบนี้หินปูนถามหาแล้วปล่อยไว้อันตรายนะครับต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนจบปัญหาน้องหมาปากเหม็นมาที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ สิครับเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนสำหรับน้องหมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้น1พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
8: ว้าวลมหายใจกลับมาหอมสดชื่นแล้วลูกแม่
9: คืนรอยยิ้มและสุขภาพปากที่ดีให้กับลูกรักปรึกษาเลยที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086-999-7766
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
12: Ladies and gentlemen,

M Conradio FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ผมสมเกียรติช่วงนี้สายแล้ว 17:14 นฝนตรงนี้จะบางเม็ดไปแล้วแต่เมื่อกี้คุณก้อยชลพิญญาบอกว่าออกมาจากมช.แล้วก็นิมานฝนตกหนักรถติดยาวเลยทีเดียวไม่ทราบตอนนี้น่าจะหยุดแล้วละมั้งฝนนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็นี่ 5:00 น.ติดรถมาเหมือนเดิมวันนี้รถน่าจะเยอะแล้วฝนตกด้วยนะฮะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงกันแบบชิลเลยไม่ชิลก็ต้องชิล

Guten Morgen นะฮะออกเสียงได้แค่นี้แหละนะที่เหลือต้องให้คุณฟังที่ expertวันนี้ international เลยนะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งยุโรปเลยนะครับคุณผู้ฟังสีสันดนตรีที่ค่อนข้างจะทำให้คนจัดรายการรู้สึกมันมีอะไรแปลกๆให้เราได้ฟังเพราะเยอะเหลือเกินนอกเหนือจากที่เราได้ฟังแบบคุ้นเคยเย็นวันนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกถนนลื่นนะฮะแล้วก็น้ำขังบางแห่งวันนี้มันสุกก็วุ่นวายเล็กน้อยนะฮะไหนจะนู่นนี่นั่นแถมต้นเดือนอีกต่างหากด้วยนะครับก็ขอให้คุณฟังมีความสุขเย็นวันศุกร์วันนี้ฝนตกด้วย

You Sex Thing นะฮะงานของ Hot Chocolate นะครับเพลงนี้วงนี้ดังมากในอังกฤษแล้วก็อยู่มายืนยงเลยทีเดียวถือว่าเป็นวงที่ผมเจอคนอังกฤษรุ่นใหญ่ๆก็ยังพูดถึงวงนี้อยู่เลยว่าพวกเขาชื่นชอบงานของ Hot Chocolate นะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวแล้วก็เพลงนี้อยู่เซ็กซี่จริงนี่ดังมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้เอามาทำอีกเวอร์หนึ่งนะฮะก็เพราะไปอีกแบบส่วนเวอร์นี้เป็นของดัวลิป้าไปเล่นที่เม็กซิโกคุณผู้ฟังนะฮะไม่ใช่เล่นที่กรุงเทพนะเอ้ยเคยมาอย่างมาแล้วนี่แต่อันนี้ที่เม็กซิโก Mexico City You ready to go to the moon Let me hear you make some noise Really, really loud for the bass

Levitating Dua Lipa มันอึนดีเหลือเกินเพลงนี้เย่เย่นะครับตอนนี้ดูข้างนอกอะไรมันนิ่งไปหมดเลยยกเว้นรถยนต์นะฮะอากาศก็นิ่งลมก็นิ่งหมดเลยหลายคนก็รอไม่ใช่รอ A Girl Like You รอไฟเขียว

พลงคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามาทำให้มันมีจังหวะเล็กน้อยฟังเพลินๆ Waiting for a girl like youใครยังไม่เจอก็คอยกันไปใครที่เจอแล้วก็ไม่ต้องคอยบางคนบอกคอยเหมือนกันคอยว่าเมื่อไหร่จะไป

ว้าวอีกเพลงหนึ่งอันนี้จังหวะสนุกขึ้นหน่อยนะครับคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นะฮะอันนี้ก็แบบชิลๆเพลินๆทีนี้คุณผู้ฟังวันนี้ผมเจอเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะฮะมันก็เป็นเพลงเก่าละแต่ว่าคนที่นำมาร้องเนี่ยเป็นผู้หญิงเอามาร้องใหม่นะฮะแล้วเพลงนี้ก็ถือว่าแรงมากเลยทีเดียวนะฮะถ้ามันขึ้นมาคุณฟังก็ต้องร้องอ๋อเลยทีเดียวแต่ว่าลองมาฟังเวอร์ชันผู้หญิงนะฮะร้องเพลงนี้เธอชื่อเบธฮาร์ทแบบแสบๆ

วันนี้มันสุกด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังกันละกันว่าเพลงท้ายของเราวันนี้อาจจะดูจะแรงๆหนักๆไปนิดนึงนะฮะก็ทนๆฟังกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็6โมงแล้ว Bad Hearts กับ Black Dog Buenos Aires Argentina AC DC

0: คุณฟังครับสำหรับช่วงของชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดนะมาร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับสำหรับคำในวันนี้เป็นอาการเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนยืนยันตัวตนจนเผลอกดอนุมัติให้แฮกเกอร์โดยไม่รู้ตัวนะครับจะเป็นคำว่าอะไรนะติดตามกับคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ครับคุณผู้ฟัง
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: สิ่งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแฮกเกอร์ที่ใช้ความเหนื่อยล้าและสับสนเป็นเครื่องมือในการเจาะระบบและสิ่งนี้อาจทำให้บัญชีที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดถูกแฮกได้จากการกดเพียงครั้งเดียวมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
4: MFA fatigue เอา fatigue ก่อน fatigue นี้ก็คือความเหนื่อยเมื่อยล้ากับ MFA ก็คือ multi factor authentication หรือการพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัยMFA fatigue มันเกิดจากการที่แฮกเกอร์เนี่ยอาจจะได้พาสเวิร์ดเราไปอาจจะได้กลไกบางอย่างของเราไปแล้วเขาก็สามารถที่จะล็อกออนรอไว้รอให้เรากดอนุมัติแล้วก็เข้าสู่ระบบเหล่านั้นแต่ในกลไกที่เขาจะหลอกให้เราคลิกเนี่ยบางทีถ้าเกิดส่งมาครั้งเดียวเราก็จะตอบ no มันก็เข้าไม่ได้แต่มันอาจจะพยายามถี่มากคือมันอาจจะถามล็อกออนแล้วก็ส่งลิงก์มาถามเราว่าใช่คุณไหมใช่คุณไหมใช่คุณไหมเป็นจำนวนหลายสิบหลายร้อยครั้งต่อวันจนกระทั่งเรารู้สึกเหนื่อยล้าว่ามันไม่หยุดสักทีมันถามอยู่นั่นแหละว่าใช่เราไหมใช่เราไหมในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยล้าแล้วก็สับสนเนี่ยบางครั้งเราเผลอคลิก yes พอเราคลิก yes แล้วเนี่ยมันก็เข้าระบบเราได้เลย
3: แล้วเราจะมีวิธีการรับมือและป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อได้ยังไงครับ
4: ง่ายมากเพราะทันทีที่เราสังเกตว่าถามบ่อยจังแต่ไม่ใช่ตัวเรานะที่จะล็อกออนเราก็แจ้งเจ้าของระบบว่าเราขอเปลี่ยนพาสเวิร์ดในเรื่องนี้แล้วมันก็จะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าในก่อนที่มันจะยิง MFA ที่เป็นคำถามมาถามเราทีๆได้เนี่ยมันต้องรู้อะไรบางอย่างที่เป็นพาสเวิร์ดของเราแล้วมันถึงจะยิงมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปลี่ยนตรงนั้นปัญหานี้ก็จะไม่เกิด
3: นอกจากนี้ยังมีอีกเทคนิคการโจมตีที่คล้ายกันที่ควรระวังไว้
4: อีกด้านหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่แพร่หลายมากนะก็คือเรื่อง OTP bomb ความหมายก็คือว่าบางระบบอย่างเช่น streaming service เนี่ยนะซึ่งเขาไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยมากแต่บางทีตอนเราล็อกออนไปแล้วเขาอาจจะบอกเราว่าเดี๋ยวรอรหัสที่มือถือให้เราป้อนเลขรหัสที่มือถือที่อาจจะเป็นเลข4หลักหรืออะไรก็ตามนะครับบางทีพวกนี้ครับอาศัยช่องโหว่ของระบบเหล่านี้โดยการที่อาจจะรู้จักว่าเบอร์ของเราคืออะไรอีเมลของเราคืออะไรแล้วก็ไปกดปุ่มบอกว่าฉันลืมพาสเวิร์ดแล้วก็ไปกรอกอีเมลหรือว่าเบอร์โทรของเราแต่มันอาจจะไม่ทำแค่ครั้งเดียวมันจะทำถี่มากแล้วมือถือเราก็จะเต็มไปด้วยข้อความว่านี่ใช่คุณไหมให้คุณปลอดเลขรหัสแบบนี้เราก็จะได้ OTP หรือวันทำพาสเวิร์ดบอกมาที่มือถือเราแล้วก็สร้างความรำคาญได้อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นในทางแก้คือเราจะต้องไปบอกเจ้าของระบบที่เราใช้บริการอยู่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยให้คุณระมัดระวังหน่อยไม่ใช่ว่ากรอกทุก1นาทีก็ถามทุก1นาทีนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนนอกเหนือจากตัวเราที่รำคาญก็คือตัวเจ้าของระบบที่ต้องเสียตังค์ในการส่ง SMS มาที่มือถือเราทุกครั้งนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันเหมือนกันว่าต้องระมัดระวังว่าอย่าให้ใครได้เบอร์โทรหรือว่าอีเมลของเราไปนะครับเพราะอาจจะใช้ในการโจมตีแบบนี้ได้นะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สตรีมมิ่งเซอร์วิสเริ่มมีความนิยมมากขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเดาได้เลยว่าตัวสตรีมมิ่งเซอร์วิสแบบนี้เราน่าจะใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปกรอกข้อมูลหลอกระบบพวกนี้แล้วมันก็จะยิงเป็น OTP bomb มาที่มือถือของเรานะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงขั้นให้เข้าระบบได้แต่สร้างความรำคาญได้เช่นเดียวกัน
3: MFA fatigueภัยร้ายที่อาศัยความเหนื่อยล้าจากการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยมาเป็นช่องโหว่วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือตั้งสติทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตน หากเจอข้อความยืนยันตัวตนเด้งรัวๆทั้งที่ไม่ได้เข้าใช้งานอย่าเผลอกดตกลงเพื่อตัดรำคาญเด็ดขาดและควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเพื่อตัดวงจรแฮกเกอร์นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับ3กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
3: ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตามกันวัน2วันต่อครับพี่ไพศาลวันนี้ครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นของแอร์สาวก็ท่านก็ประกาศสงครามยาเสพติดแล้วนะฮะแล้วก็จะขันน็อตนะฮะล้อมคอกให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นประเด็นเรื่องของคนที่กำลังหาอยู่ใส่ฮู้ดเอาของมาให้กับแอร์มีนาเนี่ยนะฮะพี่ไพศาล
4: ได้คนขับรถแล้วมั้ยยัง
3: ได้แล้วครับได้แล้วเป็นคนไทย
4: แต่ว
3: ่
4: าคนที่ยกกล่องเอาไปวางในคอนโดยังหาไม่เจอ
3: ใช่ครับกำลังเร่งตามตัวอยู่นะครับไปจับได้ที่นู่นเลยฮะที่เมืองเลย
4: อยุธยา
3: อะเมืองเลยไม่ใช่เหรอฮะมันมีคนลาวคนหนึ่งอ่ะพี่ไพศาล
4: อ๋อนั่นอีก2สามีภรรยา
3: ใช่ครับ
4: อันนั้นคือทอดที่2
3: อ๋อมาอีกทอดนึงเหรอฮะ
4: คนขับรถมาเนี่ย
3: ครับ
4: จะเชื่อมโยงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นทอดที่ไม่ใช่ทอดที่2อ่ะทอดที่3ทอดที่4
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: คนนี้คือ
4: ไปส่ง
3: อายุ59ปีนี้ใช่ไหมฮะ
4: เคยติดคุก
3: ตลอดชีวิต
4: เคยติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดนี่แหละ
3: อ๋อคนนี้คนนี
4: ้ตลอดชีวิตแล้วติดแต่ติดจริงติดแค่20ปี
3: แล้วก็ออกมา
4: ออกมาก็มามีอาชีพขับรถแล้วขับรถอะไรล่ะคล้ายๆ
3: เหมือนผ่านแอปพลิเคชันอย่าง
4: น
3: ี้แหละ
4: น่าจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: คือไอ้เคสเนี้ยเขาบอกว่าไม่ผ่านแอปพลิเคชันรับงานนอกฮะ
4: แต่หมายถึงว่าเขามีขับในแอปมีแอปพลิเคชันเขาอยู่
3: ใช่ครับ
4: มีแพลตฟอร์มเขาอยู
3: ่มีแพลตฟอร์มอยู่แต่ว่า
4: เคสเนี้ยเป็นเคสที่รู้จักกันสนิทกันใช่ไหม
3: หลุดออกมาจาก
4: ในโลตัสอะไรเนี่ยนะ
3: ใช่ครับใช่ครับคือคนขับแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้พี่ไพศาลถ้าเราขับกันไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีโอ้โหแอปพลิเคชันมันหัก 40% น่ะแต่ถ้าเกิดว่าอ้าวเดี๋ยวผมต้องไปรับคุณทุกวันงี้ใช่ไหมเอานอกแอปพลิเคชันไปเลยผมให้คุณเต็มๆเลยตกลงราคากันได้เลยนะ
4: ทราบว่ามีทำอย่างนั้นกันอยู
3: ่ครับ
4: ก็คนที่พาไปแล้วเนี่ยเห็นว่ารู้จักกันเขาให้ตามที่ว่าให้ปากกรรมนะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าผู้สำเนียงไทยไม่ค่อยชัดเจน
3: ครับ
4: อาจจะเป็นคนไทยประเภทที่ชนเผ่า
3: ไปบนพื้นที่สูงอะไรประมาณนี้เหรออ
4: ะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: แล้วก็ไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้นามสกุลจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าโลตัส
3: ครับ
4: เขาเรียกนายคนนี้ว่าโลตัส
3: ครับ
4: แล้วก็เคยไหว้เคยเนี่ยเคยใช้บริการกันมาในวันนั้นเนี่ยที่มาส่งที่คอนโดของแอร์สาวน่ะ
3: ครับ
4: ไปส่ง2จุดเป็นกล่องคล้ายคลึงกัน
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในจุดที่2ด้วยนอกจากเอามาให้ไม่รู้ของในกล่องมีอะไรนะแต่ไปจุดที่2ด้วยแล้วจุดที่2เนี่ยปรากฏว่าปปส.เขาเช็ครู้แล้วว่ามาส่งให้กับใครแล้วปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยบินไปออสเตรเลียแล
3: ้
4: ว
3: จะโดนไหมเนี่ย
4: ก็ถ้ายังไม่มีคดีก
3: ็ครับ
4: บินไปแล้วแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขารับไม่รับนะ
3: ครับ
4: ฟังคล้ายๆกับว่าเขาปฏิเสธในท้ายที่สุดเขาปฏิเสธหรือยังไงคือเอากล่องมาแล้วแล้วคงจะดูแล้วเขาก็ส่งคืน
3: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุยกันนะพี่เพศาลแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับเพิ่มอ่ะที่ได้มา10กิโลอ่ะใส่ในเสื้อกันหนาวใส่ในซองกาแฟใส่ในไอ้พวกอะไรต่างๆที่มันเป็นสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยประมาณนี้นะครับเป้าหมายหลักของเขาในการที่จะไปหาคนหิ้วนะฮะสจวตแอร์นักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางไปไต้หวันกับออสเตรเลียเนี่ยครับเนี่ยครับเป้าหมายของเขาอยู่อย่างนั้นเลยไม่แน่ใจว่า
4: สองประเทศใช่ไหม
3: ใช่ครับซึ่งนายเนี่ยนะฮะที่ควบคุมตัวได้เอาพัสดุไปส่งให้กับน้องเขาเนี่ยนะฮะที่ได้ค่าจ้างไป1,600เนี่ยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อแล้วฮะในส่วนของค่าจ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากกรณีของคนคนนี้นะฮะมีการปฏิเสธหลายคำถามเหมือนกันแล้วก็ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักนะครับวันนี้ตำรวจไม่ได้รับฟังเพียงคำให้การของผู้ถูกสอบสวนเท่านั้นแต่ว่าให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเนื่องจากเป็นคดีระหว่างประเทศที่ต้องประสานความร่วมมือกับต่างประเทศส่วนกรณีของน้องมีนาเนี่ยนะฮะจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้หรือไม่ตำรวจยังคงเปิดไว้ทุกประเด็นครับและก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยนะฮะที่ควบคุมตัวเข้ามาสอบสวนได้เนี่ยนะฮะโอ้ประวัติเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกศาลพิพากษาตลอดชีวิตแต่ติดจริง20ปีแล้วก็พ้นโทษออกมานะฮะแล้วก็เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ไม่แน่ใจว่าที่เขาปฏิเสธว่าเขาขนมาเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าของข้างในเป็นอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อนะครับส่วนรถเก๋งที่ใช้ก่อเหตุชายคนนี้อ้างว่าเป็นรถของตนเองแต่ว่าจดทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นตำรวจก็อยู่ระหว่างขยายผลครับว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างรวมทั้งตรวจสอบประเด็นหลังเกิดเหตุว่ามีการนำรถคันนี้ไปซ่อมที่อู่ที่อยุธยาทั้งที่อู่กรุงเทพก็มีอู่จำนวนมากนะครับก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขยายผลนะฮะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงตัวละครนะฮะที่ว่าโรสนะอีกคนหนึ่งอะพี่เบสานที่ทำหน้าที่เป็นแอดมินล่อลวงให้กับน้องมีนาเข้าร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีธีรเดชปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดฮะแต่ท่านก็ยืนยันเหมือนท่านนายกเลยว่าขบวนการเนี้ยมันเป็นขบวนการใหญ่ระดับสากลวิธี

0: มีการเนี่ยฮะแผนประทุษกรรมเนี่ยหรือเรียกว่าลายเซ็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้มันรูปแบบเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์เลยว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะฮะมันเป็นเครือข่ายโยงใยนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบเลยตำรวจต้องทลายไอ้ขบวนการเหล่านี้ให้ได้นะครับ
1: แต่วันนี้คุณณรงค์ได้เห็นข่าวไหม
0: ครับ
1: ที่

0: ครับ
1: ส่งจากไทยฮะใส่ตู้ขนอิฐนะ
0: ครับ
1: tvpworld.com รายงานว่าตำรวจโปแลนด์และเยอรมนีได้ร่วมกันทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศโดยยึดกัญชาได้เกือบ 1.2 ตันซึ่งมูลค่าในตลาดมืดประมาณ12ล้านยูโรหรือกว่า456ล้านบาทที่ถูกซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กของเยอรมนีและมีปลายทางที่ประเทศโปแลนด
0: ์ครับ
1: กลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติได้ปกปิดการขนส่งยาเสพติดจำนวนมหาศาลโดยใช้สินค้าที่ซื้อเชิงที่ซื้อขายเชิงพาณิชย์ที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับซ่อนกัญชาไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐศิลาแรงการยึดกัญชาครั้งนี้เน้นให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้จากผู้ต้องสงสัย8คนที่ถูกจับกุมมี6คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นและคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดรวมถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อการสืบสวนร่วมกันระหว่างประเทศและมีความคืบหน้าให้มีความคืบหน้ามากขึ้น
0: โอ้โห
1: นะก็มาจากมาต้นทางมาจากประเทศไทยมาทางมาทางเรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์มา
0: บรรทุกอิฐไป
1: บรรทุกอิฐไอ้นะศิลาแรงนะฮะ
0: ศิลาแรงอ่าฮะครับครับ
1: ไอ้ที่เราเห็นไอ้ตามปราสาทขอมทั้งหลายนั่นแหละ
0: ครับ
1: นั่นแหละเขาใช้ศิลาแรง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คงจะเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเขาอะนะ
0: อ่าฮะ
1: ของฝรั่งเขาก็ถือว่าเป็นของแพง
0: โอ้คนสวยนะพี่ฐาน
1: ก็คงจะเป็นของแพงเขาแหละ
0: ครับ
1: ก็เอาไอ้นั่นใส่ไปในตู้แล้วก็บังๆไว้ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นกัญชา
0: อือฮึ
1: 1.2 ตันนะ
0: ครับ
1: ไม่พอนะฮะยังมีอีกพร้อมๆกันเลยนะ
0: ครับ
1: ผู้จัดการบอกไทยดังไม่หยุดอินโดนีเซียยึดช่อดอกกัญชาต้นทางจากไทย 3.37 ตันสาอันนั้น 1.2 อันนี้ 3.37 ตัน
0: 3,000 เกือบ4กิโลกี่สะเกือบ 4,000 กิโลฮะ
1: รวบคนเดินของอีก12รายด้วย
0: ครับ
1: อันนี้อินโดนีเซียนะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียหรือว่า BNN แถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่พร้อมตรวจยึดของกลางช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวม 3.37 ตันโดยระบุว่ากัญชาล็อตนี้กัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่าของกลางถูกลำเลียงผ่านเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อนใช้ปฏิบัติการส่งมอบภายใต้การควบคุมเพื่อติดตามเครือข่ายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายทั้งผู้ขับรถบรรทุกผู้ดูแลโกดังผู้ประสานงานด้านขนส่งและผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและของกลางเพิ่มเติม BNN เนี่ยก็หน่วยปปส.เข้าเนี่ยนะระบุว่าช่อดอกกัญชาทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายจำหน่ายเพื่อการเสพโดยตรงแต่ถูกเตรียมนำไปสกัดสาร THC สำหรับใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
0: โอ้โห
1: ก่อนกระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซีย
0: ผมก็ดูว่ามาโยดแก้บอมบัด
1: ไปใส่เป็นผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ทางการอินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างติดตามผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติอีก2รายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผู้บงการเครือข่ายต่างประเทศพร้อมขยายผลเพื่อสืบสวนเส้นทางการลักลอบขนส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งนี้การที่ทางการอินโดนีเซียระบุว่าช่อดอกกัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยเป็นข้อมูลจากการแถลงของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี
0: ้ครับ
1: ก็มันก็ไม่ยากหรอกครับเพราะมันมาทางเรือ
0: ครับคนเยอะเลย
1: คอนเทนเนอร์มาก็ถ้ารู้ว่ามันมาจากท่าเรือไทยก็รู้เลยละชัดเจน
0: ครับคือบ้านเราแม้ปลดล็อกไปแล้วใช่ไหมพี่ปีศาน

0: แต่ว่าการนําเข้าส่งออกยังเป็นความผิดอยู่แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเอาถ้านึกเนี่ยนะฮะเขายังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่เขาเลยย้ําเตือนกันครับจะเดินทางเนี่ยไอ้ลูกอมไอ้น้ํามันกัญชาที่เอาใช้บําบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยคุณอย่าเผลอพกติดตัวไปนะเพราะว่ามันมีความผิดมหันต์ในประเทศอื่นๆบ้านเราปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วไงฮะตามตรอกซอกซอยก็จะมีคาเฟ่กัญชาอยู่อะพี่เบสานเห็นไหม
1: ก็คุณอะไรอ่ะที่เป็นที่เขามาออกรายการหวนกระแสของหนุ่มกัญชัยอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เป็นสาวสองอ
0: ่ะ
1: อันนั้นเขาไปโหลดของแทนเพื่อนของเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นในนั้นฮะคุกกี้
0: อ๋อคุกกี้กับไอ้
1: คุกกี้กัญชากัญชา
0: ครับ
1: เอาเข้าฮ่องกง
0: ครับ
1: ประมาณสักเป็นสิบพออ่ะ
0: ครับ
1: เป็นสิบพอคงไม่ใช่เอาไปกินเล่นอ่ะคงจะเอาไปขายอ่ะ
0: ครับ
1: คุกกี้กัญชาเอาออกไปจากเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอ้างว่ากระเป๋าตัวเองน้ำหนักเกิน
0: โอ้ให้เพื่อนช่วยโหลดให้
1: เพื่อนน้ำหนักยังพอมีก็เลยฝากโหลดในนามเพื่อน
0: ครับ
1: ทางตม.ของฮ่องกงก็รวบโดนระหว่างต่อสู้คดีต้องไปติดคุกอยู่ฮ่องกง14เดือนกว่าจะรอดมาได้ด้วยอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนโหลดของที่สุวรรณภูม
0: ิไม่ใช่ของเขาใช่ไหม
1: มันเห็นภาพมันอธิบายได้ชัดจนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้อง
0: ครับ
1: จึงได้กลับบ้านได้แต่ว่าระหว่างต่อสู้คดีก็14 เดือน
0: คือผสมไม่รู้มากน้อยขนาดไหนนี่พี่เภสัชตอนแถลงข่าวตอนที่กำลังดังๆเรื่องของการปลดล็อกกัญชาจะมีภาคเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับขนมที่ไม่ใช่คุกกี้อ่ะเหมือนเค้กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใบบันนี่หรืออะไรเนี่ยประมาณนี้พี่เภสั
1: ช
0: แล้วผู้สื่อข่าวไปแถลงข่าวแล้วไปชิมนะเนี่ยฮะเป็นสุภาพสตรีของใกล้ๆเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหอาการมันขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันผสมมันมากน้อยขนาดไหนฮะลุกเดินไม่ได้ครับต้องประคองกันออกมาเลยฮะอันนี้อันตรายจริงๆแล้วมันยิ่งแปลงรูปมาเป็นขนมเนี่ยเด็กเล็กคนไม่รู้อินโนอินเน่คนอาจจะมีโรคประจำตัวอันตรายพอสมควรอยู่นะมันก็เลยต้องมีข้อกำหนดว่าไอสารไอที่จะต้องใส่ไปมันควรขนาดไหนใส่อาหารใส่ได้แค่ใบห้ามเอาช่อดอกเข้าไปใส่ในอาหารนะที่จะชูรสอะไรกันเนี่ย
1: แต่ฮ่องกงนี่เขาห้ามเลย
0: ห้ามเลยใช่ไหม
1: ผสมก็ไม่ได้ครับไม่ได้ทั้งหมดอ่ะกัญชาไม่ได้เลย
0: ครับ
1: เป็นของเป็นยาเสพติดเขายังเป็นยาเสพติดอย
0: ู่ของบ้านเราเนี่ยนะฮะเมนูอาหารเอาใบเดี๋ยวไปปรุงได้ชูรสได้นะฮะเราปลดล็อกไปแล้วไงครับ
1: มันดูตามนี้แล้วมันใหญ่กว่าเรื่องของแอร์มีนานะ
0: ครับ
1: ท่านนายกก็ยังกวดขันอยู่เฉพาะกรณีของแอร์มีนาก็ต้องทราบด้วยว่ามันไม่ได้ออกเฉพาะท่าอากาศยานมันไม่ได้ใช้เฉพาะแอร์เดียวนะ
0: ไปทางเรือ
1: มันโหลดกันใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเลย
0: ไปเป็นตันๆเลยนะฮะ
1: แล้วไปกันเป็นตันๆเลยนะเขาไปจับได้ทั้งที่เยอรมันโปแลนด์ทั้งที่อินโดนีเซีย
0: อันนี้ถ้าข้อวิพากษ์วิจารณ์ความละหลวมเนี่ยแสดงว่านอกเหนือจากท่าอากาศยานกรณีที่จะเอาสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรเรามีปัญหาสิครับถ้าอย่างนี้ฮะสำแดงเท็จอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: หน่วยงานที่จะต้องดูแลอย่างน้อยก็ต้องมีศุลกากรมี
0: ครับ
1: ไอ้ท่าเรือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของหน่วยงานท่าเรือใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนการท่าก็ต้องมีระบบแบบสินค้าที่จะส่งออกไปมันก็ต้องมีการตรวจตาอยู่แล้วล่ะ
0: ก็เข้มงวดขนาด
1: ไหนความสามารถของเราตรวจได้ขนาดไหนเท่านั้นแหละ
0: เข้มงวดขนาดไหนพี่ไพศาลเคยไอจำนี้ได้ไหมฮะกรณีหมูราคาตกอ่ะแล้วก็มันเกลื่อนไปเต็มท้องตลาดร้านหมูกระทะ99 บาทไม่อิ่มไม่อั้นน่ะยังมีก่อนหน้านี้ครับพอไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ดูเนี่ยนะโอ้สำแดงเท็จกันทั้งนั้นเลยมันคือเนื้อหมูฟรีซมาไม่รู้จะกี่ปีค้างอยู่ครับมันทำให้ผู้เลี้ยงหมูในไทยเราอยู่ไม่ได้
1: ตอนน
0: ั้
1: นสำแดงว่าเป็นอะไรนะ
0: สำแดงเป็นสินค้าประเภทอื่นหมดเลยเปิดออกมาก็คือเนื้อหมูฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็รู้สึกศุลกากรก็เคยยอมรับว่าไอ้เรื่องเขาไม่สามารถตรวจได้ทุกตู
0: ้ครับ
1: ก็เคยพูดนะ
0: ครับ
1: ทั้งเครื่องมือทั้งกำลังคนอะไรไม่เพียงพออะไรต่างเพราะว่างั้นนะ
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาล

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: มาดูที่นายกวันนี้แถลงใช่ไหมฮะ
5: ก็ประชุมครั้งแรกนะฮะกับทางปปส.ท่านนายกบอกอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยขอไตรมาสสักหนึ่งรอบนะฮะจะคุยกันนะครับเพราะว่านายกลงมาดูปปส.ด้วยตัวเองแต่หากมีประเด็นสำคัญอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมฟังพี่ไพศาลเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกอาจจะเรียกประชุมเพิ่มก็ได้นะครับนายกบอกอย่างนี้การเข้ามากำกับดูแลคณะกรรมการชุดนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันและก็ปราบปรามและกำจัดให้หมดไปภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่ครับขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้ถือเป็นวาระชาติเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขรวมถึงจะใช้โอกาสสถานะที่ตนเองอยู่นี่นะฮะจะเชื่อมโยงงานทุกหน่วยงานเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดให้ได้นะครับนายกบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับมีการแถลงข่าวป้องกันปราบปรามจับกุมกันทุกเดือนเพื่อให้เป็นอุปสรรคให้การลำเลียงสู่ปลายทางมันยากขึ้นแต่จะต้องกำจัดต้นทางให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องไล่จับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากรและก็งบประมาณโดยเบื้องต้นหารือกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับยืนยันว่าจะไม่นำชีวิตของบุคลากรไปเสี่ยงฉะนั้นต้องไปปราบตั้งแต่ต้นต่อซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมา10 เดือนแล้วด้วยนะฮะสิ่งที่รู้สึกเสมอก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานเขาทุ่มเททำงานจริงผมมั่นใจหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่มีนอกไม่มีในแน่นอนและทุกคนก็นำข้อสั่งการของผมไปปฏิบัติทุกคนและทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความทุ่มเทผมไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนหรือมีพิษอะไรขึ้นมาที่จะทำให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนั้นมีอุปสรรคนะครับก็ประมาณนี้ก็เกริ่นไปเรื่อยๆนี่นะฮะก็คือขอให้ช่วยกันนะครับสิ่งที่เราทำเรื่องนี้นะฮะที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องถูกตรวจเป็นพิเศษหรือว่ามีวีซ่าพิเศษเนี่ยเพราะเรามีปัญหาเรื่องนี้ครับทุกคนเขาไม่เชื่อเราแล้วไงพี่ไพศาลถือพาสปอร์ตโอเล่มสีน้ำตาลมีตราคุดใช่ไหมตรวจเข้มหน่อยเพราะว่าโอ้โหมีประวัติมีข่าวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ครับถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเห็นพาสปอร์ตไทยในท่านนายกบอกเลยนะฮะเขาจะผายมือขอตรวจสอบก่อนถือเป็นความเสียหายตามมาเพราะปัญหายาเสพติดจะนำมาสู่อาชญากรรมสังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็จะไม่มาด้วยนะครับเรื่องเร่งด่วนก็คือขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหลังเกิดกรณีแอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนายกบอกว่ามีคดีคนไทยถูกตั้งข้อหามา6 คดีแล้วนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะพี่ไพศาลอาจจะยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าน้องแอร์สาวคนนี้ข่าวทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาฮะพอเจอข้อมูลว่าโอ้โดนไป6 คนแล้วเหรอ

0: คดีแล้วเหรอเนี่ยนะนายกบอกว่าภาพลักษณ์ประเทศมันเสียหายดังนั้นจะต้องมีมาตรการเพื่อทำให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีการตอบสนองกับเรื่องนี้รวมถึงมีมาตรฐานที่เพียงพอนะที่จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่นายกประชุมวันนี้ครับพี่เบสาน
1: คืออีกนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคน
0: ครับ
1: อย่างเดียวสิมันเป็นเรื่องของระบบการค้าระหว่างประเทศด้วย
0: คือก่อนหน้านี้เอาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทุกประเทศในการกำจัดสารตั้งต้นนะพี่เบสานคือที่ท่านนายกบอกก็คงต้องปราบตั้งแต่ต้นทางเลยก่อนหน้านี้เราจับได้เป็นตันพวกสารอะไรต่างๆที่สามารถเอาไปผลิตยาเสพติดได้เป็นมหาศาลมันก็จะออกจากตรงไหนไปได้พี่เบสานก็คือ1ผ่านมาที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะผ่านประเทศเราฮะจะไม่ผ่านไปแถวๆเพื่อนบ้านกัมพูชาสปป.ลาวพม่าไอ้วัตถุดิบต้นทางอ่ะสารเคมีต้นตอของการผลิตยาเสพติดจะไม่ผ่านไปประเทศอื่นจะผ่านบ้านเราฮะถ้าเราละหลวมพอลอดไปสู่ชายแดนได้แล้วก็ผลิตยาเสพติดมันก็ย้อนกลับมาที่บ้านเราไม่ว่าจะยาบ้าก็คือระบาดในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภทอื่นอย่างเฮโรอีนไอซ์ประมาณเนี้ยเราคือทางผ่านส่งไปประเทศที่3เนี่ยที่เราเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือไอ้สารตั้งต้นเราแก้ไม่ได้เราจับกูไม่หมดพี่เบสานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รายวันเนี่ยนะฮะต้องลงไปถามฝ่ายคำมั่นคงดูครับเพราะเขาบอกเลยถ้าเอาคดีมาเปรียบเทียบตั้งเป็นสมมติฐานแล้วก็เคลียร์รายคดีนะพี่เบสานส่วนใหญ่อาจจะเกินครึ่งด้วยมันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องและวิธีการขนของ
1: เขาส่งเข้ามาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะส่งไปประเทศที่3ครับเพราะว่าถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นยาเสพติดประเภทอื่นเราคือทาง
1: ยาไอซ์ยาอะไร
0: ใช่ครับ
1: นะโคเคนพวกเนี้ยนะ
0: ใช่ครับแล้วเวลา
1: เขาอินอันนี้พวกนี้ออกไปข้างนอก
0: ใช่ฮะเวลาเขาขนกันลักษณะนี้เขารู้เลยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอ่ะไปวางระเบิดมุนที่ไปก่อเหตุไม่สงบจุดนี้หน่อยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจตอนกลางคืนออกมาไม่ได้ครับกลัวโดนลอบกัดวางแผนซ้ำซ้อนเจ้าหน้าที่กลัวถูกอย่างนั้นนะฮะเช้าฮะจึงจะมาตรวจที่เกิดเหตุตรงนี้แหละครับมันเคยมีประวัติว่าที่ปัตตานีมันมีเหตุระเบิดใหญ่เกิดขึ้นกลางเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถอนกำลังออกนะพี่เบสานอีกมุมหนึ่งของขอบเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ไปจับยาได้เป็นตันๆเลยนะนั่นแหละครับพอสืบสาวเราเรื่องไปก็คือขบวนการที่ไปก่อเหตุบึ้มเนี่ยนะฮะกับขบวนการขนเขาพวกเดียวกันครับพอเขารู้ว่าเขาบึ้มไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ออกมาตรวจแน่นอนขนได้เลยคืนนั้น
1: อ๋อช่างก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเอื้อประโยชน์กันนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่เขาเลยตั้งนี่ไงนี่คือภัยแทรกซ้อนไม่ว่าพวกค้าน้ำมันเถื่อนขนของเถื่อนผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองหรือความเห็นต่างโดยนั้นมันผสมกลมกลืนไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเลยเราต้องแยกเป็นรายคดีว่าคดีไหนคือความมั่นคงคดีไหนคือภัยที่มันมาแทรกซ้อนกับเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะครับ
1: ครับแต่วันนี้นายกประชุมยังเน้นที่เรื่องแอร
0: ์ครับ
1: ขนเฮโรอีนอยู่นะ
0: ฮะ
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาที่ส่งไปเยอรมันโปแลนด์หรือว่าอินโดนีเซียที่บอกต้นทางไปจากประเทศไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไป
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
0: โอ้โหแล้วข่าวนี้มันก็จะกระฉ่อนโลกเลยนะ
1: มันก็จะไปรวมศูนย์ที่ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยคนไทยก็มัวหมองนะเสียหาย
0: ครับ
1: คนก็มองว่าเราเป็นทางผ่านหรือว่าเป็นในฮับของไอ้การกระจายส่งออกยาเสพติดทั้งกัญชาทั้งเฮโรอีนทั้งไอ้ยาอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวง
0: ครับ
1: เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหาย
0: โอ้โหคือมองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหาพี่เบสานที่พี่เบสานบอกถูกเลยนะฮะความวัวยังไม่ทันหายความกระเบือเข้ามาแทรกเนี่ยนะฮะสอบก็ทุจริตนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปแล้วก็โกงกินถูกจับคาโต๊ะทำงานมีวันนี้เหมือนกันนะครับยาเสพติด
1: เรียกอะไรเรียกไอ้ใบอะไรป.3ใช่ไ
0: หมครับเรื่องของอาวุธปืน
1: ป.3นี่ขอซื้ออาวุธปืน
0: ครับ
1: คือป.4เนี่ยอะไรพก
0: ครับพกคือใบป.3เนี่ยเอกสารที่ขอในการยื่นนะพี่พิสาร5บาท

0: เรียกไปหมื่นหนึ่งฮะลดลงมาเหลือ8,000เขาอัดคลิปไปเลยนะฮะโอ้โหคำขอเนี่ย5 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณไปเรียกเขาหมื่น
1: ใหญ่เขาบอกให้ช่วยหน่อยให้ช่วย
0: ครับ
1: ยังไงต้องหมื่นหนึ่งนี้ช่วยกันแล้วใช่ไหม
0: โอ้โหแล้วปืนไปถูกที่ไหนแล้วฮะถ้าจะขอมีเนี่ยปืนหนึ่งก็ครึ่งค้อนแสนนะถ้าดีๆหน่อยก็เกือบแสนนะครับแล้วต้องมาเสียไล่ไปทางอย่างนี้อีกนะครับวันนี้ก็เลยไปจับกุมคาโต๊ะทำงานเลยนะพี่เพศาน
1: ครับ
0: ม
1: ีญาติผมคนหนึ่งรู้สึกซื้อปืนมา100,000 กว่า
0: ครับ
1: สมิธแอนด์เวสซันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือของจริงๆเนี่ยรู้สึกจะ50,000-60,000อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปทำตกหาย
0: เอ้า
1: ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
0: หล่นลงไป
1: พุงไปแล้วมันตกอ่ะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็เลยไปฝากบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายบอกว่าช่วยประกาศหน่อยว่าใครพบ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ากำนันมาแจ้งบอกว่ามีคนพบแล้วเขาขอ30,000
0: เอามาคืนเนี่ยนะฮะ
1: บอกเขาขอ30,000
0: ครับ
1: ก็เลยรวมแล้วก็เป็นแสนกระบอกญาติผม
0: โอ้โหครับโอ้นายนี้ก็หมดอนาคตไปเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วครับ
1: ปลัดเนี่ยนะ
0: เป็นปลัดเนี่ยฮะใช่ครับ
1: ผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะภัยจะมาถึงตัวเลย
0: ครับ
1: ต้องรีบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ครับ
1: โอ้ยหลักฐานชัดเลยนี
0: ่ครับ
1: เขาย้อนสอนเขาอัดคลิปไปเพียบเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนเขาคงโกรธเลยนะมาเรียกเขาอย่างว่าเขาโง่นะกันนะ
0: โอ้โหก็ไอใบคำขอเนี่ยมัน5 บาทนะฮะแต่เรียกไป10,000 บาทนะครับในการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนฮะต่อมาโอ้ไม่เอาไม่เราลดราคาให้ฮะเป็นบุญคุณอีกนะลดเหลือ6,000ฮะเหลือ6,000ฮะตามธรรมเนียมค่าใบอนุญาตเนี่ยฉบับละ5 บาทเท่านั้นเองฮะ
1: แต่ว่าค่าขอค่าเอกสารใบละ1,000ไอ้ใบละ500อีก2 ใบ
0: ครับ
1: รวม1,000รวมไปบวกเป็นเสร็จ6,000
0: ผู้เสียหายอัดคลิปไว้ก่อนเอาไปแจ้งต่อปปช.จนนำมาสู่การยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติ
1: ล่อซื้อเลย
0: ล่อซื้อเลยนะฮะนะฮะก็เนี่ยพักกันครู่นึงก็ได้ครับพี่เปสารเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับคือเรื่องกัญชาของเรามันก็ยังไม่ทำให้มันเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนนะ
6: ครับ
7: จะอนุญาตไม่อนุญาตอะไรยังไงก็ยังปล่อยปละละเลยกัน
6: คือระเบียบควบคุมใช่ไหมพี่ไพศาลที่
7: ระเบียบควบคุมมันทำให้มันก็เกิดความหละหลวมขึ้น
6: ครับ
7: เพราะว่าคนก็สามารถยังสามารถเข้าถึงได
6: ้ครับ
7: ใช่ไหมฮะพร้อมว่าเข้าถึงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสต็อกมีอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นแหล่งที่

0: ที่
1: ถึงขั้นว่าผลิตแล้วก็หรือนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกต่อหรือผลิตแล้วส่งออกมันก็เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย
2: โอ้โหถ้ามันเป็นลักษณะตันๆอย่างนี้ต้องปลูกกี่ไร่อะครับเนี่ยกว่ามันจะได้มาขนาดนั้นนะพี่เวส
1: าผมก็ทราบว่าเขามีคนเขาลงทุนปลูกกันอยู
2: ่อ่าฮะ
1: ตามที่ผมทราบนะ
2: ครับ
1: เขาลงทุนปลูกลงอะไรกันอยู่
2: อย่างนี้ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาลักลอบปลูกลักลอบขายกันไม่แห่ขนกันมาบ้านเราเหรอครับเนี่ย
1: ของเราเขาห้ามนำเข้าใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับยังห้ามนำเข้าอย
1: ู่ส่งออกอยู่ใช
2: ่ไหมใช่ครับใช่ครับยังผิดกฎหมายอยู่ฮะ
1: ก็คือส่งออกจากไทยได้มันต้องมีแหล่งผลิตอ่ะ
2: ครับ
1: ถ้าผลิตไม่ได้มันก็ต้องมีการนำเข้ามาก็แสดงว่ามันก็
2: แต่นำเข้ามามันก็เป็นเพียงแค่กฎหมายศุลกากรนะพี่เปสารมันไม่ได้โดนเรื่องของยาเสพติดฮะ
1: ใช่นี่ก็เป็นมันก็กระโดนไปในชั้นคือ
2: คือไม่ผ่านพิธีศุลกากร
1: เขาห้ามส่งออกมันก็คือเป็นสินค้าต้องห้ามนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ที่เขาจับได้นะก็แสดงว่ามันก็ออกไปได
2: ้ครับ
1: ไอ้ที่จับไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่นะ
2: ก็นั่นนะฮะมีโทษไหมมีโทษนำเข้าส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเขาจับได้นะฮะโทษตั้งแต่2ปีถึง15ปีปรับ 500,000 ถึง 1,500,000 บาทฮะอันนี้มาตรา75วรรค1นะฮะแล้วก็วงเล็บ2จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่นะอันเนี้ยก็คือกฎหมายในการนำเข้าส่งออกนะฮะแต่ว่าการใช้ในประเทศเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลห่วงใยก็คือมันมีทุกตรอกซอกซอยในเรื่องของไอ้คลินิก
1: ร้านกัญชา
2: ร้านกัญชา
1: เนี่ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ที่จะเอามาจับกันจริงๆเนี่ยมันคือกฎหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขพรบควันก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่แน่ใจว่าเศรษฐีตรงเนี้ยมันมีจับกันบ้างหรือเปล่าไง
1: ไม่ค่อยได้ยินอยู
2: ่ครับ
1: ได้ยินแต่ว่าก็ยังมีคนไปซื้อเสพอะไรกันต่างๆ
2: และไอ้น้ำจากใบกระท่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะพี่เบสานถ้าอธิบายไปแล้วเนี่ยนะน้องๆเยาวชนคนทำงาน
1: ตอนนี้ต้องแอบขายได้ใช่ไหมแต่ก่อนเปิดเผยเลยเมื่อก่อนไม่ได้ใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากไหนเนี่ยเพราะเห็นอยู่นะพี่เบสานขับรถอยู่เนี่ยบรรดาพวกพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเวลาเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาเปิดเบาะเลยคงกระหายน้ำมากคว้าขึ้นมาน้ำเขาสีน้ำตาลกันทั้งนั้นเลยฮะกระดกเนี่ยนะฮะ
1: คือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใส่ในถังไอ้ถังแช่
2: ครับ
1: ไอ้ถังแดงถังอะไรที่
2: ถังน้ำเงินถังแดงถังน้ำแข็ง
1: นั่นนั่นแต่ก่อนก็วางกันโดดเด่นเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าถ้าจะขายก็เขาเก็บใส่ถังพวกเนี้ย
2: ครับ
1: ลูกค้าขาประจำมาก็เปิดหยิบให
2: ้อย.เขาไปกวาดล้างมารอบแล้วฮะ
1: ก็มีก็เป็นทำเป็นระยะทำให้รู้บ้างว่าพยานจะปราบปรามอยู
2: ่ครับ
1: ครับก็เหมือนตำรวจจับซ่องโสเภณีอ่ะก็จับเป็นระยะ
2: จับเป็นระยะนะ
1: เพราะมันไม่จับไม่ได้ว่ามันเดี๋ยวไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ก็ยังถามว่ามีไหมก็มีตลอด
2: คือปลดล็อกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่สังคมห่วงใยก็คือเรื่องของระเบียบเข้ามาควบคุมนะฮะจะให้มันอยู่ในกรอบในข้อจำกัดยังไงอย่างเช่นกัญชาเพื่อจะใช้ทางการแพทย์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นทางการแพทย์จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะ walk in เข้าไปรู้สึกอะไรมีความเครียดไอ้ตรงนี้มันใครประเมินว่าคุณมีความเครียดจะเข้าไปในร้านประเภทนี้ครับ
1: ครับแต่ผมเชื่อว่านายกเนี่ยไอ้การที่จะมาพูดแล้วกวดขันเรื่องนี้ก็จะยากนะ
2: ครับ
1: ในเรื่องข่าวที่ว่าไปจับกัญชาตำรวจเยอรมันกับโปแลนด์เขาร่วมมือแล้วจับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
2: ครับ
1: หรือว่าที่อินโดนีเซียเขาแถลงซะใหญ่โตเลย3กว่าตัน3ตันกว่าเกือบ4ตันเนี่ย
2: ครับ
1: ส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปนะ
2: ครับ
1: นายกพูดก็เดี๋ยวคนก็จะย้อนถามเพราะมันเคยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่จะผลักดันในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่กันนะว่าถ้าจะแก้จริงมันก็ไม่ง่าย
2: ครับ
1: แล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมพูดตรงๆนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็มีบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าที่เขามากวดขันเนี่ยเพราะยาเสพติดอย่างเดียวนะแต่ว่าเขากลัวมากก็คือเรื่องกัญชา
2: ครับ
1: เพราะว่าคนเข้ามาแล้วก็มันมีโอกาสสูงที่จะถือ

0: ติดกระเป๋ากลับไปอ่ะ
1: โอ้ฮะ
0: คนออสเตรเลียมาแล้วก็มาเสพกันที่บ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วบางทีก็เกิดพกไปนิดๆหน่อยๆไปอะไรเงี้ยนะซึ่งของเขาถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ไง
1: เขาเห็นว่าบางประเทศเองเขาห่วงจะมาอบรมจับสัมมนาเนี่ยพอขึ้นชื่อไว้ไปประเทศไทยแลนด์ดีกว่าไหมเนี่ยบางประเทศเขาบอกว่าไม่อยากให้พนักงานของเขามาเลยกลัวมาลิ้มมาลองอะไรประมาณนี้พี่เพศานะ
0: ก็มีอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ได้ยินอยู
1: ่
0: ครับมาดูเรื่องกรณีเด็ก11ขวบนะ
1: ครับ
0: ผมเห็นมันมีคำถามอยู่สองเรื่องนะคือเรื่องว่าเด็กขับรถได้อย่างไรกับเรื่องว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษหรือไม
1: ่ครับ
0: วันนี้เนี่ยเรื่องที่ว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่เนี่ยมีคุณยุพินใครพี่มายนะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารหรือว่าที่เราเรียกว่าพ.บจ.มุกดาหารเนี่ยนะฮะได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเด็ก11ขวบที่ก่อเหตุขับรถแล้วไปชนพระสงฆ์ที่กำลังธุดงเดินธุดงอยู่เนี่ยเสียชีวิตให้รวมเป็นเสร็จตอนนี้เป็น10นะ
1: 10ครับก็คือท่านมรณภาพในจุดเกิดเหตุเลย5นะพี่เพศาลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้4เมื่อเช้านี้ท่านมรณภาพเพิ่มอีก1ฮะเป็น10แล้วครับ
0: เป็น10แล้วก็ยังสาหัสอีก2นะ
1: ครับ
0: คุณยุพินเนี่ยบอกว่าเด็กชายคนนี้จดทะเบียนเป็นคนพิการประเภท7คือเป็นออทิสติกขั้นรุนแรงไม่สามารถสื่อสารรับรู้อะไรได้เลยสมควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและพบว่าขาดการรับยาอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง อันนี้ทางพม.มุกดาหารเขายืนยันมาก็สรุปว่าเด็กคนนี้เป็นออทิสติก
1: ครับ
0: แล้วทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้รับตัวไปดูแลทางทีมแพทย์จะประเมินผลด้านสภาพจิตแล้วส่งมาให้ทางสภ.เมืองมุกดาหารใช้ประกอบทางคดี
1: ครับ
0: ซึ่งกระบวนการสอบสวนตัวเด็กทางสภ.เมืองอุบลจะเป็นเจ้าภาพสืบสวนสอบสวนร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นสาวิชาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ตามในส่วนของพม.เด็กพิเศษจะไม่มีความผิดจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษ
1: อ
0: ันนี้สำหรับพม.อันนี้เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาเด็กขับรถได้ยังไงผู้ปกครองอ้างว่าไม่เคยสอนไม่เคยเห็นเด็กขับนะลือกันไปถึงขั้นว่าเด็กเนี่ยขับยายไปขับรถไปส่งยายไปขายของเพราะยายเนี่ยขายของอยู่ตลาดสด
1: ครับ
0: ขายมาเป็น10ปีละไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาก็บอกไม่เคยเห็นเลย
1: อัน
0: นี้ก็น่าจะบอกได้ว่าคงถ้าอย่างนี้ข่าวอย่างนี้ก็ไม่จริง
1: ครับ
0: คือตอนนี้มันมีข่าวประเภทที่โซเชียลบ้างใครต่อใครบ้างออกมาโอ้โหข้อมูลเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกดูกันนะ
1: วันนี
0: ้ดูหน่อยว่าคนที่ให้ความเห็นหรือว่าคนที่มีข้อมูลเนี่ยมีตัวตนไหม
1: ครับครับ
0: มีตัวตนมีบุคคลอย่างเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยอันเนี้ยพม.เขาเป็นคนให้สัมภาษณ์เอง
1: ว่าเขามีบัตรอยู
0: ่แล้วจะต้องไปลงทะเบียนกับเขาไง
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พอโอเคสรุปว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอันนี้แน่นอน
1: อ่าฮะคือวันนี้พี่เพศาลผมมีโอกาสได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณหมอเดลฮะสุริยะเดล
0: ทรีปาตี
1: ใช่ครับใช่ครับก็คุณหมอเป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยนะครับคุณหมออธิบายอย่างนี้ฮะ11 12 13เนี่ยก็คือเด็กก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่นถ้าเด็กปกติเนี่ยอยากรู้อยากลองมีพลังเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นฮะอยากรู้อยากลองมีพลังอยากคิดอะไรก็ทำเลยนะฮะแต่ผลที่จะตามมาอะไรไม่รู้แต่เด็กเขาอยากทำอันนี้เด็กปกติเด็กพิเศษนะฮะถ้าออ

0: ออทิสติกเนี่ยเช่นเดียวกันครับเลือดวัยรุ่นมันร้อนแรงฮะอยากรู้อยากลองนะครับแต่ความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีพี่ไพศาลนะฮะซึ่งพอเห็นกุญแจรถอยู่อย่างเงี้ยเด็กพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะออทิสติกเนี่ยคุณหมอแยกประเด็นอีกนะถ้าออทิสติกก็คือในการรับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาการช้าไปเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นออทิสติกที่ IQ ยังปกติอันนี้จะเป็นเด็กพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยและคุณพ่อคุณแม่จะรู้เลยว่าลูกชอบอะไรพี่เบสันคุณหมออธิบายเลยนะฮะเด็กพิเศษกลุ่มนี้เวลาเขาฝังใจเขาชอบอะไรเนี่ยนะฮะเขามุ่งมั่นทำได้ดีกว่าคนปกติอีกนะครับ
1: ลงลึกเลย
0: ลงลึกเลยฮะอย่างเช่นปฏิทินไอ้พันปีเนี่ยวันไหนเวลาไหนตกฟากอะไรยังไงเขารู้หมดเลยนะฮะแป๊บเดียวสมองเขาไปเลยเพราะเขามุ่งทางนี้อย่างเดียวประเด็นที่สองถ้าเป็นจิตรกรวาดภาพชอบวาดภาพมากเนี่ยอาจจะวาดเก่งกว่าศิลปินอีกนะพี่สารเย็นเดียวกัน
1: แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
0: ทำอย่างไม่ได้เลยฮะมุ่งทางนี้ทางเด
1: ีย
0: ว
1: ไปเล่นดนตรีไปทำอะไรไม่ได้เลย
0: ใช่ครับแต่ทางนี้เขาจะเก่งเป็นแบบไบรท์ไปเลย
1: ที่เขาสนใจก็จะลงลึกได้มาก
0: เช่นเดียวกับเรื่องของยานยนต์ถ้าเกิดอยากจะขับรถยนต์ชอบเครื่องยนต์กลไกมากเขามุ่งมาทางนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องมาฝึกขับรถเขาสามารถ
1: เขาดูทุกวันเนี่ยเห็นเขาสามารถ
0: แล้วทำได้เลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่คุณหมอหยิบยกมาเพื่อจะมากลบกระแสว่าเอ๊ะไม่เคยฝึกหัดขับรถเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนเลยแต่ขับออกไปนอกถนนได้ยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: ก็อาจเป็นไปได้สำหรับคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นก็คือไม่เคยขับเลยไม่มีทาง
0: ครับใช่ครับ
1: ออกเกียร์หนึ่งก็สะดุดแล้ว
0: ครับ
1: เครื่องดับแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าสำหรับเด็กพิเศษเนี่ยคุณหมอเดลผมก็ฟังอยู่นะคุณหมอเดลบอกว่าเขาจะมีความสามารถที่ลงลึกไปได้
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเขานั่งแล้วเขาสังเกต
0: ครับ
1: ว่าขับพวงมาลัยยังไงใส่เกียร์ยังไงเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรไงเนี่ย
0: ดูอยู่ทุกวันน่ะ
1: คือถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งสนใจอะไรอย่างกว้างขวางด้วยบางทีมันไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้แม่นยำแต่เด็กพิเศษเนี่ย
0: ทำได้เลย
1: ละเอียดยิบเลย
0: ใช่ฮะนี่คือทักษะเฉพาะทางสูงสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษถ้าเขามุ่งมาทางยานยนต์นะก็ทำได้เลยนะคุณหมอบอก
1: นะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายโอเค
0: ครับ
1: ผมก็ต้องให้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับ
1: เพราะว่าหมอสุริยะเดลเนี่ยท่านก็เป็นแพทย์เด็กนี่นะ
0: ฮะ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
0: ครับ
1: หมอเดลเนี่ยเราเรียกกัน
0: แต่ว่าความผิดก็ต้องมีนะคุณหมอบอกอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรามีพรบคุ้มครองเด็กอยู่ไงครับก็เลยจะเข้ามาดูแลตรงนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กจะไม่มีความผิดเพราะมีพรบคุ้มครองเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบเนี่ยนะผู้ปกครองครับก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่คุณหมอเดียวก็ฝากไว้นะฮะว่าเจ้าหน้าที่รัฐคุณต้องเข้าไปช่วยดูแลผู้ที่เขาเสียหายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไปยื่นร้องยื่นฟ้องอะไรกันเองทางการหรือว่าภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยเยียวยาตรงนี้ครับและที่สำคัญคือน้องเมื่อได้รับการบำบัดดูแลจนบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาน้องมาดูแลหรือว่ากฎหมายจะเข้าไปดูแลน้องยังไงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปด้วยนะครับ
1: ครับคือขนาดว่าเป็นหมอเด็กนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทราบคุณหมอก็ทราบว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกเนี่ยมันคือเด็กที่มีคุณสมบัติยังไงนะ
0: ครับ
1: แต่คุณหมอบอกว่าอย่างนี้บอกเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเด็กปกติหรือเด็กพิเศษต้องถือว่ามีความผิด
0: ครับ
1: จึงเสนอให้มีการคุมประพฤติเด็กคนนี
0: ้
1: ให้ทำจิตอาสาตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ให้สังคม
0: ครับ
1: คือถ้าพูดอย่างนี้นะคุณหมอพูดหมายถึงว่าถ้าเกิดขนาดนี้ไม่ควรให้เด็กอยู่กับพ่อแม่ล่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่ตายายเนี่ยคงเอาไม่อยู่อ
0: ่
1: ะ
0: เอาไม่อยู่ใช่ครับ
1: คือต้องอยู่กับอะไรที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็เนี่ยใช้คำว่าต้องคุมประพฤติทำจิตอาสาตลอดชีวิตก
0: ็กรมคุมประพฤติต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เลยนะฮะและการเยียวยาต้องนอกเหนือจากสังคมแล้วที่เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยตัวน้องเองก็ต้องเยียวยาด้วยเพราะตอนนี้จิตตกมาก
1: เพราะว่าผมคิดว่าเนี้ยคุณหมอคิดว่าโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีความผิดแล้วเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่มีทางเลย
0: ครับ
1: เอาไม่อยู่หรอก
0: อ่า
1: ไม่มีความพร้อมไม่มีความเข้าใจที่เพียงพ

0: มันต้องไปอยู่กับหน่วยงานที่เขาดูแลโดยเฉพาะ
1: ครับก็แนวทางป้องกันนะฮะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษอยู่นะครับก็คุณหมอแนะนำอย่างนี้นะฮะบรรดากุญแจรถกุญแจบ้านสิ่งของเสี่ยงอันตรายเก็บให้มิดชิดเลยที่เด็กไม่สามารถหยิบจับด้วยตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองต้องสังเกตพฤติกรรมเรียนแบบหรือความสนใจที่มากผิดปกติของเด็กครับเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าลูกของเราเนี่ยเขาสนใจด้านไหนแล้วเขาจะเชี่ยวสนใจแล้วจะเขาจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ด้านนั้นโดยเฉพาะออทิสติกกลุ่มนี้พี่เบสานคุณพ่อคุณแม่รู้ดีฮะก็ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเช่นสนใจอาวุธปืนมากเลยบ้านมีปืนด้วยต้องทำยังไงฮะเก็บอย่างดีมิดชิดอย่างดีนะฮะไม่ให้เข้าไปแตะไปต้องได้เลยนะฮะอันตรายจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญฮะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่สนับสนุนปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมที่เกินวัยเสี่ยงอันตรายเอ๊ะเมื่อวานพี่ไพศาลบอกใช่ไหมสามขวบสี่ขวบหรือว่าไม่เกินสิบขวบขับรถไถได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายภาพออกมาชื่นชมอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนั่นนะหารู้ไหมนะ
1: อันตรายเลยครับใช่ฮะ
0: ต้องพักกันอีกสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับต่ออีกนิดเดียว
2: ครับ
3: คือมันมีคำถามว่าเด็กขับรถไปไหนปรากฏว่าครูที่โรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งเขาอยู่กับเด็กออทิสติกมาเด็กพิเศษมาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นออทิสติกแล้วเด็กคนเนี้ยอายุ11เนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำ
2: อ
3: ะไรที่เขาเคยทำอยู่ประจำเนี่ยเขาจะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องมาก
2: ครับ
3: จะเป็นเรื่องที่แบบเขาจะหงุดหงิดเขาจะแบบหัวเสียเขาจะแบบประท้วงหรือว่าแสดงอาการอะไรไม่ร
2: ู้
3: อย่างเช่นว่าถ้าเวลา11โมงเขาต้องกินข้าวหรือเวลาเที่ยวต้องกินข้าวเขาต้องกินนะ
2: ครับ
3: คุณจะไปเลื่อนคุณจะไปอะไรเขาไม่ได้คราวนี้ครูเนี่ยเขาบอกว่ายายเนี่ยโทรมาบอกว่าเด็กเป็นหวัดขอลา
2: ฮะ
3: ขอลาหยุดวันหนึ่งค่ะครูเขายังบอกด้วยว่าเด็กเขาจะนั่นไหมเด็กเขาจะ
2: จะมาโรงเรียนไหมอย่างนี้เหรอฮะ
3: เด็กเขาจะโกรธไหมครูก็ยังถามนะ
2: ครับ
3: แล้วครูก็เชื่อว่าที่เด็กขับรถมาเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาโรงเรียน
2: oh.
3: เพราะเวลานั้นเนี่ยเขาต้องมาโรงเรียนทุกวัน
2: ต้องย้ำคิดย้ำทำ
3: โดยมีพ่อขับมาส่งเขา
2: ครับ
3: เขาบอกว่าเนี่ยดูเวลานะครูเขาบอกนะด
2: ู
3: เวลาที่ออกมาแล้วเส้นทางที่มาเนี่ยคือเส้นทางที่เขาต้องการขับเขาต
2: ้
3: องมาที่โรงเรียน
2: oh.
3: ก็คือเขาเคยต้องไปโรงเรียนแล้ววันนี้ทำไมเขาไม่ไป
2: ครับ
3: ยายก็บอกว่าเป็นหวัดอันนี้เขาไม่เข้าใจหรอก
2: ครับ
3: แต่ว่าปกติวันนี้เขาต้องไปโรงเรียน
2: เขาต้องไปโรงเรียนให้ได้
3: เพราะฉะนั้นเขาต้องไปโรงเรียนให้ได้ส่วนเด็กส่วนยายส่วนอะไรเนี่ยไม่คงจะไม่มีความเข้าใจเพราะว่าเขาไม่พูดอยู่แล้วเขาไม่สื่อสาร
2: ครับ
3: นะแต่ครูบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก็เลยไปเอากุญแจมาขับรถเอง
2: เห็นว่ากุญแจมันคาอยู่ที่รถไม่ใช่เหรอพี่เพลาน
3: ก็เห็นก็นั่นแหละก็คงจะใกล้มือนะ
2: โอ้ฮะ
3: แต่ว่าเนี่ยว่าตัวด้วยวัตถุประสงค์นะผมว่าที่ครูก็พูดก็น่า
2: ก็มีเหตุมีผลอยู่ฮะ
3: มีน้ำหนักว่า

0: าจจะเป็นอย่างนั้น
1: เพราะครูเองเนี่ยก็ลองจากพ่อแม่ฮะเพราะว่าใกล้ชิดน้องคนนี้มากเพราะต้องอยู่กับคุณครูวันละกี่ชั่วโมงอะ7-8ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะจะรู้พฤติกรรมเลยที่ย้ำคิดย้ำทำอะไรเวลาไหนต้องทำแบบนั้นแต่เวลานี้เราต้องไปเรียนนี่ทำไมเราไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะเป็นไปได้ครับ
0: ก็มันมีหนังเรื่องนึงอ่ะที่ดัสตินฮอฟแมนเล่นกับอะไรอ่ะท็อปกันอ่ะ
1: ครับ
0: เฮ้ท็อปกันทอมครูซใช่ไหมทอมครูซดัสตินฮอฟแมนเนี่ยเล่นเป็นคนที่เป็นออทิสติกแล้วทอมครูซเนี่ยเป็นน้องคนเล็ก
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพ่อเนี่ยกลัวว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายน้องส่งเขาไปอยู่โรงเรียนเฉพาะแต่ว่าพ่อตายเนี่ยเลนแมนหนังเรื่องเลนแมนพ่อตายก็เลยแบบรู้สึกจะมีมรดกว่าเขาจะต้องไปดูแลพี่ชายอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่เคยเขาก็แบบไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยไม่เคยคบอะไรกันเลยไม่ทราบจะไม่รู้จักกันเพราะกลับแยกไปอยู่สถานบำบัดสถานดูแลเด็กออทิสติกคราวนี้ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเข้าใจว่านักเขียนเรื่องนี้เขาก็คงจะดูว่าคนเอาเป็นออทิสติกจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: เขาจะเป็นแบบอัจฉริยะเฉพาะด้านไม้จิ้มฟันล่วงมาจากปล่องลงพื้นเนี่ยเขารู้เลยว่ามีทั้งหมดกี่ก้าน
1: ครับโอ
0: ้แต่ว่าอย่างอื่นเขาไม่เป็นเลยนะ
1: ครับ
0: ทักษะด้านอื่นๆเขาไม่มีนะที่คนทั่วไปควรจะต้องมีนะ
1: ครับ
0: เขาไม่มีเลยแต่เขาจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะเสร็จแล้วอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยนะความเป็นออทิสติกเขาเลยเขาต้องทำอะไรแล้วเขาจะต้องทำให้ได้
1: uh-huh.
0: เวลานี้เขาจะต้องฟังวิทยุเขาต้องฟังให้ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าพิธีกรคนโปรดของเขาจะมาแล้วเลือกอะไรเงี้ยนะหรือโทรทัศน์เนี่ยผมจำไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาต้องดูให้ได้ถ้าไม่ดูเนี่ยโอ้โหอารวาสเลยเป็นเรื่องเลยก็เป็นลักษณะเหมือนย้ำคิดย้ำทำ uh-huh. ก็คือว่าอะไรที่เขาต้องทำเขาต้องทำ
1: ครับ
0: เนี่ยในหนังเรื่องนี้มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนะซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนเขียนเขาคงจะเอามาจากไอ้ลักษณะของคนที่เป็นออทิสติกอ่ะ
1: ใช่เลย
0: เขียนเอาไว
1: ้
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมาคงจะเอาเรื่องความที่จริงบางเรื่องใส่เข้าไป
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างที่ครูอธิบายเรื่องเด็กคนนี้ครับ
1: ฮะโอ้ก็ดูหน้าปกของภาพยนตร์อ่ะพี่เวสารฮะที่มีนักแสดงเรารู้เราเขาไม่ปกตินะครับโอ้นักแสดงแค่ขายเป็นภาพโปรโมทเนี่ย
0: ดัสซินฮอฟแมน
1: ใช่ครับ
0: เล่นเป็นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติก
1: ใช่ครับ
0: ฮ
1: ะ1988นะใช่ไหมฮะ
0: โอ้เหรอ1988เลยทอมครูซยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ครับยังหล่อกิ๊กอยู่
0: เลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมได้คุยเข้ามานะพี่เปสารคุณอารีนาบอกว่าซีรีส์เกาหลีฮะเรื่อง Good Doctor เนี่ยที่หมอ
0: อ๋อเป็นออทิสติก
1: ตัวเอกเป็นออทิสติกดังมากฝรั่งเอาไปรีเมคเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลเยียวยากันไปนะครับทั้งสองฝ่ายฮะฝ่ายผู้สูญเสียแล้วก็ฝ่ายผู้กระทำคือครอบครัวของน้องวัย11ขวบคนนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของประกันภัยก็ต้องโอ้โหว่ากันไปที่บอกว่า20ล้านมัน
0: ไม่ใช่ผมเพราะพรบไม่ใช่อยู่แล้ว
1: ใช่ไหมฮะ
0: ผมว่าคงยังมีการเข้าใจผิดอะไรกัน
1: คือมีแค่พรบรถยนต์อ่ะไอ้กับประกันภัยรถไม่มีอ่ะครับ
0: ไม่มีประกันเลย
1: ไม่มีประกันน่ะฮะพรบจะคุ้มครองได้ขนาดไหนฮะ
0: ไอ้พรบมันต้องบังคับอยู่แล้วมันมีทุกคัน
1: ครับ
0: รถปิ๊กอัพคันนี้ก็น่าจะเสียเท่าไหร่ของผมเสียมา600กว่าบาท
1: 600กว่าบาทใช่ครับ
0: โอ้มันเก่งนะนะ
1: ครับ
0: ของปิ๊กอัพผมไม่ร
1: ู้600ไม่ถึง800ครับพี่ไพศาลครับ
0: หมายถึงปิ๊กอัพใช่ม
1: ั้ยใช่ครับผมก็รถใหญ่เนี่ยกระบะเหมือนกันเนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยจับ6-700เนี่ยประมาณเนี้ยครับ
0: ก็จะแพงกว่ารถซีดาน
1: ครับก็ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฮะก็คือพรบครับไว้กับเทเวศประกันภัยนะฮะก็แต่ว่าเขาปรับเงื่อนไขใหม่นี้พี่ไพศาลเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาทนะฮะ
0: ทางราชการก็ต้องช่วยก็ต้องให้ผู้ปกครองอะไรของเด็กอะไรต่างก็ดู
1: ครับ
0: ต้องมารับผิดชอบ
1: ทางแพ่งฮะทางแพ่งเนี่ย
0: ก็คงไม่ได้มีฐานะอะไรมากแต่ว่า

0: รับผิดชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับขอให้ตัวเลขหยุดเท่านี้10รูปนะฮะที่มรณภาพไปเนี่ยก็มีอีกท่านอีกองค์นึงอ่ะพี่ไพศาลที่ต้องเอาไปรักษาที่อุบลเลยครับเฉพาะทางเลยครับอันนั้นก็หนักอยู่เดี๋ยวพักครู่นึงครับพี่ไพศาลฮะ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: วันนี้นายกประชุมกับปปส.
1: ครับ
2: คุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้ออันนี้เราคุยไปยังไงเนี่ย
1: ยังครับยังครับ
2: อ๋อนี่แสดงออกมาล่าสุดนะ
1: ครับ
2: คุณรัชดาบอกที่ประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานวันนี้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้อเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศประกอบด้วย1การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายจากนี้ไปต้องจูงสุนัขดมกันอุตลุดนะ
1: คือมันเพิ่มมาใหม่ก็คือขาเข้าเนี่ยเราจะตรวจเข้มขาออกอย่างที่ท่านพิพัฒน์บอกว่าให้เกียรติกันเราจะไม่ตรวจเข้มก็ต้องเอาสุนัขเคนายมาเพิ่มตรวจขาออกด้วยครับ
2: ตรวจขาออกด้วยเพื่อไม่ให้ไปสร้างความขายหน้าที่ไหนนะ
1: ครับ
2: สองการยกระดับการตรวจสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มงวดนะการกำหนดบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงสำหรับลูกเรือที่รับหิ้วหรือรับฝากสิ่งของรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากฝ่าฝืนแล้วก็ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือ Passenger Information Unit PIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบสัมภาระและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการประสานงานกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดไม่รู้ยังไงนะ
1: ครับ
2: บำบัดอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาพูดมาแค่นั้นว่า1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัย
1: อันนี้
2: ผลจากการประชุมที่วันนี้โฆษกคุณรัชดาแถลง
1: ครับมีมุมมองของคุณวิรุฒพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะฮะนะครับก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลฮะแสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นเนี้ยนะฮะยาเสพติดของแอร์สาวที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับปรากฏว่าพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยบอกว่านะครับแม้หลายคนจะมองว่าการถูกจับกุมที่ออสเตรเลียอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษที่รุนแรงแต่ว่าในมุมของหลักกฎหมายแล้วนะครับกลับเห็นว่าแอร์โฮสเตสรายเนี้ยอาจจะถือว่ายังโชคดีที่ถูกดำเนินคดีในออสเตรเลียมากกว่านะฮะเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาอธิบายว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียให้ความสำคัญกับหลักฐานสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าฝ่ายโจทก์จะสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหามีส่วนรู้เห็นแล้วก็มีเจตนาร่วมในการกระทำความผิดจริงหากอัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหารับรู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระและมีเจตนาลักลอบขนยาเสพติดศาลก็อาจมีคำพิพากษายกฟ้องได้ครับโดยผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองพันตำรวจเอกวิรุฒยังเปรียบเทียบกับกระบวนการดำเนินคดีในไทยนะฮะโดยมองว่าในทางปฏิบัติเมื่อพบยาเสพติดอยู่ในความครอบครองของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตัวบ้านพักยานพาหนะมักทำให้เกิดความเชื่อในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งผลให้คดีจำนวนไม่น้อยเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาของศาล แต่อย่างก็ตามความเห็นดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เชิงกฎหมายนะและกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศไม่ใช่ข้อสรุปของคดีแอร์โฮสเตสรายนี้ครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราถูกหลอกให้หิ้วให้ขนเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ในชั้นศาลของออสเตรเลียอาจจะยกฟ้องได้พี่พิสารแต่ว่าทางปปส.เองก็ยังไม่พูดได้เต็มปากว่าเธอเป็นผู้ถูกหลอกให้หิ้วหรือร่วมอยู่ในขบวนการมันต้องลงลึกในรายละเอียดอีกเพราะขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ
2: ่
1: แต่ถ้าเกิดหูลองคิดดูสิครับรับจ้างหิ้วแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยาเสพติดโอ้โหมันจะทรมานขนาดไหนอ่ะเพิ่งทำงานได้ปี2ปีอ่ะแล้วต้องโดนคดีหนักขนาดนี้พี่ไพศาล
2: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในต่างแดนด้วยนะครับ
2: คือแต่ว่าผมก็คิดว่าถึงว่ารอดนะ
1: ครับ
2: รอดจากคดีรอดจากการติดคุกที่ออสเตรเลียกลับมาเมืองไทยก็เหมือนตกนรก
1: ฮะ
2: เพราะว่างานการก็
1: ประวัติเสียแล้วนะ
2: ฮะใช่เขาก็ต้องให้ออกจากงานนะ
1: ครับ
2: แล้วถ้ามีอย่างนี้ก็ไปสมัครงานที่ไหนก็จะยาก
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
2: เงินเดือนดีๆขนาดเป็นแอร์เงินเดือนไม่สูงแต่ว่าค่าเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงรวมแล้ว
1: ค่าไฟอะค่าไฟแต่ละรอบ
2: 50,000-60,000ใช่ไหมเดือน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ยังจะไปขวนขวายรับหิ้วคงหิ้วของ
1: ก็
2: เพิ่มเติมอีก
1: ก็ยังผ่อนรถเดือนละ8,800อยู่นะฮะซื้อใช้ชื่อแม่ซื้อนะพี่ไพศาลแล้วก็ผ่อนเดือนละ8,800แล้วต้องส่งกยศ. อีกนะฮะยังใช้ที่เงินกู้เรียนไม่หมดเลยนะฮะเพิ่งส่งก็2 ปีเองนะครับ
2: ครับ
1: โอ้
2: ผมว่าไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะน่ายินดีอะไรถ้ารอดคุกมาได้นะ
1: ครับครับ
2: กลับมาก็คงจะไม่ตกนรกก็เหมือนตกนรกมันบางคนก็บอกโอ้ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวนะถ้าสมมติว่าเกิดถูกหลอกเนี่ยนะก็เนี่ยเพราะว่าไปเปิดรับความเสี่ยงเองใช่ไหม
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ใช่ฮะใช่ครับ
2: ไปเปิดรับความเสี่ยงเอง
1: ครับ
2: จะไปโทษใครก็ไม่ได
1: ้เนี่ยคือแม้หนีไปต่างประเทศก็ยังไม่พ้นคดีเนี่ยอย่างคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เนี่ยพี่ไพศาลอดีตผอ.สำนักพุทธที
2: ่ถูกจับได้แล้วกำลังสู้ในชั้นศาลอยู่เพื่อส่งตัวกลับมาเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับ
2: เขาไปตะคุบตัวที่เท็กซัสใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเงินเยอะเนี่ยก็จ้างทนายถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะสู้ได้เยอะสู้ได้นาน
1: ครับก็นี่แหล่งข่าวประจำผมตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งผอ.สำนักพุทธเลยนะครับโอ้โหพอ
2: เห็นว่าจบวิศวะ
1: ครับถ้าโดนคดีไปเนี่ยโอ้โหพอคดีเนี่ยไม่สิ้นสุดเลยนะฮะไอ้เงินทอนวัดมันหลายกรรมหลายวาระเลยอะ

0: พี่เพศาน
1: อืม
0: แต่ว่าวันนี้ปปชที่ออกมาก็คือชี้มูลคุณนพรัตน์และพวกนะฮะอันนี้เบิกเงินบูรณะวัดไทยอีกคดีหนึ่งนะครับเนี่ยเบิกเงินบูรณะวัดไทยที่เดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาที่อินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะชี้อยู่ในต่างแดนไม่ถือเป็น

0: ใช่ไหม
1: พนมสอนศิลป
0: ์อันนี้ก็เป็นผอ.
1: รองผอ.สำนักพุทธครับ
0: เป็นอดีตผอ.ด้วย
1: ครับอ๋อๆ
0: เป็นอดีตผอ.เขาเคยเป็นรองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผอ.
1: ครับ
0: ก็เรียกรับเงินทอนวัดในพื้นที่นราธิวาส
1: ครับ
0: ส่งผิดวินัยอาญาแจ้งสำนักพุทธเรียกค่าเสียหายคืนด้วยไอ้นี่มันมีรายงานเนาะปปช.ชี้มูล
1: โอ้โหแล้วคดีเนี้ยเรื่องเงินทอนวัดเนี่ยรอบก่อนหน้านี้พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่พิเศษสาร
0: ก็ส่วนใหญ่หลุดเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่หลุดส่วนใหญ่พระนะท่านหลุดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพวกข้าราชการเนี่ยอันนี้ไม่หลุดโดนกันไปเป็นส่วนใหญ
1: ่ก็เจตนาต้องมันดูที่เจตนาไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหมก็จะมาปุรณปฏิสังขรโบสถ์ศาลาหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาโครงการมาให้แล้วก็เงินเหลือยังไงเอาคืนผมมานะอะไรประมาณนี้พระท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอฮะประมาณนี้ครับแต่ว่าในทางราชการทำไม่ได้ไงฮะแล้วก็โดนพ่วงคดีไปทั้งนั้นเลยอะครับ
0: ครับอันนี้คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป
1: ์ครับ
0: เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตงบประมาณอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดสรรให้วัดสิทธิสารประดิษฐ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
1: ครับ
0: ประจำปีงบประมาณ2558ซึ่งก็จริงเมื่อปี58เนี่ยนายพนมได้มีคำสั่งสำนักงานพุทธสำนักพุทธเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยมีนายพนมเป็นที่ปรึกษาและมีนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการพร้อมกับพวก
1: ครับ
0: เนี่ยบรรยายมาละเอียดเลยว่ายักยอกเงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะ
1: ครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์นะฮะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักพุทธครับกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยจากการไต่สวนเนี่ยพบว่านายวิชัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างปี55ถึง63มีรายได้ตามแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.91นะรวมเป็นเงินนะครับ 3,786,000 กว่าบาทแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้นะครับโดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของตนเองและคู่สมรสรวมเป็นเงินนะที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยล้านกับ 80,000 กว่าบาทอ่ะพี่ไพศาลประกอบด้วยเงินฝากในชื่อของนายวิชัย1บัญชี 360,000 เงินฝากในชื่อของคู่สมรสนะฮะอีก 776,000 กว่าบาทนะฮะปปช.จึงชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกตินะฮะในส่วนของทรัพย์ที่ผิดปกติเนี่ยนะฮะก็ส่งรายงานไต่สวนพยานหลักฐานและก็ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยนั้นตกเป็นของแผ่นดินครับ
0: ครับ
1: มันอยู่กับเงินกับทองอะนะนะฮะ
0: ใช่
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 9:16 น.ครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับเนี่ยมันมีการปล่อยข่าวเรื่องการเมืองว่าคุณอนุทินอาจจะตกเก้าอี้แล้วจะมีนายกสำรอง
0: ครับ
1: ชื่อย่อสสลาขึ้นมา
0: ก็เมื่อวานทิ้งท้ายรายการเนี่ยพี่ไพศาลกำลังจะวิเคราะห์เลยเวลาหมดซะก่อนเนี่ยพี่ไพศาล
1: เออซึ่งผมก็บอกว่าเอ้าก็พรรคภูมิใจไทยเขามีคะแนนสูงสุด
0: ครับ
1: ก็เขามีแคนดิเดตนายก2คน
0: ครับ
1: ก
0: ็คุณ อนุทินกับคุณเสียศักดิ์
1: นอหนูกับ
0: สสเสือ
1: คุณเสียศักดิ์ก็สสเสือ
0: ครับ
1: คุณอนุทินก็ออ่างถ้าชื่อเล่นก็นอหนู
0: ครับ
1: จะเอาคุณเนวินนอหนูมาก็ไม่ใช่คุณเนวินก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกของพรรค
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: ฮะ
1: แล้วสสลาจะมาที่ไหนปรากฏว่าเขาไปดูชื่อทั้งหมดเลยนะของแคนดิเดตนายกทุกพรรคนะ
0: ครับ
1: สสลาเนี่ยมีคนเดียว
0: ฮะใคร
1: คือคุณสิริกัญญา
0: อ้าวคนละพรรคไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็เนี่ยวันนี้ที่รัฐสภาคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าและ
0: รองหั
1: วหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน
0: ครับ
1: ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวลือนายกรัฐมนตรีสำรองอักษรย่อสสลาจากพรรคสีน้ำเงินรอเสียบ
0: ครับ
1: หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองโดยมีบางคนมองว่าอาจจะเป็นนางสาวสิริกัญญานั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าหากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
0: ครับ
1: หากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
0: ครับ
1: ฉะนั้นคงไม่ใช่ตนคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญ2560ที่ไม่สามารถจะเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อไว้ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างที่ผมว่านะ
0: ครับ
1: ไม่จะไปคิดชื่อนู้นชื่อนี้ไม่ได้มันต้องเอาตามที่เป็นแคนดิเดต
0: ก็แคนดิเดตก็คุณสิริกัญญาไงก็เป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันไม่ใช่
1: แต่มันต้องโปรย้ายค่ายกันอย่างว่า
0: ก็ต้องโปรย้ายค่ายใช่ครับ
1: แม้จะมีช่องทางอื่นแต่ก็ต้องไปสุดทางแล้วจริงๆจึงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่า
0: ครับ
1: แล้วถามว่าแล้วมองว่าอาจจะมีความขัดแย้งในการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ล่ะจึงทำให้มีกระแสข่าวเช่นนี้ออกมานะมันอาจจะไปไม่ถึงนะแต่ว่ามันน่าจะมีเชื้อเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไหมอะไรทำนองนั้นนะ
0: ครับ
1: นี่ผมขยายความนะคำถามเนี้ยคุณสิริกัญญาบอกว่าตนมองว่าหากจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะต้องยอมรับว่าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งอื่นที่จะสามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้หากพรรคร่วมรัฐบาลย้ายค่ายหรือย้ายฝั่งกันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นการเตรียมนายกสำรองกันเช่นนี้ย้ำว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเหมือนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าพรรคและผู้นำจิตวิญญาณพรรคนอกับนออะไรเนี่ย
0: ครับครับ
1: ถามย้ำว่าจะมีเหตุการณ์เช่นงบประมาณไม่ผ่านจนทำให้ต้องเปลี่ยนตัวนายกจะเป็นไปได้ไหม
0: ครับ
1: กำลังมีเรื่องงบประมาณคุณสิริกัญญาเขาเป็นกรรมธิการวิสามัญอยู่ด้วยนะ
0: ครับ
1: คุณสิริกัญญาบอกว่าหากพ.ร.ก.เงินกู้หรือกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องใช้ความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งจะต้องมาจากคนที่มีความละอายใจค่อนข้างสูงจึงจะลาออกด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นนั้นแต่ตนคิดว่าเราไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้ในการเมืองไทยเท่าไหร่กับการที่นายกรัฐมนตรีคนไหนลาออกเพราะตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดฉะนั้นตนจึงคิดว่าสาเหตุสำคัญคือความขัดแย้งภายในเป็นหลักมากกว่า
0: ครับ
1: หรือหากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าซึ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันนี่คุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ
0: ์ครับโอ้แต่ถ้าเอาพรรคร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาความขัดแย้งโอ้กับทางคุณยศชนันทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ถือว่าเดินมาแทบจะโรยกลีบกุหลาบเลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล

0: รู้สึกเขาไม่ได้หมายถึงว่าระหว่างพักนะภายในพัก
1: ภายในพักเดียวกัน
0: ภายในพักเนี่ยนะก็คือในความหมายคุณสุริยาคือว่ามันน่าจะเป็นปัญหาภายในพักภูมิใจไทย
1: สนิมเกิดจากเนื้อใน
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าพักร่วมทั้งหลาย
1: พักร่วมครับเพราะว่าวันสองวันเนี้ยผู้สื่อข่าวพยายามกระแสถามเรื่องของสองนอมีปัญหากันหรือไม่และสองนอกับหนึ่งพอในพักภูมิใจไทยจะมีปัญหากันหรือไม่นะฮะคุณชัยชนกก็ออกมากลบข่าวอันนั้นวันแรกนะฮะที่บอกว่าเป็นทางการมากเลยในการอธิบายไปเนี่ยและก็วันที่สองผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินตอนกลับมาจากต่างประเทศนายกก็บอกว่าเนี่ยแหละฮะไม่มีปัญหาก็คุณชัยชนกตอบไปแล้วนี่เป็นนอนนกกับนอนเนไม่เกี่ยวกับผมเลยเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พอก็กับนอก็อธิบายไปแล้วเป็นใครไม่มีนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเบนไปที่อ้าวแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วลูกน้องล่ะคนที่มันอยู่เป็นคณะทำงานแล้วทะเลาะกันล่ะนายกก็บอกว่ามีเหรอจะกล้าเนี่ยผมให้เต้นไก่ย่างโชว์เลยประมาณนี้นะ
0: แต่วันนี้เมื่อวานก็คุยกันไปละ
1: การ์ตูนผู้จัดการลงภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะพี่เบสาร
0: ครับ
1: ยอมจานมาเรื่อยนะฮะก็เป็นภาพของอาจารย์นะฮะเป็นคุณครูเนี่ยเตะภาพตอนที่ออกไปหาเสียงกันนะพี่เบสารจำได้ไหมลงจากรถตู้แล้วก็เตะเข้าก้นเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มมีสวนนะฮะคนที่ลงจากรถตู้เตะอาจารย์บ้างเจอเตะคุณครูบ้างนะครับประมาณนี
0: ้มีงั้นเลยนะ
1: ก็เริ่มมีสวนแต่ว่ามันจะเป็นจริงเป็นข่าวหรืออะไรไม่แน่ใจเรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้เนี่ยถ้าเป็นวันหยุดจริงๆหรือจะมีงานมีการมีทำบุญใหญ่มีอะไรลักษณะแบบนี้นะทำพิธีอะไรที่มันสำคัญเนี่ยนายกมันจะบินไปบุรีรัมย์แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังไม่ค่อยได้ไปไงพี่ไพศาลก็เลยไม่แน่ใจว่าข่าวหรือที่มันออกมาเนี่ยมันตกลงเป็นยังไงกันแน่ไงครับ
0: ครับศาลวันนี้นัดไกล่เกลี่ยคดีสุชาติชมกลิ่นฟ้องไอซ์ลักชนกหมิ่นประมาท
1: ครับ
0: ปรากฏว่าล่าสุดสุชาติยอมถอนฟ้องเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งเท่านั้น
1: ครับแต่ก็ไกล่เกลี่ยไม่หายข้างล่างนะครับก่อนจะเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลนะครับ
0: เดี๋ยวดูคุณลักษณ์นกเขาให้สัมภาษณ์นิดหนึ่ง
1: ครับ
0: คุณสุชาติเอาคุณสุชาติก่อนสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยภายหลังการไก่เกลี่ยคดีว่าศาลได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจเนื่องจากคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวหาว่าตนทุจริตการเลือกตั้งในเขต1จังหวัดชลบุรีและใช้ถ้อยคำพาดพิงว่าเป็นรัฐมนตรีเฮงซวยทั้งที่ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าตนได้รับชัยชนะจากคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์นายสุชาติกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองยอมรับการตรวจสอบได้แต่สิ่งที่กระทบจิตใจมากที่สุดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีอายุมากและเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICUรวมถึงลูกที่ต้องเผชิญกับการถูกเพื่อนล้อเลียนจากข่าวที่เผยแพร่ไปจึงเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพียงคนเดียวแต่ขยายวงไปถึงคนในครอบครัวอย่างไรก็ตามวันนี้คู่กรณีได้เดินทางมาขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าศาลโดยกล่าวขอโทษที่ทำให้ตนและครอบครัวได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งตนในฐานะผู้ใหญ่กว่าเห็นว่าเมื่ออีกฝ่ายสำนึกและกล่าวขอโทษแล้วก็ถือว่ายุติเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าจะถอนฟ้องเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่สามารถให้อภัยกันได
1: ้ครับ
0: แต่คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันยังคงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะเห็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนมาเป็นเวลานานนะ
1: ครับ
0: ขณะที่คุณรัชนกนะคุณไอรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนบอกว่าภายหลังก็พิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยนางสาวชนกหรือไอสสพรรคประชาชนได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยมีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีร่วมสังเกตการณ์นะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามระหว่างแล้ว ในช่วงก่อนการให้สัมภาษณ์

0: ได้เกิดเหตุโต้เถียงกันเล็กน้อยเมื่อทนายความของนายสุชาติเดินเข้ามาอยู่บริเวณด้านข้างของวงสัมภาษณ์พร้อมระบุว่าให้รอผู้สังเกตการณ์ก่อนและขอร่วมรับฟังการให้สัมภาษณ์ทางด้านนางสาวรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนด้านอื่นพร้อมกล่าวว่าไม่ต้องการมีภาพร่วมเฟรมกับทนายความของคู่กรณีขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่าต้องการรับฟังข้อความที่ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองไม่ใช่รับฟังผ่านสื่อก่อนที่ทนายความฝ่ายนางสาวรัชนกจะกล่าวว่าขอให้ไปอยู่กับกลุ่มผู้สังเกตการแทนทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงนางสาวรัชนกจึงให้สัมภาษณ์สื
1: ่
0: อตามปกติโดยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้นายสุชาติได้เดินทางมาศาลตามนัดหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัดทำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายสุชาติระบุว่าไม่ได้ติดใจเอาความแล้วแต่เล่าว่าการนำเสนอข่าวและกระแสที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณแม่และบุตรของตัวเองโดยเฉพาะบุตรที่ถูกเพื่อนล้อที่โรงเรียนจึงได้กล่าวขอโทษนายสุชาติรวมถึงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารและกระแสข่าวพร้อมขอบคุณนายสุชาติที่ตัดสินใจถอนฟ้องก็ต้องขออภัยขอโทษท่านด้วยขอโทษครอบครัวท่านที่การสื่อสารของเราอาจส่งผลกระทบทำให้คุณแม่หรือว่าลูกของท่านได้รับผลกระทบทางสังคมโดยหลังจากนี้ตนจะมุ่งหน้าทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการศึกษาติดตามงบประมาณอย่างเต็มที่โดยจะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและโครงการต่างๆต่อไปเช่นกรณีอาคารสกายไนน์รวมถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการถอนฟ้องครั้งนี้มีเงื่อนไขหรือไม่คุณรัชนกตอบว่าเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและตกลงกันภายในศาลโดยตนได้แถลงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติรวมถึงประชาชนหากการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจพร้อมกล่าวขออภัยต่อทุกฝ่าย
1: ครับคุยกันให้มากขึ้นนะเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะยังเอาโพสต์ของสื่อช่องหนึ่งฮะที่โพสต์ว่าจบไป1คดีไอซ์รัชนกนัดไกล่เกลี่ยตัวแทนสุชาติแต่หาข้อสรุปไม่ได้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเพราะทนายอ้างไอซ์ทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆสุชาติเสียหายมากกระทั่งไอซ์บอกยอมสำนึกขอโทษทำให้สุชาติรีบมาศาลด้วยตัวเองทันทีรับคำขอโทษต่อหน้าศาลยืนยันถอนเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งรัฐมนตรีเฮงจุดๆๆเนี่ยนะฮะคดีอื่นยังอยู่อ่ะพอเขาโพสต์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณไอซ์บอกว่านี่พูดไปตอนไหนหรือว่าสำนึกมั่วซั่วหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในชั้นศาลก็มีการพูดกรณีที่คุณสุชาติบอกว่ามีผลกระทบต่อลูก
0: พ่อแม่
1: เนี่ยนะฮะ
0: ตรงนั้นพ่อแม่เขาลูกเขา
1: ครับครับก็หนึ่งคดีจบไปนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไงพี่เบสารวันงบประมาณที่ผ่านนะฮะแล้วมันมีภาพออกมาว่าคุณไอซ์เดินไปหาคุณชัยชนกครับแล้วก็มีแกนนำของภูมิใจไทยแล้วก็รองประธานในสังกัดภูมิใจไทยเข้ามาโอบกอดแล้วก็ลูบศีรษะเอ็นดูภาพออกมารู้สึกว่าคนดูฮือฮาชื่นมื่นนะฮะแต่ก็มีบางฝ่ายว่าโอ้โหรักกันเมืองเล่นปาหี่อะไรกันเนี่ยนะครับคุณไอซ์เขาก็อธิบายเหมือนกันนะไอ้ภาพที่มันออกมาอย่างนั้นนะครับคือเขาบอกว่าเดินไปบอกคุณชัยชนกว่ากระทรวงดียังไม่ส่งสัญญา THAI Passport มาให้เลยจะส่งให้ได้ไหมเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ทันทีเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีส.ส.นันทนาแล้วก็รองประธานสภามาเป็นพยานแล้วก็มีภาพปรากฏที่เห็นนะครับ
0: ผมไม่ค่อยไปติดใจอย่างนี
1: ้ครับ
0: หรือว่าไม่ไปคิดมากนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าคนอยู่ในสังคมด้วยกัน
1: ครับ
0: มัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: นาฬิกา31นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับเรา2คนนะครับสองจอครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: ค่ะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: มาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างสวัสดีพี่สุรัตน์พี่ปุญญวัฒน์นะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะคุณยายออสสามย่านสวัสดีนะครับนะฮะพี่วันนี้ก็มาแล้วนะครับหลายท่านบอกแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับโอ้โหแชร์ให้แล้วแชร์ให้แล้ว
3: ค่ะ
2: นะครับนะอยู่ที่ไหนอย่างไรกันพี่ๆนะครับนะครับก็ทักทายเราเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: เกือบร้อยท่านแล้ววันนี้นะครับผมมา
3: อ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ความเหม็น
2: ความเหม
3: ็นนี่มันก็ไม่ไหวนะชาวบ้านบางทีแบบต้องทนทุกวันเนี่ยไม่ไหวเลยอย่างชาวบ้านคนเนี้ยชาวบ้านที่เนี่ยที่หมู่ที่6บ้านเขานิยมตำบลพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเธ
2: อ
3: 20กว่าคนเลย
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ใช้รถไถ2คันปิดช่องสัญจรบริเวณปากทางติดกับป้อมตำรวจเขานิยมเลยนะคะบอกว่าช่วยแก้ปัญหาหน่อยเถอะโอ้โหแล้วบรรทุกเนี่ยขนขยะวิ่งผ่านชุมชนไปยังโรงงานรีไซเคิลเนี่ยแล้วรถบรรทุกแต่ละคันเนี่ยก็ปล่อยน้ำโสโครกไหลเลี่ยนลาดลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง รบกวนการใช้ชีวิตของชาวบ้านมากเลยโดยเฉพาะช่วงบ่ายก็บอกโอ้โหมีรถวิ่งเข้าออกเยอะนะหลายคันเลยตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าปัญหาเนี้ยมีมานานแล้วด้วยก็ไม่ยอมมีใครแก้ไขอยากเป็นรูปธรรมเลยชาวบ้านก็เลยวันนี้ขอยื่นคำขาดเลยให้โรงงานยุติใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเขานิยมโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยสั่งปิดโรงงานทันทีโดยไม่มีข้อแม้เลยแล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงงานเนี่ยเร่งดำเนินการฝังกลบขยะที่นำมาทิ้งทันทีด้วยเพื่อลดปัญหากับกลิ่นเหม็นที่โชยเข้ามาที่บ้านเรือนประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยตัวแทนผู้ประกอบการก็มารับปากว่าจะเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยจะสั่งการให้รถบรรทุกทุกคันเนี่ยอุดรอยรั่วด้วยซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเนี่ยไหลลงถนนตอนวิ่งผ่านนะเนาะเราก็จะใช้วิธีนำดินมากลบหลังจากการนำขยะลงจนครบจำนวนในแต่ละวันแล้วยอมรับว่าปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของขยะที่จะมีกลิ่นรุนแรงในช่วงกลางวันและเบาบางในช่วงกลางคืนบอกโรงงานมีรถบรรทุกในสังกัดเนี่ยเข้าออกวันละ5คันแล้วก็ยังมีรถขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก8แห่งใช้เส้นทางนี้ด้วยนะคะหลังจากเจรจาโดยมีปลัดอำเภอพรานกระต่ายเป็นตัวแทนให้สองฝ่ายเนี่ยทำข้อตกลงร่วมกันนะชาวบ้านก็เลยยอมเปิดทางนะคะแต่ว่าตำรวจเองก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นการปรับปรุงนะคะอย่างที่พูดเอาไว
2: ้
3: ค่ะ
2: ครับผม
3: นี่แหละเกิดอะไรในหมู่บ้านเนาะถ้าชาวบ้านรวมตัวกันเนี่ยก็ชนะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ก็เป็นความเดือดร้อนส่วนลมจริง
2: ๆนะโอ้โหนี่มันอยู่กับไม่ไหวหรอกกลิ่นอ่ะใช่ไหมฮะนะครับที่ขอนแก่นก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันขโมยเนี่ยนะครับชุมเหลือเกินเขาบอกว่าก่อเหตุวันเดียว4จุดนะฮะไอ้คนที
3: ่
2: โดนคนร้ายเนี่ยโดนจับแล้วนะครับสารภาพว่าต้องการเอาเงินไปให้ทายไปทำอะไรดีพี่ทำอะไรดีคุณผู้ฟังคนต้องการถึงขนาดมัน
3: 4จุด
2: ขึ้นบ้านแรกต่อบ้าน2ต่อบ้าน3ต่อบ้าน4
3: ยาเสพติดอ่ะสิ
2: ถูกต้องต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้า
3: วันนึง4
2: มันต้องเอาเงินไปซื้อยาบ้าไม่พอซื้อไว้ตุนๆไว้ก่อนนะครับนี่ฮะชาวบ้านแฮดนะครับหมู่2นะครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะครับบอกว่าโดนขโมยขึ้นบ้านนะฮะก็รวมตัวกันไปนะโหมันเอาแบบเอาทุกอย่างจริงนะไม่ว่าจะไปเอามอไซค์เนี่ยมันเอาแน่อยู่แล้วเพราะว่ามันเอาไปขายได้ใช่ไหมรถไถเอาไปไงรถไถคันเบื้อง
3: เ
2: ลย
3: รถไถเอาไงเอาแต่ล้อไปเอาแต่นี่ไปเอาแต่อะไรนะอะไรคันอะไรพัน
2: บอกเอาไปทั้งรถไถนะแล้วก็สายไฟของแผงโซล่าเซลล์พวกเนี้ยที่เป็นทองเหลืองขายได้เนี่ยเอาไปหมดนะครับ หลังจากที่ไปแจ้งความไว้นะครับล่าสุดนะครับทางตำรวจสภ.บ้านแฮดนะครับที่ขอนแก่นชุดสืบและท่านภูมิกับนะครับสั่งการเลยครับให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็เห็นบอกว่าในที่สุดเนี่ยในที่สุดตำรวจทราบตัวนะครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านัทพลแพงน้อยครับอายุ29ปีเป็นชาวบ้านหนองกุงนะครับอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่นนะฮะก็นำกำลังไปซุ่มดักจับกุมเมื่อเช้านี้ขี่รถ Honda Wave ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่รู้ว่าคันนี้เอามาจากไหนด้วยนะเจอเจ้าหน้าที่ก็หน้าซีดเลยครับนัทพลรับสารภาพครับว่ารถคันนี้ผมก็ขโมยมาครับเพิ่งไปขโมยมาครับเออนะฮะโอ้โหนะนี่แหละก็ปรากฏว่าขยายผลแล้วนัทพลก็รับสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยก่อเหตุทั้งหมดขโมยทั้งหมด4ที่ที่แรกไร่มันสำปะหลังอันนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปที่ที่2โรงเรียนบ้านแฮดไปขโมยสายไฟในโรงเรียนนะ
3: 4จุด
2: ที่3เนี่ยนะครับไปก่อเหตุขโมยรถไถนาในหมู่บ้านบ้านแฮดนะรวมถึงสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับแล้วที่4เนี่ยก็ในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับหมู่บ้านบ้านดงที่อำเภอบ้านแฮดเนี่ยก็ไปเอาสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับแหมขยันเอาเหลือเกินเพราะว่าติดยายอมรับเลยขาดยาไม่ได้อยากได้เงินไปซื้อยาเสพครับผมก็โดนทั้งข้อหาลักทรัพย์โดนทั้งข้อหาเสพยาเสพติด
3: เขาคิดได้ง่ายที่สุดคือขโมยนี่แหละพวกนี้จริง
2: พวกคนเคราะห์ร้ายก็กลายเป็นพวกเราชาวบ้านนะ
3: ใช่
2: นะครับต้องไปเจอคนพวกนี้นะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: เอ๊เขาจะมีการสั่งชะลอบรรจุหลังรอบท้องถิ่นอะที่เป็นรายตัวตั้งวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะอีกแล้วเนี่ยวันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกว่าประธานคณะกรรมการเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงอ่ะที่มีการประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รายงานว่าพบว่ามีการแก้ในเรื่องของคะแนนที่ได้จากการสุ่มตรวจเนี่ยนะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการในส่วนของผู้ที่รับเรียกจากบัญชีบรรจุ 15,000 คน 15,000 กว่าคนเนี่ยจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้นะว่ามีความผิดปกติในเรื่องของคะแนนหรือไม่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะคะคู่ขนานกันไปถ้าพบเจอว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือเกิดการทุจริตจริงๆก็ต้องทำเรื่องนี้ในการยกเลิกซึ่งก็ตรงกับมติกับกองกลางที่ได้มีไปก่อนหน้านี้คือการขอให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการใหม่หลังจากรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สอบได้เนี่ยมีการไปยื่นขอความเป็นธรรมไม่อยากให้มีการชะลอน่ะเนื่องจากสอบได้ด้วยโดยสุจริตเนี่ยนายคุณรอสิทธิ์บอกว่าก็หลังจากรอบ3วันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยตามมติกองกลางที่มีการประชุมไปรอบที่แล้วก็ยังมีมติให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงโดยต้องคำนึงไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองตอนนี้เนี่ยมีระยะเวลารอบัญชีอยู่เมื่อมีผลสอบออกมาเนี่ยเราจะเรียกใช้บัญชีบรรจุได้เลยแต่ต้องหลังจากปรากฏข้อเท็จจริงแล้วว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนะคะเขาก็บอกว่าวันนี้มสวออกมาแถลงการนะในการเปิดแฟลชไดร์ที่มีข้อสอบทั้งของมสวแล้วก็ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วมติชดมหาไทยก็บอกว่าเป็นเรื่องของมสวอย่างเดียวอย่างเดียวที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือต้องพิสูจน์ข้อจริงให้ได้ว่าตนเชื่อว่าทางปปช.มีอยู่แล้วล่ะก็โยนให้ปปช.ไปนะเราบอกเอ้าแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องค่าจ้างให้เขาตรวจสอบเนี่ยตอนนี้ยังระงับค่าจ้างในงวดสุดท้ายอยู่มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบแค่ว่าก็เหลืองวดที่3แสดงว่ายังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าจัดสอบทั้งหมด
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7พาไปที่สมุทรสาครวันนี้ครับพี่เขาจับเนื้อเถื่อน25ตันเนี่ยก็เนื้อเถื่อนเนี่ยนะแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกระบวนการเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหน ช่ไหมเป็นเนื้อจากสัตว์ที่ติดโรคอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้

0: ู้ครับมันคือเขาขึ้นชื่อว่าเนื้อเถื่อนเนี่ยมากับห้องเย็นถึงแม้ว่าจะโอ้โหฟรีซมาอย่างดีก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามาถึงมือผู้บริโภคแต่แบบนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่วันนี้เขาไปจับกลุ่มนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะเขาบอกว่าก็มอบหมายไปนะครับให้ทางศูนย์พระพิรุณนี่เขาเป็นหน่วยของกรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรนะครับไปทำการจับกลุ่มนะผู้ลักลอบนำเข้าเป็นห้องเย็นนะครับนำเข้าเนื้อโคเนื้อกระบือและชิ้นส่วนแช่แข็งต่างๆส่งมาจากอาร์เจนตินากับอินเดียนะครับรวมไปถึงจีนด้วยนะแต่ว่าเป็นพวกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็เจอทั้งหมดเนี่ย26ตันนะฮะ
1: เยอะนะ
0: 26
1: ตัน 26,000 กิโลโอ้โ
0: ห26ตันนะตู้ใหญ่ห้องใหญ่น่าดูนะเขาบอกบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับมาเต็มหลังรถทั้ง2คันคันละประมาณนี่แหละหลายตันอยู่นะฮะเอาไปเสร็จทั้งหมด26ตันน่ะนะครับเจอทั้งหมดก็นะทำการจับกุมนะครับแล้วก็อายัดสินค้าไว้ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในไทยเราจะได้ไม่ต้องไปกินในพวกเนื้อที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่นะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แต่อันนี้ไม่ต้องรอเชือดเลยเชือดเลย
0: เชือดเลย
1: เชือดเลยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีวันนี้เชือดในอำเภ
0: อ
1: พระพุทธบาทสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่ปปช.เนี่ยนะคะเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจับกุมตัวปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปลอมแลกออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนวันนี้นะคะคุณบัญชาชาวลินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็เลยลงนามให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะจากกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยมีผลบังคับใช้กับนายปรินทร์วงกมุตใสตำแหน่งปลัดอำเภอนะคะประจำการที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสาเหตุหลักของการออกคำสั่งเด็ดขาดในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่นายปรินทร์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคที่1โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149แล้วก็ทำความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วย157ด้วยนะคะเนี่ยก็เลยออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจไม่น่าเชื่อถือสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ว่าในท้ายคำสั่งก็บอกว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคิดว่ามีความประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งก็สามารถทำคำร้องทุกข์ได้นะภายใน30วันค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ุบยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: แล้วเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พอลซ่า

0: ง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
0: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เห็นข่าวนี้นะพี่กล้วยคุณผู้ฟังครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะเราต้องอาจจะต้องเผื่อใจไว้เลยนะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาโตไวมากนะเพราะว่าเด็กม.ปลายนะพี่นี่ม.ปลายนะหึงหวงกันนะเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมานั่งคุยกับแฟนตัวเองแล้วก็คงจะถ้าตามหลักแล้วแค่มานั่งคุยนะคงจะไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่าก็คงจะไปได้ยินอะไรมาก่อนหน้านั้นนะฮะว่าไอ้นี่มันมาชอบแฟนเรามันจะมายุ่งกับแฟนเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไปคุยกับคนอื่นแล้วเกิดความหึงอยู่แล้วปรากฏว่าเอาปืนมายิงเลยนะฮะเอาปืนมายิงเพื่อนเลยนะฮะ
11: เอาปืนมาจาก
10: นั้นออกไปนอกโรงเรียนแล้วยิงนะฮะโอ้โหสาหัส3คนปมเริ่มจากความหึงหวงเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะครับโอ้โหเหตุเกิดนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นเด็กชั้นม.ปลายนะครับนัดเคลียร์ปัญหากันแล้วก็ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงเพื่อนนะครับเจ็บสาหัสไป3นะก็คงไม่ใช่เพื่อนกันแล้วล่ะหลังจากนี้นะครับหลังก่อเหตุนะครับสามารถตำรวจสามารถจับกุมนักเรียนอายุ15ปี1คน15ปีก็คงเพิ่งขึ้นม.4นะแล้วก็17ปีอีก1คนนะฮะของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกนะครับมีกระสุนนะฮะ14ลูกโอ้โหพวกนี้เด็กม.ปลายเขามีปืนมีกระสุนขนาดนี้นะเด็กม.ปลายพกปืนพกกระสุนขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ฟังทำใจนะเดี๋ยวนี้คือเด็กเขาแบบไปไกลแล้วอ่ะม.ปลายม.4เนี่ยถือกระเป๋าไปโรงเรียนในข้างในเนี่ยอย่าไปซ่าเขาแล้วก็อาจจะมีปืนอยู่เลยนะนะโรงเรียนต้องทำการปิดการเรียนการสอน1วันนะครับเพราะว่ากลัวเลยเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนแล้วก็เป็นการเพื่อที่จะเร่งหามาตรการในการป้องกันแก้ไขด้วยนะครับทางผอ.ก็เลยประกาศหยุดเรียนส่วนคนเจ็บ3รายมีรายงานว่าคนแรกเนี่ยนะครับถูกกระสุนเข้าที่หน้าคนที่2โดนเข้าที่หลัง2นัดนะครับแต่ยังเคราะห์ดีว่ามันเป็นแผลตื้นแพทย์เอากระสุนออกมาได้1เม็ดส่วนอีก1เม็ดเดี๋ยวเอ็กซเรย์แล้วก็คาดว่าจะเอาออกมาได้เหมือนกันนะฮะส่วนรายที่3เนี่ยไม่ได้โดนยิงแต่โดนลุมต่อยก็น่วมเหมือนกันนะครับโอ้โหไปสอบถามเพื่อนนักเรียนนะครับที่เขาอยู่ในห้องของเด็กกลุ่มนี้

0: เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังชื่อว่าน้องบีน้องบีที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาก็เรียนอยู่ที่เดียวกันนะครับกับกลุ่มที่มีเรื่องกันนี่แหละนะเรื่องเนี่ยมันเริ่มเกิดจากความหึงหวงนะครับฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยไปนั่งคุยกับแฟนสาวของกลุ่มผู้ก่อเหตุจนมีปากเสียงในโรงเรียนมาแล้วแล้วก็มีการท้ามีการนัดกันให้ออกไปเคลียร์ข้างนอกนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุยิงกันขึ้นโอ้โหเอาเซ่เด็กเดี๋ยวนี้มายุ่งกับแฟนข้าไม่ยอมโว้ยนะครับโอ้โหนะฮะนะพี่สังคม
1: แล้วหมื่นเอามาจากไหนล่ะ
0: ก็เดี๋ยวเวลาไปสอบก็ออกซื้อจากอินเทอร์เน็ต 4,000 3,000 ก็ซื้อได้แล้วพี่
1: เหมือนปืนประดิษฐ์แล้วเนี่ย
0: ดูจากเนี่ยการดัดแปลงมาจาก
1: มีการมันไม่ใช่การซื้อที่แบบว่าซื้อแพงๆอ่ะเนี่ยมันจะ
0: ปืนดัดแปลงมา
1: จากการประดิษฐ
0: ์อ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะวันนี้ปฏิบัติการของทหารกองกำลังผาเมืองนะคะก็ไปสกัดกั้นยาเสพติดได้ที่ชายแดนแล้วก็เกิดการปะทะกันนะคะกับกลุ่มที่กำลังขนยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนแล้วก็ฟินเข้ามาที่ไทยเนี่ยปรากฏว่าปะทะกันเนี่ยก็ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยสิ้นชีพเสียชีวิตไป4ศพที่แม่อายเชียงใหม่ค่ะทางกองกำลังผ่าเมืองนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ตรวจสอบของกลางนะคะเป็นยาบ้าหลังจากที่ได้ปะทะกันกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบของกลางเป็นยาบ้า 1,162,000 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 3.85 กิโลกรัมมีฟินดิบน้ำหนักอีก 25.6 กิโลกรัมปืนแก๊ปนะคะแล้วก็มีดด้วยนะคะการจับยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ยก็คือทางทหารกองกำลังผ่าเมืองเนี่ยก็ร่วมกันกับทางกองร้อยทหารพรานที่3207นะคะเป็นชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจสอบป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดที่เส้นทางธรรมชาติใกล้ช่องทางหนามะอึ้นบ้านหนามะอึ้นตำบลแม่สาอำเภอแม่อาจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่เจอคนต้องสงสัย10-15คนนะก็เดินตามเส้นทางในภูมิประเทศพวกนี้แหละนะก็เลยขอแสดงตนเข้าตรวจค้นก็ไปเจอกลุ่มชายชะกันเขาไม่ยอมนะเขาใช้ปืนยิงใส่ปะทะกันยิงใส่เข้ามาก็เลยเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีกลุ่มคนร้ายก็ตายไป4คนนะคะก็ไปจับได้เป็นมีของกลางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง11กระสอบข้างในก็อย่างที่บอกไว้ว่ามียาบ้ามีเฮโรอีนมีฟินดิบแล้วมีอาวุธปืนแก๊ป3กระบอกและมีอีก1เล่มที่แถวภาคเหนือดงจับได้ตลอดเลยนะเกือบทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับมีการลำเลียงการทำงานเป็นอาชีพกันน่ะดงแล้วจอที่เนี่ย
0: มาทุกวันแหละท่าทางนะ
1: จริงๆพี่จำได้พี่รับข่าวทุกวันมันเข้ามาเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงรายนครพนม
0: กำลังการผลิตมันอ่ะได้วันละเป็นล้านล้านเม็ดอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็ต้องส่งอ่ะต้องส่งออกอ่ะส่งเข้ามาที่บ้านเราโอ้โหมันแย่เหมือนกันแบบแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีพวกคนที่จะกัดกั้นอย่างเข้มแข็งก็ดีแต่ถ้าคนต้องไปเขาเรียกไปอยู่ในกระบวนการด้วยเนี่ยในกระบวนการด้วยเนี่ยมันก็ไม่หมดไง
0: นึกออกพอเข้าใจ
1: ก็เดี๋ยวต้องขอให้เอาอย่างจริงจังเลยอ่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้ตำรวจเขาจับกุมนะครับทางตม.เนี่ยนะฮะจับกุมผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศสคนนี้มีหมายจับของอินเตอร์โพเป็นบุคคลนะครับตามประกาศหมายแดงเลยนะครับทั้งข้อหาเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมฟอกเงินเป็นจับพวกจับคนไปลักพาตัวจับคนไปกักขังนวงเหนียวนะฮะจับคนไปทำเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยหนีเข้ามาอยู่ในไทยพวกนี้น่ากลัวไหมคือเขาอาจจะก่อเหตุข้างนอกแหละนะครับก่อเหตุที่ประเทศเขาละแต่ว่าหลบหนีมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาเช่าโรงแรมแถวบางรักแล้วก็ไปอยู่แถวป่าตองที่ภูเก็ตนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ตำรวจตามจับได้แต่จะจับพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะอยู่ๆคุณเอากำลังตำรวจไปเนี่ยนะฮะในเครื่องแบบไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันปีนหน้าต่างกระโดดดาดฟ้าอะไรมันใช่ไหมมันหนีแน่นะครับตม.เลยใช้วิธีเอาตำรวจหญิงครับใส่ชุดแม่บ้านแฝงตัวมาวางแผนกันละเดินถือไอ้รถเข็นแบบไม้กวาดมาครับแตกๆๆๆมาเคาะห้องก็ๆทำความสะอาดไหมคะนะฮะคนร้านก็คงมาดูไอ้ตาแมวอ่ะ

0: นะแล้วก็พยายามเคาะเรียกนะครับเปิดประตูออกมาไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปิดมาเพื่อบอกว่าทําหรือไม่ทําก็ไม่รู้ล่ะเขาก็เห็นเป็นแม่บ้านคงไม่มีอะไรจังหวะเปิดเท่านั้นแหละครับชุดปฏิบัติการที่รออยู่ด้านนอกครับจู่โจมเข้าไปจับกลุ่มเรียบร้อยครับส่งกลับประเทศตอนนี้อยู่ห้องขังที่ตม.นะครับเดี๋ยวจะส่งกลับไปดำเนินคดีที่ลักเซมเบิร์กฮะนี่นะถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการต่างชาติเขาต้องการตัวครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: ต่อนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของด่านกันบ้างนะคะด่านเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าในเรื่องของการปิดด่านเนี่ย 100% นะในพื้นที่ชายแดนนะหลังจากตลาดการค้าชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีการปิดนะตอนนี้ยังปิดอยู่นะปิดด่าน 100% อย่างต่อเนื่องเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนลักลอบเข้ามาแต่เป็นคนไทยอ่ะโดงเป็นคนไทย4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2ก็คือลักลอบเข้าไทยโดยผ่านช่องทางธรรมชาติถูกจับกุมแล้วแล้วก็ละการรับสารภาพว่าออกไปจากไทยตั้งแต่นู่นเนี่ยเดือนเมษายน69ไปทำงานในกัมพูชารับจ้างเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ถูกให้เข้าสู่กระบวนการเป็นสแกมเมอร์ค่ะจากนั้นก็เลยต้องพยายามหาทางกลับบ้านให้กัมพูชาเนี่ยพาเข้าไทยก็ลักลอบเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะคะทางกองทัพเรือก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังคงปิดด่านอย่าง 100% นะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักลอบผ่านเข้ามาต้องมีโทษอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะบอกออกไปเนี่ยไปทำงานแล้วก็ทนไม่ไหวกลับเข้ามาไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังปิดด่านอยู
0: ่โอ้นะครับ
2: ชายแดนกัมพูชาเอ้ยจันทบุรี
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1เห็นว่าตอนนี้ร่างนะครับสรีระสังขารของพระธุดงค์เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับถึงบ้านเกิดกันแล้วนะครับพี่นะครับอย่างที่อุบลเนี่ยนะฮะที่อุบลเนี่ยทั้งหมด7ร่างนะครับนะฮะสรีระสังขารของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กอายุ11ขวบขับรถพุ่งชนเนี่ยนะครับแน่นอนบรรยากาศที่วัดเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับเนื่องจากเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะฮะก็ร่างนำกลับไปที่วัดน้ำขุ่นนะครับที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบล นะครับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับวันนี้ร่างของทั้ง7รูปนะครับก็นะไปถึงที่วัดตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่ายสามนะฮะแล้วก็สี่โมงก็มีการส่งน้ำหลวงพระราชทานนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานนะฮะก็หนึ่งในนั้นมีคุณออยแสงสินนะครับนะลูกนะครับลูกของพระที่สูญเสียหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ไปรอที่จะรดน้ำศพคุณพ่อนะครับนะคุณออยก็ฝากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์ล่ะนะครับว่าวุฒิภาวะของเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะมาขับรถอยู่แล้วพอมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนทุกฝ่ายก็สูญเสียกันหมดนะครับ
2: ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านด้วย82คนที่เข้ามาทักทายเราเจอกันใหม่ที่หน้าขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะฝนตกนอนอยู่บ้านดีกว่า
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะก

สิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุไพรวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒน์ภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงสันปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารต่อจากนั้นนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: บทสีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: 3เพลงนะครับต้องบอกเลยว่ามีความพริ้วไหวนี่สูงมากเลยนะครับสาวบางกรวยนะครับออนอรดีนะครับแล้วก็มีรักเธอทุกพศนะครับพี่ตู่มันทนานะครับพี่ขาวก็บอกว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับแล้วก็มีเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับดาวใต้ปลายพญานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวรูปีกับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับผมไปดูพยากรณ์อากาศมานะครับโอ้โหนี่อากาศดีๆนะครับชาวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับแล้วก็ค่ำคืนมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับโอ้โหนี้ก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆเลยนะฮะใครที่ถึงบ้านแล้วก็เข้ามาทักทายเข้ามารายงานตัวนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับพอลูกพี่เข้ามาแล้วนะครับจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมแม่นี่มันหัวค่ำนะครับ20:00 นนะครับคือถ้าแม่นอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นทีตอน20:00 นนะครับแล้วเดี๋ยวแม่จะไปหลับอีกทีตอน2:00 นนะทีนี้โอ้โหแบบสอดแจ้งเลยนะครับแม่ฉะนั้นเนี่ยอยู่เล่นกับหมีก่อนนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับตอนนี้เข้ามารัวสติกเกอร์นะฮะก็เพลิดเพลินดีนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังทำงานกำลังเดินทางนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับทำอะไรอยู่ก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่สุทธิศักดิ์นะครับพี่จรัสนะมีพี่สุพจน์นะพี่ประโยงพี่เอ๋พี่ชีวิตต้องทนนะฮะคุณวาสนาพี่ดนุพลพี่นงรักนะครับมีพี่หนึ่งพี่วันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีพี่ศศินานะครับพี่กายพี่อ้อพี่สัญญาสุขผ่องพี่ชะลอพี่ชนิดาก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายนะครับวันนี้ลูกพี่ผมมาเยอะนะครับแล้วก็มีพี่พงศธรนะครับพี่นรเดชนะครับพี่ประภาพี่วิจิตพี่สายชนพี่สุธรรมพี่กล้วยชูไพรพี่สิริพรพี่จันเพนพี่อ้อยพี่คนดีสีแก้วนะครับมีน้องกัญญานะครับมีคุณวีนาพี่รุดีน้ำเมย์น้ำเมย์อย่าแอบนะครับผมแล้วก็มีพี่ขาวดอนก็มาแล้วนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะมีพี่สายพินพี่สมบัตินะครับนะมีตะป๊อปนะครับพี่หนูริ่งนะครับนะแล้วก็มีพี่สุภาพนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับนะหลายๆท่านก็เรียกว่าพักผ่อนแล้วเนาะก็แวะเข้ามานะใครที่ทำงานอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนส่งพลังกันไปนะครับ

มาฮะแล้วตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสาย1วันนะฮะอยากฟังเพลงไหนลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เอ๋ม
1: ครับพี่สุนทรนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับทำไมดูเสียงแบบดูแบบหมดแรงมากเลยครับกำลังนอนหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ยังไม่นอนครับ
1: ครับแล้วตอนนี้พี่สุนทรทำอะไรอยู่ครับ
2: อะไรนะครับ
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งฟังเยี่ยมีอยู่เนี่ยคร
1: ับ นั่งฟังเพลงอยู่นะแล้วแถวมหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็อากาศเย็นดีครับวันนี้ครึ้มแต่ฝนไม่ตกครับ
1: โ
2: อ้อากาศก็เย็นดีครับ
1: เย็นสบายเนาะ
2: คร
1: ับ ก่อนหน้านี้มีลมมีฝนไหมครับแถวมหาสารคาม
2: ไม่มีคร
1: ับ โอ้ไม่มีเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: ไม่มีฝนเลยเหรอครับ
2: ยังไม่มีเลยครับ
1: โอ้แล้วใจเราอยากให้มันตกบ้างไหมครับพี
2: ่ก็อยากให้ตกครับ
1: ครับงั้นสาธุ
2: สบายบ้าง
1: คืนนี้ก็ขอให้ฉ่ำๆนะครับ
2: ครับ
1: โอเคเอาได้วิสุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
2: วิทย์ไรหลายใจครับ
1: ของวิทย์ไฮเปอร์นะ
2: ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ก็มอบให้พิเศษเลยน้องเมย์ที่รับสายเมื่อกี้ครับ
1: ครับผมน้องเมย์คนใหม่นะ
2: น้องเมย์น้องแป้งน้องกวาง
1: ครับ
2: แล้วก็ดีเจทุกท่านเชิญ95นะครับ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็ FC ของขึ้น95ทุกคนทั่วโลกนะครับ
1: ได้ครับผมเต็มวงเลยนะพี่โน
2: ้ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับ
2: คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวมีรักษาสุขภาพด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเช่นกันนะขอบคุณนะขอบคุณนะ
2: ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้ครับ
1: เท่าแล้วด้วยเนาะพี่ผมมาแบบต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่เนาะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณนะครับพี่
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: บคุณหลายครับขออนุญาตรับช่อดอกไม้สวยๆจากพี่สาวนะครับ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะขอบคุณด้วยนะครับพี่สอนสินชัยนะครับนี่คือผัวเก่านะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เราต้องมาเติมพลังนะวันนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะนะครับตั้งใจฟังเฮียนะครับเรื่องกินเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะแล้วก็ของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะครับปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานนะฮะหรือว่าบุฟเฟ่เนี่ยจัดเต็มเลยนะแต่ถ้ากินอร่อยนะแต่เกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมานะฮะความสุขนี่หายไปทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบร้อนกลางอกนะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าท้องเสียนะครับให้กระต่ายบินโททอลนะฮะช่วยดูแลได้เลยนะฮะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกนะฮะด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะครับอร่อยได้เต็มที่นะครับแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมกระต่ายบินทอทัลนะฮะผู้ช่วยเรื่องท้องที่ลูกพี่ต้องติดตัวไว้นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

เรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: เซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชา

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: อ้าวกลับมาแล้วนะครับชาวคณะตอนนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังเฮียนะครับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะกระตุ้นโค้งสุดท้ายนะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบานะฮะปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นการเงินอื่นนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระนะครับดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับหนึ่งเลยครับคือดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับ2ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินนะครับราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: เต็มนาวานะครับมีแฟนแล้วไหมนะครับผมแล้วก็มีด้วยความเต็มใจนะจากหนุ่มสกลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะอุ้ยวันนี้มาจากหลากหลายพื้นที่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับมีสายใต้เก่านะครับมีลาดกระบังบางพลีสุโขทัยสุราษฎร์ศรีสะเกษจันทบุรีแล้วก็กำแพงแสนนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาเลือกเพลงได้นะครับหรือว่าใครที่จะมาคุยหน้าไมค์เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอรับเฉพาะสายที่มาคุยในช่วงพาเรทดีกว่านะฮะกดไปที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากมาริฮวาน่านะถนนแปลกแยกจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินเตรียมแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งกำจัดขบวนการค้าตั้งแต่ต้นทางเชื่อไม่มีเกลือเป็นหนอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกล่าวว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ตนเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงตัดสินใจกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองตนน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาดูแลปปส.รู้สึกเป็นเกียรติที่มากำกับดูแลขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดไปต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หารือกับกองทัพว่าจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดถึงต้นทางเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานไปร่วมแถลงและประชุมด้วยกันต่างทุ่มเทโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีในอย่างแน่นอนทุกคนปฏิบัติด้วยความทุ่มเทตนไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนที่จะทำให้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามของรัฐบาลมีอุปสรรคเพราะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายต่อประเทศเมื่อมียาเสพติดนำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนำไปสู่สังคมเสื่อมโทรมการ

0: ลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาและกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมจะต้องหามาตรการที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวโครงเหล็กไซต์งานก่อสร้างล้มทับคนงานเจ็บซอยเจริญกรุง36นายกสมาคมวิศวกรตั้ง4ข้อสังเกตเพื่อหาสาเหตุเหตุโครงเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงล้มทับคนงานบาดเจ็บศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับมีเพียงภาพถ่ายเล็กน้อยจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามขอตั้งข้อสังเกต4ประเด็นได้แก่ชนิดเครนที่ถล่มเป็นแบบใดเป็นทาวเวอร์เครนที่ตั้งอยู่กับที่หรือเป็นโมบายเครนที่เคลื่อนที่ได้ทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเครนตีนตะขาบอาจล้มคว่ำได้หากเสียสมดุลหรือยกน้ำหนักเกินหรือฐานรองไม่มั่นคงกิจกรรมก่อสร้างที่กำลังทำอยู่เป็นงานใดซึ่งอาจจะเป็นการทำเสาเข็มเนื่องจากยังไม่เห็นส่วนของโครงเหล็กเหนือดินและดูจากสภาพพื้นที่มีน้ำนองพื้นอาจเกิดจากฝนตกหนักทำให้ดินเหลวรองรับน้ำหนักเครนไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่โดยต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นตอนเช่นมีการปูแผ่นเหล็กรองเพื่อกระจายน้ำหนักหรือไม่และที่สำคัญมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานหรือไม่และเครนที่ใช้มีการตรวจสภาพและมีผู้บังคับเครนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้ง4ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐานต่อไปเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จเยือนอังกฤษสัปดาห์หน้าเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซ็กส์มีกำหนดการจะเสด็จเยือนประเทศอังกฤษในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้โดยทรงหวังว่าจะพาพระโอรสและพระธิดาเดินทางกลับเยือนแผ่นดินที่พระองค์ทรงเจริญไปเป็นกรณีพิเศษแผนการดังกล่าวยังมีเครื่องหมายคำถามเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยวันเสด็จเยือนนี้ยังประจบเหมาะกับวันที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวนมหาศาลระหว่างพระองค์กับบริษัทผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์เดลี่เมลในข้อหาละเมิดกฎหมายและการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวด้วยการเสด็จเยือนอังกฤษของเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนดัชเชสแห่งซักเซ็กส์พระราชายาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Invictus Game สำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮมในปีหน้ารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่แดงนะครับ
5: ครับผม
4: ครับพี่แดงฟังอยู่ที่ไหนครับ
5: ก็อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
4: ครับผมอุ๊ยจะเรียกตาก็ดูแบบเขินนะครับจริงๆแบบเสียงยังแบบยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ อยากให้เรียกตาหรือเรียกพี่ครับผมขอถามก่อน
5: 70กว่าแล้วครับผม
4: อุ๊ย70กว่าแล้วครับ
5: ครับ
4: อุ๊ยแต่ฟังเสียงแบบแข็งแรงมากเลยคุณตาครับ อุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะเราช่วงค่ำๆแบบนี้เราพักผ่อนหรือว่าทำอะไรบ้างครับคุณตาครับ
5: นอนไปเกินหนึ่งแล้วครับ
4: โอ้ดีจังเลยแล้วเราต้องกรีดยางไหมหรือว่าเป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วครับตอนนี
5: ้พักผ่อนครับฝนตก
4: อ๋อฝนตกเนาะแล้วเรายังทำงานไหวไหมครับคุณตาตอนนี
5: ้มันก็แค่นตำไปอย่างนั้นเลยช่วยเด็กเหมือน
4: เล็กๆน้อยๆ นะคุณตาเนาะ
5: ครับผม
4: โอ้70ก็ต้องเกษียณแล้วเขาไม่ทำอะไรเยอะแยะนะคุณตานะ เขาเน้นใช้ชีวิตนะคุณตาเนาะ
5: ครับผมอ๋อ
4: แต่คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเน
5: า
4: ะ
5: ก็มันมีความใกล้อยู่ในตัวด้วยเอง
4: ครับ
5: เบาหวานความดันไขมัน
4: ครับคุณตาเอาสักอย่างสิครับอย่าเอาเบิ้ลสิครับมันเยอะเลยนะครับครับ
5: ไตก็เริ่มมาแล้วนี
4: ่ครับ
5: อุตไตก็เริ่มมา
4: ไม่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งพอก่อนเอาสารพอนะคุณตาเนาะไม่ต้องเยอะกว่านี้เนาะนะแข็งแรงนะ
5: ครับผม
4: ครับผมคุณตาวันนี้คุณตาอยากฟังเพลง
5: ของสอนเพชรกันครับผม
4: รักมา5ปีนะ
5: ครับผม
4: ครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณตาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้คุณตานะ
5: ครับ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี
5: ้น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: สูตรเผ็ดกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: ไมด้านะครับเพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยแบคทีเรีย
4: เอาใหม่ช้าๆช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วย
4: ลดแบคทีเรีย โอ้เก่งมากและเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับคุณตาครับ
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่กวังอยู่ครับผม
4: ได้เลยครับขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะ
5: ครับผม
4: ครับผมขอบคุณนะครับ

0: นี่นะครับพาเรตนะฮะได้โปรดมาเป็นแฟนพี่นะครับสมซานนะครับโลโซนะฮะแล้วก็มีงานจากไผ่พงศธรนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับงานจากน้องกุ้งท่านมนคนดีนะครับแล้วก็มีรักมา5ปีนะฮะอาจากคุณอาสอนเพชรนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจัก
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับพอดีผมไปเจอข้อมูลจากเว็บสนุกนะฮะเป็นเรื่องของผลไม้แก้ปวดหัวนะครับเวลาที่เราปวดหัวมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยสบายเขามีผลไม้ที่แก้ปวดหัวด้วยนะครับน่าสนใจนะครับชาวคณะลองมาฟังกันดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คือแตงโมครับลูกพี่นะครับนะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยต้องพูดถึงแตงโมนะฮะเนื่องจากอาการปวดหัวนะฮะมักจะเกิดจากภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดน้ำนะครับแล้วก็แตงโมเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำสูงถึง 92% นะฮะก็เขาเรียกว่าคือเข้าไปให้ความชุ่มชื้นกับเซลล์สมองของร่างกายนะครับแล้วทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวขยายออกก็ทำให้เราดีขึ้นนะครับนะอันที่1คือแตงโม2คือกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็เป็นรู้เป็นผลไม้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนนะครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมนะครับจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยเขาช่วยในการผ่อนคลายหลอดเลือดนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะแล้วก็คอนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้าของระบบประสาทด้วยนะครับโอ้กล้วยหอมจดไว้แตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็อีกสัก1อย่างละกันนะฮะก็คือสับปะรดนั่นเองนะใครที่มีอาการปวดหัวนะครับร่วมกับอาการคัดจมูกนะฮะหรือว่าจะเป็นไซนัสนะครับสับปะรดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าในสับปะรดเนี่ยมีเอนไซม์โบรมีเลนนะฮะที่มีคุณสมบัติเด่นนะช่วยลดการอักเสบตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็บรรเทาความดันในโพรงไซนัสนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดหัวตึงๆบริเวณหน้าผากแล้วก็หัวคิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะก็ใครที่อยากอ่านเพิ่มนะฮะก็เข้าไปส่องได้ที่เว็บสนุกนะฮะก็เอาไป3อย่างนะครับที่หากินง่ายๆเลยนะครับมีแตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็สับปะรดนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คราวนี้นี่มาหล่อเลยนะครับนะแล้วก็เพราะด้วยนะครับนะเพียงเธอหลับตานะจากอนัสสารกยานะจากมิวสิครูมนะครับคำร้องทำนองนะครับบางเฟกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ปริทัศน์นะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาคอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ฮักพอเป็นพิธีนะครับจากพี่ต่ายอรไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับแล้วก็มีอย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกะกะนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับอ้าว2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาทักทายชาวคณะทาง Facebook Live กันบ้างนะครับพี่หนูริงนะครับมีน้องใหม่น้อยนะครับน้าเมนะครับนะอ้าวพี่จิตนะครับมีพี่จิราพรแม่น้อมนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวมนะครับโอ้ชาวคณะน้องแวนว้าวว้าวนะครับมาด้วยนะครับผมน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับพี่อรุณก็ยังอยู่นะครับพี่สิริพรนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะลูกพี่ทุกท่านเลยทีนี้มาหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่วอนฮะจากกาญจนบุรีนะครับมียายแสงบางนานะครับคุณลุง935ป้าแป๋วราชกระบังนะครับมีพี่ตั้มบางพลีนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยพี่ดำสุราษฎร์นะครับมีคุณลุงยิ่งสุราษฎร์นะฮะมีคนลึกลับศรีสะเกษนะครับชอบชื่อพี่มากเลยครับลุงต่อยนะฮะจันทบุรีนะมีหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฮะแล้วก็มีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อ

0: ขอความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนะก็ถูกใจนะครับน้องใหม่น้อยนะครับแล้วก็น้องนับดาวด้วยนะครับนะก็พยายามจัดตามคำขอให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับโอ้วันนี้เข้ามาทุกช่องทางเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งกำลังใจนะฮะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะบางทีตามมาในช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับนะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องลูกตาลคนงามกันต่อนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณทอส Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ก็จบหล่อแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเพียงในใจจากคิริบูลจ้ะก็ฝากเพลงนี้ไว้นะครับยังไงก็ถ้ายังไม่ง่วงนอนก็ไปกันต่อนะใครที่ง่วงแล้วก็พักผ่อนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: ทน
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
3: สวัสดีค่ะนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีวันศุกร์แหมวันศุกร์สุดหรรษานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้อนรับคืนวันศุกร์แบบจี๊ดจี๊ดซีดซีดกันเลยแบบสุกซีดฮะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยกับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่นำมาทักทายกันก่อนนะที่บอกว่าซีดซีดเนี่ยนะเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะ3สาวค่ะเป็นลูกทุ่งอินดี้แหละกันเนาะลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานอินดี้เริ่มต้นมากับฟ้าสั่งค่ะนะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยบอมแม่นของเล่นยุ่งยิ่งกนกนันและคะแนนณัชนันท์กับจากใจแฟนเก่าเนี่ยที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็นไงล่ะซีดมาโอ้มันจี๊ดใจมันจี๊ดใจนะคะนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์หลายๆคนก็อู้นะได้พักสักทีเสาร์อาทิตย์นะโดยเฉพาะน้องๆเลยนะบอกว่าเมื่อกี้ถามน้องๆไปนะคะในไลฟ์เนี่ยบอกว่าโอ้ยวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนอยู่บ้านบอกได้พักเหมือนกันพี่ตาแต่การบ้านเยอะมาก งานเยอะมากเลยนะน้องๆที่เป็นนักเรียนหนูก็บอกการบ้านเยอะเหมือนกันนะพี่ตานะน้องๆที่เรียนมหาลัยก็บอกมีงานต้องส่งอาจารย์เยอะเหมือนกันนะคะก็ขอให้บริหารจัดการเวลาให้ดีนะงานไหนต้องส่งก่อนก็จัดการก่อนนะคะนะแล้วก็ส่วนพี่ๆคุณผู้ฟังนะคะใครที่เสาร์อาทิตย์นี้จะได้หยุดพักก็พักผ่อนได้เต็มที่นะคะเติมพลังนะบางคนเนี่ยก็มีวิธีการพักผ่อนที่แตกต่างกันไปนะบางคนชอบอยู่บ้านอยู่บ้านแบบว่าได้พักผ่อนแบบจริงๆมาเต็มที่บางคนก็นอนแบบไปเลยนะครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนการพักผ่อนก็อาจจะเป็นการออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวดูธรรมชาติหรือไปคาเฟ่ไปทานข้าวกับครอบครัวแบบไปนอกบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนนะแต่ก็ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีความสุขนะคะอ่ะวันนี้แน่นอนนะคะคือวันศุกร์แบบนี้เราต้องเติมพลังนะคะด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะใครที่บอกว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยอยากจะเยียวยาใจอยากจะฮีลใจด้วยเพลงที่แบบว่านะฟังแล้วมันแฮปปี้ฟังแล้วยิ้มได้หรือบางคนที่ชอบนะชอบตอกย้ำตัวเองนะบางทีอกหักอยู่ในชอบฟังเพลงที่ให้มันรู้สึกอกหักน้ำตาไหลพรากมากกว่าเดิมยังไงก็แล้วแต่นะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะอ่ะในหลายๆช่องทางนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากฝากเพลงหรือนะคะจะจองสายหน้าใหม่นะคะอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะแต่ว่าพูดถึงฮิตมาราธอนของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะ3งานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่อีกสักครู่สายชิวหิวใจฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ022481366นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะส่ง SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

คนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะคนนี้จะเป็นใครแล้วนอกจากคุณแม่อรุณจากอุตรดิตนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยบอกขอเพลงพิเศษใส่ใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะน่าจะจากน้องแชมป์โชคชัยศรีนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด follow ใดๆก็แล้วแต่นะคะกดเอาไว้ได้เลยนะคะในเพจของเราเนี่ยบอกเลยว่าถ้าติดตามเอาไว้แล้วเนี่ยจะไม่พลาดเลยนะทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะที่เราก็จะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินเนาะนะคะเขามีผลงานใหม่เพลงใหม่ต่างๆเนี่ยก็จะมาโปรโมทเพลงนะคะมาฝากเพลงที่ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเราก็จะได้อัปเดตกันตรงนี้ด้วยบางท่านเนี่ยศิลปินเขาก็มาเปิดที่นี่ที่แรกอะไรเงี้ยนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสุดๆเลยก็ติดตามไว้นะคะทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะฝากทุกท่านเลยติดตามมาได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของอสมทเราด้วยนะคะ M-Cod Connect รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังรายการฟังข่าวกีฬานะคะเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงป๊อปได้หมดเลยรวมถึงข่าวสารจากสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะ M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะเอาล่ะนะอีกสักครู่หนึ่งสายชิลหัวใจรับสายหน้าไมค์กันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งเพลงจากพี่แมนมณีวันกันแล้วกันค่ะคุณฟังเหตุผลน้ำหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังขานะคะในช่วงนี้นะคะทีมงานของเรากำลังว้าวุ่นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังฝากเพลงฝากเบอร์เข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็เบอร์ที่เราโทรกลับไปนะคะน่าจะผิดนะคะเพราะว่าโทรกลับไปไม่ติดนะแต่ดีนะไม่ไปติดร้านหมูกระทะหรือว่าร้านแก๊สนะคะแต่ไม่ติดเลยนะคะพี่สมเจตนะพี่สมเจตถ้าฟังอยู่นะคะโทรกลับมาเลยนะคะเพราะว่าโทรไปโทรไม่ติดนะคะน่าจะบอกเลขผิดไปสักหนึ่งนะคะอ่ะมาพูดถึงสายชิลหัวใจของเราก่อนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละนะคะหาเพลงอยู่บางสายก็เราเพิ่งคุยกันไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนตอนนี้มีสายเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทีมงานของเรากำลังแรนดอมอยู่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดคุยกันสักนิดนึงก่อนนะคะกับทางเพจของเราสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะแชร์ให้แล้วพี่สว่างนะคะขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะส่งดาวเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่นพพรพี่สมยศพี่บัญชานะคะพี่แองกี้เบิร์ดด้วยโอ้โหน่ารักช่ะนะคะพี่ชอบนะคะพี่ชอบพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยพี่โสรทันนะบอกสวัสดีครับฟังจากนครพนมนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยแล้วก็พี่วิจิตรสุนโรจน์พี่สุนันทาบอกติดตามค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ฤทธิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะมีหลายคนบอกว่าฟังวิทยุอยู่นะแต่ว่าไม่เคยนะคะไม่เคยเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะพอแวบเข้ามาแล้วก็บอกว่ารายงานตัวครับนี่ขอบคุณมากๆเลยติดต่อได้แล้วใช่ไหมคะแหน่โทรกลับมาหรออุ้ยเอ็นดูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนายดานโทรกลับมาแล้วครับ
1: เนี่ยเห็นมะพี่สมเจตบอกเลขผิดหรือเปล่าเมื่อกี
2: ้น่าจะ
1: จ
2: ะแต่ว่า
1: ตัวเลข
2: เนี่ยมันจะสลับกันได
1: ้นี่น
2: ะแต่ว่าถ้าหัวใจเนี่ยคงจะอยู่ที่เดิม
1: ท่านแน่นี่ อ
2: ยู่ข้างซ้ายที่เดิมไม่สลับแน่นอน
1: ขอบคุณมากเลยพอเมื่อกี้หนูประกาศปุ๊บคือรีบโทรใช่ไหมพี่
2: โทรใช่พี่ออนแอนฟังอยู่ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
2: พอดีช่วงนี้ที่งานยุ่งไม่มีโอกาสได้ฟังของสนุกทุ่งหานครเนี่ย
1: จ้า
2: เพราะว่าทานเยอะมากๆ
1: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่เจียดเวลาโทรเข้ามาคุยกันเพราะว่าจำได้ว่าหายไปนานเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: นานมากครับนะถ้า4 เดือนได
1: ้นะเพราะว่าไม่เห็นชื่อเลยแล้วก็เมื่อกี้น้องพยายามเซิร์ชชื่อหาเบอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอก็หาไม่เจอโอเคตอนนี้เบอร์เราเบอร์ของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะคะ
2: จริงหรือโหขอบคุณมากๆที่มาติ๊กเอาไว
1: ้ยินดีมากๆยินดีมากๆค่ะก็จริงๆแล้วก็เมม

0: เบอร์ของแฟนรายการที่โทรมาบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งบางทีพิมพ์เร็วๆนะว่าทีมงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ใช้ความสามารถเพราะว่าทั้งรับทั้งพิมพ์ทั้งคุยทั้งอะไรแบบนี
1: ้นะคะพี่ฟังอยู่พี่เราอ๋อโทรดีน้องตาลโทรมาแล้วพี่ก็เลยแบบโทรไปเลยเดี๋ยวพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ได้คุยกับน้องตาลเนี่ยนาน4เดือนมากแล้วตั้งแต่ที่กลับไปจากภูเก็ตเนี่ยต้องมาอยู่ลำลูกกานี่ก็4เดือนแล้ว
0: จ้านะคะวันนี้อยู่ที่ลำลูกกาเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: ฝนตกไหมเนี่ยตอนนี้
1: ตกหนักมากนะแต่ว่าหยุดไปแค่ครึ่งชั่วโมงได
0: ้หยุดไปแล้วนะช่วงนี้ฝนตกนะพี่นะทุกที่แหละท
1: ุ
0: กที่เลย
1: ฝากไปในการดูแลสุขภาพด้วยนะฝนตกหนักมากช่วงนี
0: ้จริงแล้วก
1: ็ภูเก็ตก็ได้ยินข่าวก็หนักพอสมควรนะ
0: ที่ไหนภูเก็ต
1: เพื่อนที่ภูเก็ตเหมือนกัน
0: ที่ภูเก็ตนะคะมีนะมีแฟนๆรายการที่ส่งข้อความเข้ามาทางเพจเหมือนกันเนาะหลายๆที่ก็รายงานเข้ามา
1: ติดตามอยู่ว่าพักพวกอยู่ภูเก็ตเยอะมากก็เอ็นดูลาวนะ
0: โอเคค่ะวันนี้คิดถึงกันขนาดนี้นี่อยากฟังเพลงอะไรคะเนี่ย
1: จะเล่นมุกดีหรือว่าเอาตรงๆดี
0: เอามุกก่อน
1: แล้วไม่มีมุกแล้ววันนี้ม
0: ุ
1: กไปแล้วขอแต่งงานไปแล้ววันนี้มุกไม่มีแล้ว
0: คิดไม่ทันเพราะว่าขนาดบอกเบอร์ยังบอกผิดเลย
1: อิจฉาแล้วอิจฉาของมีวรยานีเนาะเพราะว่าอิจฉาคู่รักหลายคู่เนาะที่แบบมีความสุขอะไรกันอะไรเงี้ย
0: แล้วเราละไงเราโสดหรอ
1: โสดครับ
0: โถเ
1: ป็นยังเด็กยุ่ยใจครับ
0: โถสมน้ำหน้า
1: ผม
0: นะจ๊ะเออนะคะก็ว่ากันไปนะคะแซวเล่นนะพี่สมเจตนะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับอิจฉาแล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: โอเคเช่นเดียวกันครับน้องลูกตาลก็ออกงานบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบคุณมากวันนี้
1: ติดตามน้องลูกตาลอยู่แล้วก็น้องมีชาต้องไปติดตามอยู่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน เก็บงานเยอะค่ะ
1: แล้วพี่ก็งานเยอะก็ไม่มีเวลาได้ติดตามเหมือนก
0: ัน ได้ถ้ามีเวลาก็นะหมุนมาฟังได้นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี
1: ่ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามานะคะสายชิวฮิวใจกับเพลงนี้อิจฉาบิวกัลยาณีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อิจฉาบิวกัลยาณีนะคะขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่สมเจตนะคะจากลำลูกกานะคะไม่ไกลแถวๆนี้แถวๆนะแถวๆได้เนาะเพราะว่าขึ้นทางด่วนกันแป๊บเดียวถึงโอเคนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะท่านไหนนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่กันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแล้วอยากจะแนะนำเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรามาเน้นย้ำกับกิจกรรมที่แฟนบอลนะคะจะพลาดไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะนะตอนนี้หลายคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตรค่ะ Mcot Super Fan นะคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะเพื่อลุ้นรับรางวัลนะฮะมาดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะหลายคนก็เป็นหมีแพนด้านะคะดูบอลดึกไงแล้วก็ต้องตื่นไปทำงานอีกนะคะนะความสุขของเราเนาะก็บริหารจัดการเวลาดีๆก็ทำได้นะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่นิคมด้วยบอกว่าขอฟังเพลงอดีตรักลำน้ำน่านของคุณอาเสรีรุ่งสว่างด้วยแล้วก็พี่ชอชายสวัสดีค่ะเพิ่มเติมพี่ประเดิมส่งดาวมาเพิ่มแล้วนะฮะพี่นิรุธบอกเมื่อวานที่ภูเก็ตน้ำท่วมช่วงเกาะเลยเหรอเกาะเลยนะคะแล้วก็พี่สุวิมลนะคะพี่อาหารบ้านนาชแนลนะฮะพี่ชีวิตต้องทนเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นิชาบอกดูทางไลฟ์สดค่ะนะคะพี่ศักชัยก็ทักทายนะคะจากภูเก็ตด้วยมีจากทางภูเก็ตด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าค่ะนะคะทักทายนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอทยอยอ่านข้อความให้นะคะตอนนี้จัดงานเพลงพิเศษให้กันละกันเพราะว่ามีมาทาง SMS แล้วก็มาทางไลฟ์ด้วยพิเศษมากเพลงเนี้ยพิเศษใส่ใจฮะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละนะมีเพลงแนะนำเข้ามาเฮ้ยมันยูเว้นวักนี่หมายความว่าไงเป็นเพลงของเนี่ยราชภาพเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่ง กระซิบทำไมเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่งคุณดีเจเขาจัดช่วงประมาณ4 โมงเอ้ย4 โมงถึง1 ทุ่ม คุณโอ๊ตเพลงของคุณโอ๊ตนะรักน้อยๆจากพี่อ้อยเจียงใหม่นะเจ้านะพี่อ้อยเจียงใหม่นะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณโอ๊ตรักน้อยๆมีเรื่องหาว่าเอ๊ะมีอยู่1ไฟล์นะคะที่เขาร้องสดๆเลยนะคะจากงานคอนเสิร์ตของเราแหมจัดให้เลยนะจ๊ะเอ้า

0: ากมาด้วยนะครับรักไม่น้อยตบมือให้ตัวเองสักนิดนึงนะครับชาวสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: เฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโพลซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ัดให้เลยนะคะก้อนหินสิ้นใจแคทรัตการนี่ค่ะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินจากทางเหนือเนาะพี่แคทรัตการหลายๆคนคิดถึงนะคะพี่แคทได้เป็นคนลำปางเนอะนะคะมาทางเหนือแล้วก็จัดเพลงที่แบบพูดถึงทางเหนือบ้างก็แล้วกันนะคะงานจากพี่เทียรี่เมฆวัฒนากับแม่สายนะคะในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบนอนนะคะอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้คำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23นาฬิกา3นาทีนะคะชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะหรือนะคะกำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าวันนี้ไม่รีบนอนอยู่ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากตาลก็จะเป็นน้องเมธิชาอีกนะคะแล้วก็ยาวไปอีกนะยาวต่อไปก็พี่เพชรนะพี่เพชรพุ่มพวงเนาะนะยาวๆยาวๆเนี่ยน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจบอกยาวๆเลยนะฮะเขาไม่ได้บอกหรอกเดี๋ยวพี่ตันบอกเองนะอ้าวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วอุ้ยไม่ใกล้ไม่ไกลอีกแล้วล่ะนะนวมินนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะพี่เที่ยงนะคะ
3: คร
2: ับ ค่ะแต่พี่เที่ยงโทรมาตอน5ทุ่มนะคะได้เนาะแต่เล่นค่ะโอ้พี่ได้คุยกับพี่เที่ยงนานแล้วเหมือนกันนะ
3: โอ้เคยคุยกันเพลงไหมตอนที่ว่าผมรักษาตัวอยู่ว่าปีก่อนนะครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เที่ยง
3: ตอนนี้ก็สบายดีครับสุขภาพแข็งแรงดี
2: โอ้สุดยอดเลยหายดีแล้วเนาะ
3: หายแล้ว
2: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วยังได้ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
3: ก็ฟังก็ได้ฟังทุกคืนนะครับแต่บางครั้งก็ฟังไอ้พวกแท็บลงแท็บเล็ตบ้างอะไรบ้างไง
2: อืมจ้ะอ๋อฟังวิทยุด้วยฟังออนไลน์ด้วย
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนวมินวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกฟ้าร้อง
3: ตอนนี้ไม่ตกเลยครับ
2: ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะ
3: ครับมันหยุดตกนะ
2: มันหยุดตกไปแล้วเนาะโอ้จ้ะโอเคหลายคนบอกว่าโอ้ยฝนตกนะฝนตกจริงนะช่วงเย็นๆนี่นะมันเหมือน
3: แต่เมื่อคืนนี้ตกอยู
2: ่เมื่อคืนหนักเนาะเมื่อคืนตลอดเลยเนาะพี่เนาะ
3: ครับ
2: เออโอเคได้เลยนะคะวันนี้พี่เที่ยงโอ้หายไปนานเลยวันนี้บอกอยากฟังเจ้าดอกจำปาเหรอคะ
3: ครับ
2: ได้ได้ได้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ก็มอบให้ชาวคณะเอ็มเก้าห้าทุกคน
2: จ้ะ
3: แล้วก็คุณลูกตาลด้วยครับ
2: โอ้มอบให้ดีเจด้วย
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยเอาละนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เที่ยงเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
2: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีสเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์พันท้ายนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: สุดยอดเลยขอบคุณพี่เที่ยงมากๆนะคะ
3: ครับขอบคุณครับลูกตาล
2: จ้าสวัสดีค่ะนะฮะเสียงกุ๊กกิ๊กนิดน้องเนาะโอ้ไม่เป็นไรแต่ได้ยินเสียงพี่เที่ยงชัดเจนอยู่นะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตนะคะของเราเนี่ยนะคะก็4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยในช่วงนี้เริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเจ้าดอกจำปานะคะจาก2ศิลปินสาวนะคะน้องเมลตะวิสาและตุ๊กตา

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะอุ้ยวันนี้มาแรงนะลูกทุ่งสาวอีสานอินดี้เริ่มต้นกระบวนการเรดนะคะจากสายหน้าใหม่ที่แนะนำเข้ามากับเจ้าดอกจำปานะคะสองศิลปินนะคะน้องเมลตวิสารแล้วก็ตุ๊กตานริศรานะคะจากพี่เที่ยงนวมินนะคะแล้วก็ต่อด้วยจื่อแน่ใจนะคะออยเลยนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็น่าเหมือนกันผู้สาวเก่าเมจิราพรบอกเลยว่าทั้งน้องออยเลอร์แล้วก็น้องเมจิราพรเนี่ยเป็นช่วงที่อุ๊ยอีสานอินดี้มาแรงนะช่วงนั้นนี่เขาก็แบบนะยอดวิวตอนนี้น่าเลยหลักร้อยล้านไปแล้วเนาะนะไม่งั้นก็คือแบบหลายสิบเลยนะคะมาแรงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับน้องกระต่ายพันนิพานะฉลองความเจ็บนะคะสี่งานเพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะชีเพจ LTM FM 95นะคะพี่สยามเมืองยิ้มนะคะโหส่งตาหวานมานะ พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่วรเมธมาทักทายกันตอนดึกๆนะคะน้องคิวเองพี่มณีนะคะแล้วก็แม่เกลบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่อรุณแอบมาส่องทาง TikTok ด้วยนะโอ้ยคุณแม่วัยรุ่นนะคุณแม่เล่น TikTok ด้วยนะพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะส่วนพี่ประเดิมก็ส่งดาวเข้ามารัวๆนะคะนะแล้วก็มีพี่ฮานาฟีเหรอคะทักทายนะคะบอกเป็นหนุ่มตานีน่าจะหมายถึงปัตตานีใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีใครอีกพี่เบลเบดนะคะขอบคุณค่ะพี่สุพจน์มาพี่สุพจน์นะคะอวยพรดีเจด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะทักทายมาจากสมุทรสาครบ้านแพ้วค่ะนะโอเคได้เลยใครที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ตอนยังไม่ได้อ่านนะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าข้อความเลื่อนเร็วมากๆแล้วก็อาจจะขึ้นไปด้านบนแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เข้ามาอีกทีนึงได้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะเพิ่มเติมนะพี่อุดรรถขยะบางนานะคะทำงานอยู่แน่เลยเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าพี่ต้นจากเคหะรามเนี่ยเขาฝากเพลงนี้เข้ามาฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยก็แล้วกันไม่มีดีเจอุ๊ยไม่ใช่ไม่มีคุณผู้ฟังดีเจจะบอกรักใครล่ะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมาชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของเบียร์พร้อมพงนะคะเขาส่งเพลงใหม่มาแล้วกับซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายจากสังกัดแกรมมิโกนะคะคำร้องทำนองโดยยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้ไทย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะและอีกหนึ่งเพลงปริญญาไก่ตีเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริงกับบุ๊กสุภการค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

แนวหน้าลาแฟนนะคะพี่หนูมิเตอร์นะคะป้าแป๋วหรือว่าป้าแป๋วถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะจากจังหวัดตากนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะเพลงหวาน 23:53 นะคะส่งท้ายวันนี้กันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะเขาบอกว่าอยากฟังยอมจำนนฟ้าดินนะคะของพี่โบวีนะคะคือต้นฉบับเลยนะคะจะเป็นเพลงของพี่โบวีเป็นเสียงนักร้องชายนะคะแต่หลายๆคนโดยเฉพาะแฟนลูกทุ่งเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับยอมจำนนฟ้าดินเนี่ยในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เนาะนะคะกับเพลงที่ฝากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันกับดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง TikTok ทางข้อความ SMS ส่งเข้ามาแล้วก็รวมถึงหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ติดค้างเพลงของใครไม่ได้เปิดจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่ว่างวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจะรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์มาฟังเพลงเก่าๆกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณอีกครั้งรักษาสุขภาพด้วยขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสุดๆไปเลยนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 10:08 นครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live One Lokครับผมประจำวันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่ปาล์มสีด่านครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็กลับมากันอีกครั้งในช่วงเบรกที่2เนาะ
1: เบรกที่2ครับ
0: สำหรับรายการ99 Live One Lokแล้วก็กล่าวสวัสดีขึ้นวิทยุเครือข่าย41สถานีนะครับเครือข่ายของอสมทท
1: ั่วประเทศ
0: ใช่ครับก็อยู่กับพวกเรา2คนไปจนถึงเวลา1นาฬิกาก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้จะเริ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เป็นคู่ระหว่าง
1: ออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: กับอียิปต์นะครับผ
0: ม
1: ซึ่งต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็ถือว่าแฟนบอลชาวไทยก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วกันพูดตรงๆเลยซาร่า
0: คิงโมโมฮัมเหม็ดซาร่า
1: จะรอดหรือเปล่าเจอกับยอดทีมแห่งฟุตบอลมาอยู่ในลีกมาอยู่ในทวีปเอเชียเฉยก็อยู่โอเชียเนียดีๆอยู่แล้วออสเตรเลียนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็อ่ะส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับผมแล้วก็ Facebook ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงนั่นแหละประเด็นต่างๆอย
0: ่
1: างเช่น Hydration Break อ่ะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะ
1: เห็นตรงกันแหละประเด็นดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งมันผิดเพี้ยนไปฟุตบอลมันเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆแล้วเราทราบกันอ
0: ่
1: ะการเล่นดูเกมยาวๆ45นาทีไปเลยไม่มีอะไรมาขัดจังหวะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการมีโฆษณาในฟุตบอลเนี่ยในประเทศไทยอ่ะเขายังด่ากันเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ระดับโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอ้โหมีที่ไหนมีการโฆษณาให้โฆษณาตั้ง3นาทีโถนะ
0: กลายเป็นลักษณะของอเมริกันเกมไปละ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
0: ใช่ก็อย่าส่งเข้ามาคุยกันได้
1: ครับ
0: ในหลายๆประเด็นก็ถือว่าน่าสนใจเนาะในช่วงตลอดฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยโหมีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงมากนะครับก่อนจะไปพูดถึงพรีวิวการแข่งขันคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดตามนี้นะครับผม cheer.mcord.net ครับก็แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ราคาถูกสุดจะอยู่ที่20บาทเท่านั้นก็จะรับไป10โหวตครับก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรครับรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลถัดมาก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและโกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเลยนะก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆ FM 99เนี่ยมาร่วมต้องบอกว่าร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะราคาต้องบอกรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้แฟน FM 99และอสมทเข้ามาร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกได้นะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่านะเราเข้ามาร่วมสนุกกันล่าสุดนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผม
0: ครับก็จนถึงนัดชิงเลย
1: นัดชิงนะยังมีเวลานะครับตอนนี้ก็วันที่4แล้วเข้าสู่วันที่4แล้ววันสุดท้ายวันที่20ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ20กรกฎาคมนี้ครับ
1: 6วันนะถือว่ายังมีเวลาสำหรับใครที่สนใจนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในข้อความใน YouTube นะครับเขาบอกว่าคุณแนทโปงบอกว่าอยากเข้า Facebook พิมพ์ว่าอย่างไรครับก็ FM 99ก็ได้ครับ Active Radio FM 99Active Radio ถ้าพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษดี
0: พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเจอเลยถ้าพิมพ์แค่ว่า
1: FM 99อ่ะ
0: ใช่ก็เจอเลย FM 99
1: ครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นไงบ้างยอดใน Facebook YouTube
0: โหก
1: ็ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดีย
0: ไทยเอาก็จริงๆต้องบอกว่า FM 99ช่วงนี้กลับมา
1: บูมนะแฟนรายการเขารู้ป่ะว่าน้องเบนนี่คือทำเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับ FM 99ด้วย
0: ก็ใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระบบออนไลน์ของ FM 99 Active Radio
1: ครับผมในก็ในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ YouTube นะครับก็ proud to present เลยคนนี
0: ้
1: เพราะถือว่ามาอยู่กับ99ครบ1ปีแล้วยังเนี่ย
0: เดือนหน้าเนี่ยจะครบ1ปีแล้วพี
1: ่เป็นไงบ้าง
0: ก็โอเคครับมีต้องบอก
1: ม
0: ีในช่วงละปีที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ใหญ่อ
1: ่
0: ะอย่างซีเกมรวมถึงฟุตบอลโลกไงพี่ปาล์
1: ม
0: ก็

0: ก็เก็บประสบการณ์สนุกดีครับ
1: สนุกดีน้องทำงานกับพี่เจมเป็นไงบ้างโอเคไหมต้องเจมทำพิสิทธิ์เน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ก็ได้รับคำแนะนำเยอะดีครับ
1: โอ้โหแล้วพี่เจ๋งอ่ะพี่เจ๋ง
0: พี่เจ๋งก็ให้คำแนะนำดีครับเป็นเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสแต่ของพี่เจมเขาจะมีเคสสตาร์ดี้เป็นตัวอย่างให้มีทั้งดีไม่ดีก็ปะปนกันไป
1: แล้วพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็ม
0: พี่เอ็มก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับ

0: จริงเหรอมันฟังอยู่อ่ะ
1: โอ้เมื่อคืนเขาฟัง
0: ไหมอ๋อจริงเหรอ
1: ครับ
0: โอ้มันไม่หลับไม่นอนนะเที่ยงคืนแล้วเมื่อวานจัดกันกี่โมงนะกับเจม
1: จัดถึงเที่ยงคืนครึ่ง
0: อ๋อหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ๋อเอ็มมันนั่งฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: อะไรหรือเปล่าเนี่ยมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจเขาเหมือนกัน
0: อืมเรามาเมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาแหละเราพูดถึงทีมชาติอังกฤษที่จะเข้ารอบใน16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเม็กซิโก
1: ครับ
0: ที่สนามเอสเตกาไม่เอสเตกาคือมันมีประเด็นตรงนี
1: ้ครับ
0: อย่างที่ทราบกันประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในทวีปเขาเรียกอยู่คอนคาเคฟแหละอเมริกากลางอเมริกาเกือบจะอะไรกลางนะ
1: รู้สึกจะเป็นกลางไม
0: ่เม็กซิโกเนี่ยอยู่อเมริกากลางอยู่ใต้สหรัฐอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ประเทศเม็กซิโกเนี่ยอย่างที่ทราบกันเมืองหลวงเขาเม็กซิโกซิตี้
1: อ
0: ่ะตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล
1: 2,200 เมตร
0: โอ้โห 2,200 เมตรนี่ก็ประมาณ2กิโล
1: 2กิโล
0: 2กิโลนี่ถือว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนถ้าเปรียบเทียบกับดอยอินทนนท์ดีกว่าเปรียบเทียบดอยอินทนนท์นะ
1: ดอยอินทนนท์เนี่ย
0: สูงเท่าไหร่ลองเบนเดี๋ยวดูหน่อยนะ
1: ได้ครับ
0: ถือว่าสูงนะครับซึ่งมันมีเรื่องปัญหาอยู่แล้วอย่างใครที่ดูฟุตบอลหรือว่าแฟน FM 99จะรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการหายใจซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมพูดตรงๆแหละน่าจะมีปัญหาเลยทีเดียว
1: ก็ความสูงของอัสเตกา 2,200 เมตรสูงจากน้ำทะเลนะครับส่วนดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่ที่ 2,500 เมตร
0: โอ้โหมีส่วนนะอากาศมันจะเบาบางอ่ะ
1: คือเหมือนเราไปเตะเหมือนอังกฤษไปเตะบอลอยู่บนดอยอินทนนท์แล้ว
0: สมมุติอย่างนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ชอบอ่ะเบนจริงเออไม่เขาเรียกว่านักกีฬาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการหายใจซึ่งก็ผมไปดูแหละจากสื่อต่างประเทศและหลายๆคนแหละเขาสรุปมาว่า60นาทีแรกเนี่ยอังกฤษน่าจะสู้ไหวแต่พอเข้าสู่30นาทีสุดท้ายหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะเรื่องสภาพร่างกายอ่ะ
1: ด้วยอากาศค่อนข้างเบาบาง
0: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งของอังกฤษในชุดนี้นะเรื่องวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเนี่ยเขาก็โอเคอยู่หลายครั้งที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในครั้งนี้อย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งที่มาเก็บตัวที่ไปเขาไปพักแถวเท็กซัสปะ
1: อังกฤษใช่ไหมครับ
0: หรือแคลิฟอร์เนียผมไม่แน่ใจนะเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการรับมือก็คือเอาเนี่ยเตะเสร็จเมื่ออบร่างกายเก็บเนี่ยฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยเอามือเนี่ยไปจุ่มในน้ำเมื่อตอนนั้นตอนฟุตบอล
1: ช่วงเกมอุ่นเครื่องเลยพี่
0: ใช่
1: ครับก็เป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกาย
0: ใช่
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงแต่หลัก30ได้นะพี่
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วการเจอกับเม็กซิโกในครั้งนี้ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอังกฤษอ่ะเพราะว่าไปเจอกับบรรยากาศของเอสเตก้าเนี่ยโห
1: บรรยากาศต้องบอกว่าอย่างเกมที่เปิดคนเต็มสนามแล้วเป็นสีเขียวหมดเลย
0: มันมนต์ขลังอ่ะเป็นสนามที่ต้องยอมรับว่ามันมีอะไรที่ดูแล้วโอ้โหขนลุกซึ่งอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าโดนลูก Hand of God ที่สนามนี้ด้วย
1: ใช่ก็ปี1986
0: ใช่ครับผมซึ่งนะใครที่เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าคุณเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันแต่ผมเชื่อการเจอเม็กซิโกมันไม่เป็นอะไรที่ยากแน่นอนเพราะว่าถ้าใครได้ดูเม็กซิโกตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับคือการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วฮาเบียร์กิเล่เนี่ยคือเปิดเกมมาปัจฉดะเลยเปิดเกมลุกใส่กับทีมคู่ตรงข้ามโอ้โหคือเล่นเกมลุกบีบเร็วเอาฟุตบอลมาเล่นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำเกมลุกเพื่อมีประตูให้ทีมออกขึ้นนำก่อนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะผมว่าอังกฤษนั่นแหละตูเคิลน่าจะมีมาตรการเทคนิคต่างๆเพื่อรับมือกับฮาเบียร์กิเล่โอ้โหเขี้ยวของมันแน่นอนสำหรับคู่นี
1: ้แล้วเม็กซิโก4นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะพ
0: ี่ใช
1: ่โหก็ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมอีก1ทีมเลย
0: การเจอเกาหลีใต้แมตช์นั้นนี่น่าจะดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการเสียประตูนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เสีย
1: ก็ไม่เสีย
0: ไม่เสียนะโอ้เม็กซิโกเขาถือว่าตอนนี้ยังยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกรา
1: อ
0: ูคิมิเนสตอนนี้คือว่าท็อปฟอร์มมากแล้วก็กิโยเนสที่เล่นเส้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะเป็นดาวสันโวของลีกซาอุอ่ะ
1: ใช
0: ่สุดยอดมากนะคนนี
1: ้ยิงเยอะกว่าโรนโดในลีกซาอุแล้วโหต้องบอกสปีดเนี่ยเร็วมาก
0: เร็วๆสปีดต้นเร็วมากแล้วการสับกายการยิงประตูอะไรต่างการยิง

0: ดูว่าลูกตรงกรอบ
1: อือ
0: แล้วทิศทางดีด้วย
1: ลูกแรกที่ยิงใส่ลูกแรกเนี่ยที่เขายิงในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ยิงสวยมากเลยนะ
0: ครับ
1: เม็กซิโกเนี่ยนะ32ทีมสุดท้ายเจอเอกวาดอร์ลูกแรกเป็นกินโยเยส
0: ก็
1: โหลูกนั้นยิงคมมาก
0: ครับผม
1: ก่อนที่ลูก2เนี่ยจะได้จากทางด้านของลาอุนกิเมเนส
0: ครับผม
1: ก็เป็น2ผู้เล่นที่ต้องบอกว่า2สตาร์หลักของเม็กซิโกเลยก็ว่าได้ใช่
0: ผมชอบกองกลางเขาอีกคนนึงอะอัลวาโด
1: อืม
0: เป็นคือทั้งจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวรุกแหละ
1: ครับ
0: แต่ศักยภาพของเขานี่ถือว่าโอ้โหในทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งรับทั้งลุกเลยนะเล่นดีเป็นอย่างมากเป็นหัวใจห้องเครื่องของเม็กซิโกอย่างแท้จริงและอีกคนหนึ่งดาวรุ่งที่ซาลาตันอิบราฮิมูชต้องยกย่องเลยอ่ะเด็กดาวรุ่งวัย17ปี
1: ครับกิลเบโตโมรา
0: จริงๆกิลเบโตโมราเนี่ยถูกจับตามองตั้งแต่ฟุตบอลครับโวลคัพเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วที่เขาเล่นให้กับต้นสังกัดอ่ะ
1: ครับ
0: จนเนี่ยมาถึงฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยครบรอบ1ปีพอดีตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีเองตอนนั้นโดนจับตามองว่าเขาด้วยอายุแล้วก็ความสามารถทักษะต่างๆเนี่ยมันเหนือเด็กเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปจนตอนนี้เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า1ปีผ่านไปเต็มๆเนี่ยเขากลายเป็นกำลังสำคัญให้กับเม็กซิโกที่จะเจอกับอังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: ดูด้วยว่าอังกฤษอ่ะจะต่อก่อนได้หรือเปล่า นี่ต้องใช้คำนี้เลยนะว่าแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษเจอกับคองโกก็เกือบเอาตัวไม่รอด
1: ใช่โอ้โหแล้วโดนนำก่อนด้วย
0: อังกฤษเนี่ยโอ้โหจริงๆนะเจอกับคองโกแต่คองโกเขาอย่างที่ทราบกันแหละสภาพร่างกายเขาดี
1: ครับ
0: สภาพร่างกายเขาดีแล้วก็เสียดายอย่างนี้คือนะการต้านของอังกฤษโอ้แฮร์รี่เคนใครจะไปรับมือแค่แฮร์รี่เคนไหวช่วงนี
1: ้ใช
0: ่โอ้โหอ่ะ
1: แล้ว
0: ว่ากันคู่นี
1: ้ฟอร์มแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ย
0: เออเป็นไง
1: ร้อนแรงมาก
0: พูดถึงแฮร์รี่เคนไปดูตารางดาวซัมโบกันหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: ไป
1: ก็ตารางดาวซัมโบล่าสุดเนี่ยเป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้ครับนำร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ที่6ประตูครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่เคนครับมีทำไปแล้ว5ประตูร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: ส่วนรองมาจะเป็นอุสมันเดเมเล่ครับร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่4ประตู
0: โอยาซาบาลนี่ทำท่าทำเป็นเล่นนะทำท่าเหมือนจะไม่ยิงนะในรอบแรกอ่ะ
1: ใช
0: ่มาเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอยาซาบาล
1: แล้วนัดแรกเขาเงียบไงพี่30นาทีแรกไม่สัมผัสบอล
0: โอยาซาบาลเป็นหน้าต่ำผมชอบเขาเล่นนะแล้วเขาถนัดทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ใช่พี
0: ่ซ้ายขวาเลยนะแต่เขาไม่ใช่เป็นกองหน้าที่แบบแล้วด้วยสเปนอ่ะพันธุกรรมของสเปนหลังๆในช่วงหลังอ่ะเขาไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าอ่ะมันทำให้สิ่งที่เขาเป็นปัญหาอย่างนึงแหละผมว่าถ้าการไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช
0: ่การพักบอลมันจะมีปัญหาแหละแต่ว่าการลำเลียงบอลของเขามันโอเคอยู่แล้ว
1: มันโอเคอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ก็สเปนขาดกองหน้าที่เป็นแบบกองหน้าธรรมชาติเนี่ย
0: เขาไม่ใช้ด้วย
1: ใช่
0: ผมว่าเขาไม่ใช้งานคือ ด้วยแผนของเดลาฟอนเต้เขาไม่ใช้ด้วยคือบอลมันทุกการมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เดว
1: อ
0: สเก้ทำมั้งแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นต้นมาเลยไหลมาเรื่อยตั้งแต่รุยเอนริเก้โรเบเตกีเอโรและเป็นเดลาฟอนเต้เนี่ยแหละเข้ามาทำก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทรงเนี้ยคือไม่ใช้กองหน้าตัวเป้ามีก็ไม่ใช้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมว่าคงน่าจะเป็นการต่อบอลการอะไรต่างๆแหละการโซน
1: อ
0: ะโซนในเกมรุกอะครับ
1: ด้วยสไตล์บอลสเปนด้วย
0: บอลสเปนบอลสเปน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ดาวซันโบก็ประมาณนี้ครับก็คิลิอันเอ็มบัปเป้กับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่ายังฟอร์มร้อนแรงเนาะ
0: ร้อนแรง
1: รวมถึงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ยก็ทำลายสถิติรู้สึกว่าจะทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่13ประตูก็ทาบสถิติเปเล่แล้ว
0: โอ้ก็อย่างว่านะฟุตบอลโลกสมัยใหม่มันแมชมันเพิ่มขึ้นก็โอกาสที่จะทำประตูผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เยอะขึ้น
1: ใช่
0: ครับก็แซงนักเตะตำนานหลายๆคนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่เคนเนาะ
0: แฮร์รี่เคน
1: โหแล้วลูกที่ยิงใส่เดียร์คองโกประตูที่2เนี่ย
0: เหมือนในเกมฟีฟ่าเลยนะ
1: ใช่
0: เหมือนเกมเลยนะ
1: กด R1 L1 แล้วกดสี่เหลี่ยม
0: เหมือนบอลมันหมุนมุกอ
1: ่
0: ะแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าไม่พึ่งใครแล้วว่าไม่พึ่งใครแล้ว
1: ใช่
0: โซโล่เดียวเลยอ่ะแล้วก็ยิงไปล
1: ุ
0: กปุ๊บไปแล้วยิงโอ้ยิงเข้าคอจังหวะนั้นรู้เลยว่ามันพึ่งใครไม่ได้แล้วต้องวันแมนโชว์ถึงจะนะทำให้อังกฤษขึ้นนำคองโกแล้วก็ปิดเกมไม่ได้2ประตูต่อ1นะ
1: ก็เป็นสัญชาตญาณกองหน้าเนาะ
0: ของจริงแฮร์รี่เคนนี่โหผมว่าเขายังมีโอกาสอีกนะที่จะพีคไปอย่างเงี้ยอีกหลายฤดูกาลถ้าเขาดูแลสุขภาพเนี่ยร่างกายของเขาไปได้เรื่อยๆครับประมาณนี
1: ้ครับแล้วผมเช็คสถิติของแฮร์รี่เคนทำประตูทั้งสโมสรกับทีมชาติฤดูกาลนี้นะพี่73ประตูตามหลังเมสซี่รู้สึกว่าแค่11ประตูเท่านั้น
0: ใช่
1: เมสซี่เคยทำไว
0: ้ปีต่อ1ฤดูกาลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ต่อ1ฤดูกาล
0: แซงโดไปละ
1: แซงโดแล้วก็ตามหลังเมสซี่อีกประมาณ11ลูกมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
0: 80
1: 82หรือ83นั่นแหละ
0: ประมาณนี้สำหรับเรียลเมสซี่แต่น่าจะไม่ทันแล้วครับเพราะแมตช์ฟุตบอลโลกแล้วไม่กี่นัดแล้วคงจะจบแล้วแหละตอนเนี้ยน
1: ่
0: าจะเป็นฤดูกาลหน้า
1: ก็
0: ไม่แน่นะอาจจะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: อ
0: ุ้ยตายแล้ว
1: แต่กับไบเออร์น
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ไปดูข้อความดีกว่าตรงเบสเป็นไงบ้าง
1: ครับโอ้โหก็ YouTube เนี่ยส่งเข้ามากันเยอะนะครับ
0: ถามผมไปบอกออกหาผลบอลนะครับผมอัปเดตอีกครั้งนะครับสำหรับลีกนอร์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยคงสวิงเกอร์เนี่ยนำซองดาวนะครับซองกันดาว5ประตูต่อ1และอยู่ในนาทีที่5 68แล้วเหลืออีก20นาทีเดี๋ยวงั้นเราอัปเดตเรื่อยๆแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็น่าจะขาดละอีกคู่นึงลูฟอสครับเสมอกับสตรอมเมนอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็แรนเฮมสตาร์เบกบุกมานำแรนเฮมนะครับ20นาทีที่26ครับ1ต่อ0
1: ครับผม
0: ประมาณนี้
1: ส่วนทางช่องทาง Facebook จากคุณบอพิษครับสวัสดีครับจากพัทยา
0: โอ้
1: ก็หลายหลายจังหวัดเนี่ยก็น่าจะได้ยินวิทยุเนาะวิทยุ FM 99
0: ครับ
1: ต้องบรรยายสดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลาตี5เนาะสำหรับเครือข่ายภูมิภาค41จังหวัด
0: เออ
1: 41เครือข่าย
0: 41เครือข่ายนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยมีใครหลายๆคนเหมือนกันนะถ้าไปดูใน YouTubeเขาบอกว่ามีแต่เสียงภาคทำไมไม่มีเสียงถ่ายทอดบ้างครับอ๋อเดี๋ยวยังไงปรับรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าทางใน YouTube เขาได้เอาลงหรือเปล่าแต่ปกติมีนะถ้าในเสียงทางวิทยุวิทยุผมได้ยินว่ามันมีอยู่แต่ถ้าเกิดทางด้านในสื่อออนไลน์ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาเรื่องกับลิขสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวนะผมเช็คอีกครั้งกับน้องเจมส์ทำพิสิทธิ์แล้วกัน
1: ครับ
0: ครับผมเป็นรู้ไหม
1: ถ้าปกติขึ้น99เนี่ยจะเป็นบรรยายสดแต่ว่าภาพ
0: แอมเบียนแอมเบียนแอมเบียน
1: เป็นแอมเบียนใช่เป็นแอมเบียนบรรยายภาษาอังกฤษถ้าที่ผมได้ยินใช่ครับแต่ว่าพวกภาพนี้เอาขึ้นไม่ได้
0: เพราะภาพไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ภาพมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: กราบผม
1: แ
0: ล้วก็มีใครอีกเนี่ยที่มาจากเขาบอกว่ามีฟังจากภาคใต้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยหลายไกลแล้วขอบคุณเข้ามาพูดคุยกันใน YouTube บ้าง นะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
1: โอ้ก็อยากฟังพี่ปาบรรยายสักคู่ครับ
0: อ๋อ YouTube เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวฟังน้องเจมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเดี๋ยวน้องเจมเนี่ยคู่แรกเนี่ยระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต
1: ์
0: น้องเจมก็จะได้บรรยาย
1: ครับ
0: กับเขาเรียกว่าเป็นบรมาจารย์ของเขา
1: ใช่ครับ
0: คนแรกในวงการสื่อมวลชนดีกว่านะเป็นเหมือนแบบเนี่ยครูบาอาจารย์เลยสำหรับน้องเจมส์ทันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห
1: ์ใช่
0: คู่นี้ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกไม่รู้ว่าสิทธิ์จะล้างครูหรือเปล่าขาวไม่น้องเจมส์เขาเป็นคนกตัญญู
1: เขาเคยเข้าร่วมรายการรู้สึกว่า7ปีที่แล้วพี
0: ่เขาจัดรายการด้วยการออนไลน์เมื่อกี้ที่เราสอบถามเขาแล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็จัดรายการด้วยการจนวันหนึ่งก็ฝันที่เป็นจริงนะก็ได้มาบรรยายคู่กันระหว่างน้องเจมส์ทันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห์เดี๋ยวติดตามฟังกันได้
1: ใช่ครับ
0: อีกครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: ผม
1: เป็นคู่ระหว่างออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นพี่เบนซ์บ่อยมากครับพี่เบนซ์สู้การสู้งานมากครับนี่พี่เบนซ์นี่สุดยอดครับก็เรียกว่าโอ้โหก็ทำหลายๆหน้าที่นะ
1: ครับ
0: ก็สู้ๆต่อไป
1: ขอบคุณครับพี่ปาล์มก็จริงๆช่วยๆพี่เจมส์เขาด้วยครับ
0: อ๋ออุ้ยโอ้โหนี่สุดยอดนะคุณเนี่ยปากหวานเหมือนกันนะใช้ได้อยู่เป็นระหว่างนี้ลุ้นพี่อ๋อพี่ไหมรอบ3วิมเบิลดันนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เหมือนน้องเจมส์เขาช่วงเราพักเบรกนี่อัปเดตอยู่มั้งในวิมเบิลดันเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับผม
1: ได้ครับ
0: เม็กซิโกรับเหนียวรุกไว ใช่แล้วก็ลุ้นให้เคนยิงเยอะๆนะครับ

0: ใช่เม็กซิโกเล่นบอลเร็วครับเล่นบอลที่ใช้พลังงานเยอะมากสำหรับเม็กซิโกยุคนี้จริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็สังเกตดีๆนะถ้าเขามันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนี่ก็พี่ก็คุยกับเพื่อนๆแหละก็ในการดูเกมเม็กซิโกถ้าเกิดยิงไม่ได้เกมมันตื้อ
1: เกมตื้อ
0: พลังเขาจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะอ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงเรื่องจริงสำหรับเม็กซิโกในเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูในเกมที่เจออังกฤษอ่ะผมว่าอังกฤษคงมีนี่แหละแท็กติกอันนึงอ่ะกลยุทธ์อันนึงของตูเคิลอ่ะที่รับมือกับเม็กซิโกในตรงนี้นะ
1: ครับใช่ก็ต้องรอดูกันสำหรับคู่เม็กซิโกอังกฤษ
0: ครับ
1: ครับส่วน YouTube ก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องแชทส่วน Facebook เนี่ยก็มีทักทายเข้ามาครับพี่ยุทธกับน้องส้มสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับผมว่าน่าจะใช้การหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลน่าจะดีครับอ๋อหมายถึงฟุตบอลถ้าเปลี่ยนจากไอ้นับเวลาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลจะโอเคไหม
0: จริงๆเนี่ยฟุตซอลมันเหมือนบาสเกตบอลนะซึ่งฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยเสน่ห์ของมันอ่ะมันคงจะมันคงเหมาะกับฟุตซอลมากกว่ามันเกิดการแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ฟุตบอลสนามใหญ่ผมว่านะมันต้องเกมแบบ 4-5 นาทีเหมือนเดิมอ่ะ
1: อ
0: าจจะปรับกติกาอย่างเช่นเนี้ยมี VAR โอเคพวกความโปร่งใสของกติกาใช่ไหม
1: ใช
0: ่ความไม่เหลื่อมล้ำของนี่แหละอาจจะมีบางทีที่เจ้าภาพขี้โค้งอ่ะเอาง่ายๆอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงแม้มันก็ยังมีอยู่ในเอเชียอ้าว ไม่พูดแล้วกันมีบางประเทศนะแต่ว่าในเนี่ยระดับโลกหรือว่าระดับนานาชาติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
1: อ
0: ย่างลูกเนี่ยลูกสมมุตินะผมไม่ได้ว่าอะไรนะหยบสมมุติถ้าลูกนี้เป็นบอลระดับจริงแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะไม่แน่นะลูกแบบเนี้ยลูกที่ทางโคเอเชียยิงเข้าอ่ะช่วงเช้าอ่ะไม่แน่อาจจะมีปัญหานะถ
1: ้
0: าลองเป็นบอลระดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรเงี้ยผมไม่พูดดีกว่าครับผม
1: ครับก
0: ็เ
1: ฟซบุ๊กมีอีกท่านครับทำไมอ๋อถ้าเป็นเอาฟังย้อนหลังรายการนินทากีฬาโลกได้แค่ครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเอาปัญหาไปรายงานให้กับทีมงาน FM 99นะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือน้องเบนซ์นี่แหละครับ
1: ครับผม
0: นั่นแหละโอเคครับประมาณนี
1: ้ประมาณนี้ครับ
0: ส่งมาพูดคุยกันได้มาครึ่งสมุกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามาพรีวิวฟุตบอลกันหน่อยไหม
1: ได้ครับพี่ปาม
0: ตอนนี้สัญญาณสดนะครับของช่องโมโนแม็กซ์เนี่ยมาแล้วเป็นมัวเมซาล่าลงไปวอร์มนะครับหน้าตาเขาก็พร้อมบอกบุญเลยว่าวันนี้มีแน่มีแน
1: ่มีประตู
0: ไม่รู้ว่าฝั่งไหน มีแน่ครับผมก็นะติดตามได้นะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวหน่อยความพร้อมสำหรับออสเตรเลียกับทางด้านอียิปต์นะครับในเวลาตีหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยไปดูออสเตรเลียก่อน
1: ออสเตรเลียเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของเจคอบอิตาเลียโน่ครับและก็แมทธิวเล็กกี้ที่บาดเจ็บทั้งคู
0: ่แมทธิวเล็กกี้นี่ยังติดเดี๋ยวครับเล็กกี้นี่ตั้งแต่มาประสบการณ์มาประสบการณ
1: ์ครับผม
0: ครับเจ็บแฮมสตริง
1: ส่วนอีกคนแต่ว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยหลายคนก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนาะ
0: ครับ
1: อย่างลูคัสแฮลลิงตันเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแนวลุกเนี่ยทางด้านของเนสโตรี่อิรันคุนด้าวัย20ปีก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็วันนี้เนี่ยออสเตรเลียน่าจะมาระบบ 3-4-2-1 นะครับผมจริงๆเนี่ยมีนักเตะเนี่ยอิตาลีอยู่คนหนึ่งโบปาโต้ของซาซูอาโร่ครับซาซูอาโร
1: ่
0: ที่เพิ่งมารับใช้ออสเตรเลียในเนี่ยชุดเนี้ยที
1: ่
0: เขาเรียกมาหลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: จนอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกสักทีหมดหวังกับอิตาลีแล้ว
1: หมดหวังกับอิตาลี
0: เลยมาลงเล่นให้กับออสเตรเลียดีกว่าวันนี้น่าจะมาเล่นเกมรับอ่ะนะดูทรงแล้วสำหรับอียิปต์บ้างนะครับผม
1: ได้ครับก็อียิปต์เนี่ยต้องลุ้นความฟิตหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ว่าผมเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็น่าจะได้ลงแหละเห็นเริ่มเห็นการวอร์มอัพณเวลานี้เนาะนะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยก็อยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมามูซาเบอร์ครับมอสตาฟาซิโก้โมเมซาล่าครับเอมามอาชูแล้วก็โอมามามูชก็เป็นแนวลุกที่3นัดในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานได้ดีเลย
0: ครับ
1: ก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ่วนแผงหลังเนี่ยจะมีทางด้านของโมฮัมเหม็ดฮานี่ครับยาเซอร์อิบราฮิมลามีลาเบียแล้วก็กาลิมอาเฟช
0: ครับ
1: ก็ผลงานดีสุดของอียิปต
0: ์อียิปต์เป็นไง
1: อียิปต์โหก
0: ็จริงๆเขาเล่นกับทีมโอชิเนียมาด้วยนี่ใช่ไหมอียิปต์รอบแรกอะ
1: อียิปต์รอบแรกกับนิวซีแลนด์
0: นิวซีแลนด์ใช่แล้วโดนนำก่อน
1: ใช่พี่
0: โดนนิวซีแลนด์นำก่อนนะครับในนาที15จากเซอร์แมนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ท้ายๆที่สุดเนี่ยการแก้เกมของอียิปต์ก็เป็นผลนะครับก็ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่58กับซีโก้แล้วก็ซาร่าครับถ้าเกมนั้นใครจำได้ก็ทำประตูที่2ในนาทีที่67และท้ายเกมครับได้ประตูชัยจากเทรเซเก้ซึ่งวันนี้นะครับหน้าเป้าอย่างโอมามามูชเนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญผมเชื่ออย่างนั้นออสเตรเลียนี้แพ็คเกมรับแน่นอนนะครับในเกมรับเนี่ยที่เราเห็นกันแหละออสเตรเลียก็เป็นฝรั่งตัวใหญ่อะพ
1: ู
0: ดแบบง่ายๆแล้วกันก็เล่นเกมค่อนข้างที่จะคือตีหัวแล้วเข้าบ้านถ
1: ้
0: าเกิดโตกับไวใช้ผู้เล่นอย่างเนี่ยของเขาอะ
1: แพทแฮร์รี่สกาวต์ซาวเตอร์ซาวต้า
0: แม่กองหน้าเขาก
1: องหน้าก็จะเป็นเนสตอรี่อิลาคุนด้า
0: อิลาคุนด้านี่แหละครับในการโตกับเล่นเกมเร็วเหมือนแมตช์ที่ผ่านๆมาในเกมเจอกับตุรกีน่าจะเล่นทรงนั้น
1: ใช่
0: นะครับสำหรับออสเตรเลียเจอกับอียิปต์เป็นไงคิดว่าไงคู่นี้น้องเบน
1: แต่ว่าก็เป็นอีก2ทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะพี
0: ่ครับ
1: อย่างอียิปต์เนี่ยเกมลุกเขาถือว่า3นั้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่าประสานงานกันอย่างลงตัวมีโมเมดซาร่าเป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าทางด้านของออสเตรเลียเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอเคพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ยังแต่ผมว่าเอียงไปที่อียิปต์มากกว่า
0: อืม
1: ดูน่าจะเจาะทางด้านของออสเตรเลียได
0: ้เกมยาวไหมคู่นี
1: ้ผมว่าน่าจะจบใน90นาที
0: นี่
1: สกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ขาดครับ
0: ไม่ขาด
1: อียิปต์น่าจะ 2-1
0: นี่โหบอกสกอร์ด้วย แน่นอนจริงๆ ผมว่าเกมนี้นะออสเตรเลียยื้อได้ยื้อได้เผลอๆนะมีสวนเกมสวนของออสเตรเลียนี่คืออียิปต์อ่ะพอไปเจอทีมชาติทีมแบบทีมชาติที่เขาเรียกว่ายุโรปหรือว่าอะไรเนี่ยตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องของฟิสิกอลเรื่องร่างกายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เกิดอีกอย่างนึงก็คือการบอมออสเตรเลียน่าจะบอมใส่อ่ะลูกเตะมุมหรือลูกอะไรเงี้ยลูกเซตพีซอ่ะอียิปต์น่าจะมีปัญหาตรงนี้
1: ก็ใช่ครับ
0: คิดว่านี่แหละออสเตรเลียน่าจะชนะได้นี่ความคิดเห็นแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: แค่คู่แรกก็แตกต่างกันแล้วครับ
1: ครับ
0: อีกคู่หนึ่ง
1: อีกคู่เป็นคู่เวลาตีห้าครับอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดครับผมแข่งกันที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับ
0: โอ้โหอ
1: าร์เจนตินาแชมป์เก่าเนาะก็ยังลิโอเนลเมสซี่ก็สตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนครับส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลเสมอ3นัดเป็นรองแชมป์กลุ่ม H รองจากสเปน
0: ไม่ธรรมดานะสำหรับเคปเวิร์ดเนี่ย โอ้โหมาได้ไงใครๆก็ต่างทราบกันนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่มาได้ไกลมาได้ไกลเจออาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกำไรแล้วนะผู้เล่นอย่างที่ทราบกันก็มีโมซินยาป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผู้รักษาประตูที่ใครๆหลายคนก็คงจะจำเขาได้ตั้งแต่แมตช์แรกที่เขาลงเล่น
1: กับสเปน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบอร์เกสคู่กับโลเปสขวาเป็นโมเรราซ้ายเนี่ยเป็นโลเปสนะครับกลางนี่ของเขามี6คนนะครับตัวรับเป็นเลดินี่ขวาเป็นเมนเดสซ้ายเป็นเซเมโดตรงกลางเนี่ยเป็นดูเอเต้คู่กับมอนเตโรนะครับและหน้าเป้านะครับก็เป็นลิวาเมนโตครับผม
1: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโหของผมกำลังผู้เล่นก็ยังแข็งแกร่ง
0: อาร์เจนตินานี่ถอดจากชุดที่ได้แชมป์บอลโลกมาเลย
1: ใช่อาจจะขาดแค่อังเกลดิมาเรียแค่นั้น
0: คนเดียวที่เหลือก็โอ้โหอ่ะมีใครบ้างน้อง
1: ก็ผู้เล่นหลักอย่างยังคงเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสครับส่วนฟูลแบ็กยังคงใช้นาโอมูลินาครับผมคู่เซนเตอร์เป็นคริสเตียนโรเมโรกับลิซันโดมาร์ติเนสครับแผงมิดฟิลด์ก็ดีพอสมควรเลยทางด้านของโรดิโกเดปอลครับอลิสติสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นลิโอเนลเมสซี่อยู่แล้วครับคู่กับเลอตาโรมาร์ติเนสครับผมก็คือเคปเวิร์ดมาดีมากเลยนะในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ารอบนี้เจอแชมป์เก่ามันก็ยากนะพี่ปาล์ม
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยอย่างที่ทราบกันเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ถ้าได้เร็วก็ไหลง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าอาร์เจนตินาเกมลุกเขาศักยภาพเขาสูงมากแบบที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแม้จะเข้ารอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แม้จะเข้ารอบแล้วเจอจอแดนเนี่ยตีเสมอได้ด้วยนะไอ้ตีใครแตกมาได้แล้วท้ายที่สุดเราเปลี่ยนเมสซี่ลงมาก็แต่แมตช์นั้นเอาอะไรมาวัดไม่ได้เพราะว่าเอาเหมือนสกาโลนี่ส่งเมสซี่ไปซ้อมอะไปลงเล่นอะเหมือนเอาไปวอร์มร่างกายให้ตัวเองเนี่ยมีแมตช์ฟิตเนสเกิดขึ้นอะ
1: ครับ
0: ก็ชนะไปได้ 3-1 แล้วการเจอกับเคปเวิร์ดที่มาตั้งรับเต็มๆอยู่ละผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการซื้อเวลาของเคปเวิร์ดก็คือการเล่นเกมรับคือเหมือนเตะบอลอัดกำแพงไปเรื่อยๆอะซึ่งเกมมันก็เข้าทางอาร์เจนตินาซึ่งเราก็ได้ดูอยู่แล้วว่าใครที่เล่นเกมอย่างเงี้ยกับอาร์เจนตินาในรอบแรกเนี่ยผมดูก่อนแล้วกันอย่างเช่นออสเตรียอะไรจอร์ดออสเตรียแล้วก
1: ็อัลจีเรีย
0: ยังไม่รอดอ่ะ
1: ใช
0: ่ถ้าเกมถ้าได้ลูกแรกเร็วก็มีโอกาสไหลเหมือนกันสำหรับอาร์เจนตินานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เป็นว่าไง
1: โหเกมนี้ยังไงก็มองไปที่แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาแล้วพี่ปาม
0: เยอะ
1: ใช่คือแต่ว่าจุดเด่นของอาร์เจนตินา3นัดที่เห็นเนี่ยดูจะเป็นการจ่ายบอลแนวลึก
0: ใช่อ
1: ย่างเอานัดที่เจอแอลจีเรียเนี่ยโหการจ่ายบอลแนวลึกระหว่างเดอปอลกับเมสซี่เนี่ยก็ถือว่าทำลายแนวรับของแอลจีเรียไปสะบัดสะบอมเลย
0: เขาเล่นด้วยกันด้วยกันที่อินเตอร์มิลานแล้วก็ความเข้าใจต่างๆเนี่ยคือตอนนี้คือเมสซี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างอะมันระบบอาร์เจนตินาไม่ได้ว่าระบบของอาร์เจนตินาไม่ดีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมมันทำให้ความสัมพันธ์ในทีมและทั้งเนี่ยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในสนามและนอกสนามอ่ะทำให้ยกระดับผลงานในสนามได้
1: ใช่
0: อย่างชัดเจนมีการย่างบาร์บีคิวแล้วด้วยนี
1: ่
0: ล่าสุดใช่ไหมย่างเนื้อย่างอะไรกัน
1: มันก็บ่งบอกเคมีในทีมเนาะ
0: ใช่คือโอ้โหแบบนี้แค่หมดก็ถือว่าไม่โดนไม่เยอะแล้วกันหวังว่าจะโดนไม่เยอะนะแมตช์นี้ก็ขอให้เอาตัวรอดให้ได้แล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: คิดว่ายิงขาดไหมน้องเบน
1: ผมว่าไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นอาจจะ 2-0 เพราะว่าเราก็เห็นว่าแคปเวิร์ดเกมรับดีเนาะแต่เจออาร์เจนตินาก็ไม่ง่าย
0: ผมว่าไม่รู้จะเป็นแรงบวกให้กับแคปเวิร์ดหรือเปล่านะการเจอเมสซี่อ่ะนะคือตอนนี้ชาติไหนที่คงไม่มีชาติเล็กๆละมีแค่เวิร์ดได้เป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เหลือก็มีทีมระดับบิ๊กๆหมดละก็การเจอเมสซี่ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งอ่ะคุณได้เจอนักเตะตำนานที่เล่นอยู่ในสนามอ่ะคุณก็ต้องนะแล้วสามารถไปถ่ายทอดให้ลูกหรือหลานคุณฟังในอนาคตได้ว่าอุ้ยเราสามารถปิดเมสซี่ได้ใน90นาทีเขาทำอะไรไม่ได
1: ้
0: มันมีภาพวิดีโอไฟล์ตรงนี้เกิดขึ้นเปิดให้ลูกดูเนี่ยคงจะน่าภูมิใจน่าดูนะ
1: ใช
0: ่นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วเคปเวิร์ดมาครั้งนี้ครั้งแรกของพวกเขาไงก็โหดแล้วมีโอกาสได้มาเจอเมสซี่เนาะ
0: มีแต่กำไรกับกำไรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: กะอีกคู่นึงมาคู่สุดท้าย
1: คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายในรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: เป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียพบกับกาน่าเวลา 8:30 นครับผ
0: ม
1: ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็ฟรีทีวีครับแข่งกันที่ Arrowhead Stadium ครับก็โคลอมเบียเนี่ยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม K
0: ครับ
1: ตอนนัดล่าสุดเนี่ยเสมอโปรตุเกส
0: โอ้เกือบชนะด้วย
1: ใช่คือเกมลุกดีมากในขณะที่กาน่าเนี่ยก็จบอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: อยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับแล้วก็โคเอเชียแต่ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็โอเคนะ
0: โอเค
1: ยังเสมออังกฤษได
0: ้ผมชอบโค้ชเขานะคาร์ลอสเครอชเครอชเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะแล้วก็การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยถือว่ามีความเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาคุมทีมหลายๆชาตินะครับในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จนมาคุมทีมในแอฟริกาอย่างกาน่าก็เห็นได้ชัดเจนว่าเกมรับอะไรเขาเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทำให้ทีมมาไกลได้ขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เจอกับโคลอมเบียอ่ะความพร้อมของโคลอมเบียเนี่ย 4-3-3นะครับผมโกก็เป็นวากัสเซนเตอร์ฮาเป็นโลโกมี่คู่กับดินเดนซานเชสนะครับไปขวาเป็นมูนยอสสุดยอดมากมูนยอสผมชอบมากนะจากทิสตันบาเลตอะเติมเกมลุกมันมาก
1: ใช่พี
0: ่แล้วก็ซ้ายเป็นโมจิก้า3คนในตรงกลางเนี่ยเป็นเจฟเฟอร์สันเลอร์มานะครับ แล้วก็เป็นจอร์ดอาริอาสแล้วก็ซ้ายเป็นปูเอต้านะครับสารประสานในแนวรุกด้านซ้ายนี่เป็นหลุยดีอาร์สนะครับขวาเป็นฮาเมสโรดิเกสด้านเป้าเป็นหลุยซัวเรสแน่นจริงๆโคลอมเบีย
1: แล้วหลุยดีอาร์ส
0: หลุยดีท็อปฟอร์ม
1: ใช่
0: เขาเก่งผมว่าเขาตอนเนี้ยเขาไม่ใช่เขาเก่งหรอกเขามีความมั่นใจ
1: ใ
0: มากกว่าที่ตอนที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลอีกอ่ะก็เขาเหมือนเขายกระดับตัวเองให้เป็นโบคลาสแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ว่านี่แหละเกมเนี้ยบทพิสูจน์อย่างแท้จริงในการเจอกับกาหน้าที่เล่นเกมรับกาหน้าก็มีตัวผู้เล่นอย่างเช่นเนี่ยเดลสันเซมิโยอ่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีโทมัสปาเต้คนอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าเราแทบจะไม่รู้จัก
1: ใช่พี
0: ่มีเนี่ยจอร์แดนอายิวเป็นกองหน้า
1: ที่ดูจะมาหลายทัวร์นาเมนต์และ อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็มีเอลิชีโอวูซูก็ไม่รู้จักนะสำหรับคนนี
0: ้อันนี้เคยดูหรือเปล่า
1: อู้
0: ดูคนอีกนะ
1: คือต้องบอกคนที่อยู่ใน5ลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนอ่ะอย่างอองตวนเซเมนโยอย่างงี้
0: เซเมนโยมันแน่นอนอยู่ละก
1: ับ
0: แมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่เหลือแต่ผมเชื่อเกมรับแต่โคลอมเบียเนี่ยก็ถือว่าเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วมีความหลากหลายการเนี่ยเปิดบอลจากฝั่งซ้ายแล้วก็ให้ทางด้านมูนยอสอะนะแหลมเข้ามาเป็นจุดเด่นมากเลยนะสำหรับทำโคลอมเบียแล้วก็มีลุยดิอาสพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของเขาอะแต่พอมาเล่นเกมลุกใส่กาน่า
1: ตั้งใจเล่นเกมรับมา
0: เคโรชมันเขามีวิธีการอะที่จะยื้อชนะชนะได้แต่ชนะใน90นาทีหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผม
1: ครับโอ้ก็มีโอกาสออกกล้าไปที่ต่อเวลาพิเศษเลยใช่ไหมพี่ป
0: านใช่ผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าคู่นี้คือชอบความสามารถของโค้ชน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
1: ครับก็ผมก็มองคล้ายๆพี่ปามนะครับก็การหน้าเนี่ยตลอดนัดในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็ถือว่ายันเกมรับของเขาดีมาก
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเจอกับแนวรุกของโคลอมเบียนะเวลานี้เนี่ยโหสุดสะเดา
0: สุดสะเดา
1: สุดสะเดาไปเลย
0: สะเดาสะเดาน้องเอ้ยสะเดาจริงเพราะว่านะน้องอย่างที่น้องเบนพูดแหละคือลุยดิอาสกำลังมั่นใจด้วยแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆเขาตอนนี้คือสภาพร่างกายสภาพจิตใจ
1: ใช่
0: มันมาแล้วก็โอกาสที่จะพาโคลอมเบียเข้ารอบสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับชาติโคลอมเบียของเขาอะ
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงมาก
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเก็บใช้ได้แหละแต
1: ่
0: การทำประตูที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเหนื่อยหน่อยนืดหน่อยครับผมสำหรับเกมนี
1: ้สกอร์ไม่ขาด
0: ไม่ขาดนะอ่ะก็ถือว่าน้องเบนทีมเข้ารอบมีใครบ้างนะสำหรับที่คิดว่าจะเข้ารอบในเนี้ย
1: คู่แรกเป็นผมมองว่าเป็นอียิปต
0: ์อียิปต์นะอียิปต์ทีมที่2คู่2
1: คู่2ยังไงก็ต้องอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาคู่3
1: คู่3นี่ผมมองเป็นโคลอมเบีย
0: นะครับผม
1: ครับ
0: ผมมองว่าออสเตรเลียแคปเวิร์ดเอ้ยเซอร์ไพรส์ไปอาร์เจนตินาดิแล้วก็โคลอมเบียของผมออสเตรเลียอาร์เจนตินาแล้วก็โคลอมเบียโอ้ในสนามตัวนี้มีสมุนแจ็คสันนะครับยืนแอคอยู่ตรงยืนแอคอยู่ตรงลูกบอลตรงในสนามนะครับโอ้บรรยากาศในสนามตอนนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมนี่เตะที่ไหนแล้วน้องตอนนี้
1: ตอนถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยแข่งกันที่AT&T
0: AT&T ที่แคนาดาป่ะ
1: ชา AT&T รู้สึกจะเป็นที่แคนาดา
0: ครับ
1: สหรัฐครับ
0: นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสักครู
1: ่ AT&T Stadium เป็นที่ดัลลัสสเตเดียมครับ
0: ดัลลัสโ
1: อ
0: ้ตอนนี้แฟนบอลออสเตรเลียก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวนะครับไปดูข้อความใน YouTube ดีกว่านะครับตอนนี้อ๋อเขาถามมาว่ามีโมโนก็มีถ่ายก็มีการพูดคุยกันระหว่างแฟนๆรายการของเราก็หลักๆตอนนี้ก็ใครดูระบบแบบทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็หนวดกุ้งอะไรก็ยังดูได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางทีวีดิจิตอลน่าจะเสียบเฮ้ยผมไม่แน่ใจเฮ้ยไม่ได้แล้วดิมันเป็นอนาล็อกอ่ะสัญญาณหรอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไม่ได้แล้วแป๊บนึงก็เสียบหนวดกุ้งอ่ะกับทีวีรุ่นใหม่ก้างปลาแต่ถ้าระบบดิจิตอลทีวีธรรมดาเนี่ยมันเสียบปึ๊บเอ้ยดูได้ขออภัยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แคปเวิร์ดยันเสมอ0-0แล้วชนะจุดโทษโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย สุดยอดเลยนะครับ
1: มันก็เซอร์ไพรส์มาก
0: มหาตำนานเลยนะแล้วก็คงจะทำเป็นหนังได้

0: แน่นอนผมว่าค่ายภาพยนตร์ในอเมริกาตอนนี้เขาก็เล็งอยู่ครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ฟุตบอลก็ไปเตะถึงที่เขาเขาเอาสักหน่อยอืมโหเกิดมหากาพย์ตัวนี้เกิดขึ้นนี่โหยพูดไปถึงลูกหลานไปยังกี่ร้อยปีอะครับ
1: สตอรี่มันจะน่าจดจำมากนะ
0: ใช่เลยครับผมโหเรื่องที่เกิดขึ้นจริงดินหูหายนะ
1: ครับ
0: ครับผมคุณสิทธิบอกว่าใน Facebook นะครับบอกคุณสวัสดีครับคุณปาคุณเบน
1: ซ์สวัสดีครับก็คู่ออสเตรเลียกับอียิปต์ก็ใกล้จะเริ่มแล้วในอีกแค่10นาทีเนาะ
0: 10นาทีก็เนี่ยครับเมื่อกี้นอกสตูดิโอเรานะครับไอ้ในสตูดิโอของเราก็มีพี่บี
1: ใช่ครับ
0: กับน้องเจมมาสแตนบายแล้วนะครับผม
1: ก็ใกล้เวลาละ
0: ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงสัก56ก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ครับไปดูข้อความไปดูบรรยากาศอะไรมาโอ้บอกอาเจนตกรอบ คุณดาร์แซนนะครับบอกว่าอาเจนตกรอบอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหยุคของสกาโลนี่นี่สุดยอดจริงๆนะผมไปดูดีกว่าว่าอาร์เจนตินาของสกาโลนี่เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมตัวจริงของเขาเนี่ยวันนี้ก็แน่นอยู่แล้วแน่นปักแล้วไปดูสำรองดีกว่าชุดนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไร
1: ถ้าเจอเอาวันเลสเนี่ยโอ
0: ้สุดยอดแล้วคุณแต่พอคือตอนนี้เหมือนกับพอเขาลงสำรองอ่ะมันความมั่นใจอะไรมันไม่เหมือนกับเขาเล่นอย่างแมนซิตี
1: ้
0: ถ้าเป็นครั้งก่อนอ่ะสุดยอดมากเลยนะแต่พอครั้งเนี้ยคุณเรียกเขาเอาวันเลสมันไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นกับอาร์เจนตินาเมื่อยุคตอนได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่พี่
0: เหมือนกับเขาดับลงเยอะจริงๆความสามารถเขาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะแต่เหมือนความมั่นใจอะไรต่างๆเขามันไม่เหมือนเดิม
1: โอ้มันมีช็อตหนึ่งตอนเจอกับนัดล่าสุดเจอกับจอแดนนะพี
0: ่ครับ
1: มีโอกาสได้เดียวๆละแต่ก็ยิงติดเซฟ
0: นี่แหละนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของลูกความมั่นใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วมันคนละอย่างกับลาวตาโรมาริเนสอ่ะที่มันวิ่งสู้ฟัดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี
0: ่ลาวตาโรมาริเนสเนี่ยบ้านะวันไหนที่มันยิงได้ในลีกอิตาลีอ่ะผมดูนะสถิติของเขาที่น่ากลัวนะวันไหนถ้าหายก็คือเหมือนกับหายจมเลย หายเข้ากี่เมฆเลยคือมันเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนมุทะลุดี
1: ครับ
0: ลุยดีแดนกลางของทางด้านอาร์เจนตินาชุดนี้มีกอนซาเลสอ่ะแมตช์ก่อนอ่ะ
1: จอวานนี่โรเซโซ
0: โรเซโซที่ยิงโอ้ยิงฟรีคิกแมตช์ก่อนนี่สวยงามเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เลนโดปาลิเดสที่ยังติดทีมชาตินะครับนิโก้ปาสนิโก้ปาสก็พอมาเล่นอาร์เจนตินาดิยังมีความประมา
1: ใช่
0: ยังมีอยู่บ้างต้องรอประสบการณ์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ก็ถือว่านะผู้เล่นก็ผสมผสานกับผู้เล่นอายุน้อยนะครับ
1: ใช่
0: รุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนสำหรับรูปทีมของเลโอนีลสกาโลนีครับ
1: ครับเคปเวิร์ดพลังชาวเกาะครับวิ่งไล่บทขยี้
0: ไม่แน่นะ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะแคปเวิร์ดเนี่ยได้ประตูนำขึ้นมาแล้วรับลึกๆนะมันรับในกรอบเขตโทษ11คนมันเหมือนหนังการ์ตูนนะ
1: ก็เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาเนาะก็ตามสไตล์นี้เลย
0: แต่แคปเวิร์ดอ่ะมันจะหลุดผมว่ามันหลุดออกจากความเป็นแคปเวิร์ดเนี่ยมันโปรตุเกสป่ะ
1: เคปเวิร์ดใช่ไหมพี
0: ่เคปเวิร์ดโปรตุเกสคูราเซาผมก็ใจงงแคปเวิร์ดกับคูราเซาคูราเซาเนี่ยมันจะฮอลแลนด์ใช่
1: มันจะ
0: ไม่เหมือนมันจะไม่คล้ายไอตัวแอฟริกาที่อยู่ในแผ่นดินใหญ
1: ่ครับ
0: มันจะมีเกาะที่แยกออกมาคือว่าจะมีความพิเศษก็คือจะเล่นบอลอีกแนวนึง มีทักษะหน่อยๆ
1: มีความสามารถเฉพาะตัว
0: แต่วันนี้คงไม่ได้มีไม่ได้โชว์เยอะหรอกครับเจออาร์เจนตินาน่าจะโดนกดอะเตะบอลอัดกำแพงแล้วก็รับมาก็วันนี้ถ้ามีสมาธิแล้วไม่โดนจุดโทษโดนอะไรใบแดงอะไรเงี้ยก็ถ้าต้านไหวนะใน15นาทีแรก15นาทีแรก
1: ก็คนที่เคยอย่างคนดาวดังหน่อยก็ดังไหมพี่อย่างเบเบ้เงี้ยที่เคยอยู่แมนยูอ่ะ
0: เบเบ้ดังนะดังก็แป๊บเดียวดังก็ตอนมันย้ายมาอยู่แมนยูอ่ะสร้างผลงานที่ดีเด๋ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปดังตอนเล่นในลีกสเปนเล่นดีเล่นดีกับสีสเปนในพรีเมียร์มีเบเบ้คนเดียวใช่ไหมคูราซาวอ่ะคูราซาวไม่คูราซาว
1: แคปเวิร์ด
0: ตายแล้วแคปเวิร์ดผมจำผิดทุกทีเลย
1: ธงชาติคล้ายกัน
0: ธงชาติมันจะคล้ายกันด้วยขออภัยด้วยใครอีกแล้วแคปเวิร์ด
1: นานี่ไหมพี่แต่ว่านานี่มีเชื้อสายเนาะ
0: นานี่ใช่นานี่อีกคนหนึ่งนานี่นักเตะ

0: อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาเจนอาจจะเจอการเข้าบอลหนักและไปไม่เป็นก็เป็นได
1: ้
0: มันจะแดงอ่ะดิครับเพราะว่าการเข้าบอลหนักเดี๋ยวนี้ลูกตุกติลูกอ่ะมันจะหนักได้กี่ครั้งอะครับใช่ไหมต่อเกมอ่ะมันก็มีแหละแต่ว่าโอ้โหฟุตบอลมันไปทางอาเจนอย่างเดียวตอนนี้บรรยากาศในสนามสำหรับคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับตอนนี้ก็มีเข้าสู่การ
1: ร้องเพลงชาติ
0: ร้องเพลงชาติแล้วนะ
1: ครับ
0: มีกิซาร่าหน้าตามั่นใจมาก
1: น
0: ะหน้าตาแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยทีมชาติอียิปต์หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับจริงดูดิเหมือนไหม
1: อย่างโอมามามูดเหมือน
0: ผมไปยืนอีกคนถ้าผมไปยืนอีกคนหน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ยต่อจากเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศในสนามนะจ้ะเป็นไงมีอะไรต่อใน Facebook ไหมต้องเบน
1: Facebook เนี่ยก็ไม่มีเข้ามาเพิ่มครับพี่ปาล์
0: มเดี๋ยวอัปเดตผลสกอร์ฟุตบอลให้เขาก่อนฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คุณ6788นะครับผลฟุตบอลนอร์เวย์รู้สึกว่าจะจบลงไปแล้วนะครับผ
1: ม
0: เป็นทางด้านของสวิงเกอร์นะครับชนะซองดาวไป5ประตูต่อ1นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลนอร์เวย์นะครับผม
1: ครับส่วนข้อความใน SMS ก็มีขอลีกซิลิอุสลีกสวีเดน
0: เป็นไงสวีเดนนะรู้สึกว่าจะเตะไปยังเตะเมื่อกี้ผมเห็นอยู
1: ่ก็
0: ตอนนี้จบครึ่งแรก
1: จบครึ่งแรกใช่ไหมครับพี่ป
0: ามครับผมซิลิอุสนำทางด้านมอร์บี้นู1ประตูต่อ0นะครับออสเวนคานโอ้โหนักสู้จริงๆครับออสเวนคานใน YouTube ก็บอกว่า FIFA ควรให้ทีมเอเชียเข้ารอบเยอะๆจนได้คนเอเชียมีส่วนร่วมมาดูเยอะได้ขายค่าถ่ายทอดสดเยอะๆนะครับทีมเกาะเข้ามาหลายทีมแล้วโอ้โหทีมในเอเชียรู้สึกว่าถ้าไปเยอะเนี่ยมันจะอับอายขายใบหน้านะครับเพราะว่าดูจากล่าสุดในทีมเราเข้ารอบจากเอเชียนี่ทีมเดียวนะ32ทีมใช่ไหม
1: 32นี่เข้า2ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียอุ๊ยอุ๊ยนับออสเตรเลียด้วยตายแล้วเออนะโอ้มาตรฐานก็สูงจริง
1: ครับ
0: โอ้นะโอ้ผมว่าประมาณนี้ดีแล้วอย่าเข้าไปเยอะเลยครับมาตรฐานฟุตบอลเราจะได้แบบพัฒนากัน
1: ใช่
0: ครับผม
1: ตอนแรกนั้นแรกทีมจากเอเชียนี่ทำผลงานดีมากนะ
0: ใช่มันก็นัดแรกใช่ไหม
1: ใช่นัด
0: แ
1: รก
0: นัดเดียวลงเบนใช่ไหมกาตาไงกาตาที่ฟุกหม่งเข้าไปดอกหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับผมคุณดาวไซบอกว่าคู่ที่น่าดูก็คืออีกคู่ก็คือบราซิลกับนอร์เวย์น่าดูนะ
1: โหน่าดูมาก
0: บราซิลกับนอร์เวย์นี่เคยเจอกันปีฟ้องข้าแปดป่ะน่าจะไม่ผิดนะผมเคยดูอยู่บราซิลกับนอร์เวย์ยุคนั้นก็นอร์เวย์ก็มีโทเรอังเดโฟโอเลกุนาโซชาพ่อของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับ
1: อี
0: กคนนึงแล้วก็แฮนนิงเบิร์กอะไรพวกนั้นโรนี่ยอนเซนโอ้นั้นผมยังดูบอลอยู่ตอนเริ่มดูบอลครับผมแล้วก็ไวไหมบราซิลเจอไวกิ้งผมเชื่อนอร์เวย์นะตอนนี้เที่ยงคืน58นาทีนะครับผมก็เรา2คนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมปาล์มณัฐุสิดาแล้วก็น้องเบนซ์พิรพัฒน์ชุมดวงขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: บอลโลกสตอรี
1: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
2: ่ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ก็ยิงเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณ25หลานะครับบอลเนี่ยโค้งแล้วก็ชนคานออกนะครับเกมเริ่มต้นมาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกล้องจับมาที่ใครก็ไม่รู้ครับบนอัศจรรย์
1: ไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ไหมครับผมนี่ซูเปอร์แมนเลยคร
0: ับ แม่วันนี้เนี่ยพวกถ้าเล่นในอเมริกาที่พวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาเยอะ
1: ครับ
0: วันนี้ก่อนมาเนี่ยยังเป็นคนถือบอลเนี่ยยังถามน้องเจมอยู่เลยครับว่าแกเล่นหนังอ่ะไม่รู้ใคร
1: เหมือนจะคล้ายๆเรื่องสตาร์วอร์นะพี่มีคนที่ถือดาบสีม่วงผมจำชื่อไม่ได
0: ้บัวผันทางโส
1: ไม่น่าใช่ครับ
0: ตอนนี้คึ้งๆกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ฮานี
1: ฮานี
0: โมเมนต์ฮานีฝรั่งเรียกฮานี
1: ครับ
0: แม่บอลอยู่ตรงกลางครับที่ระเบียระเบียเล่นเซนเตอร์แบ็กคู่กับอิบราฮิมครับโยนยาวมาทางซ้ายโดนหม่งสกัดไว้ได้ครับแล้วก็ซูต้าสกัดออกมาพีซิโก้อยู่ข้างหน้านะครับยังทำอะไรไม่ได้วันนี้เพิ่งไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ฟัง FM 99นี่แหละนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยพี่ๆนะครับแต่ตอนนี้ออสเตรเลียแหวกทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษสกัดลูกนี้โอ้โหหลุดไปทางซ้ายครับมิลันโคด้าโดนเสียบลูกนี้ในฮาร์ดร็อกเหลือเกินครับเป็นลูกเตะมุมครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจอแดนบอสครับพาบอลลากไปกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายเนี่ยกําลังจะยิงโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยตัดบอลไปก่อนครับโอ้โหพาบอลเข้าไปนี่ยกผ่านเล่นอียิปต์หนึ่งคนด้วยครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงเนี่ยเจอแนวรับของอียิปต์ตัดบอลไปได้ครับเป็นลาเบียครับแต่ออสเตรเลียจะได้ลูกเตะมุมทางซ้ายครับ
0: หลายคนนี่ขอบคุณมากครับข้อความส่งเข้ามากันแล้วนะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยครับ
1: คู่แรกก็ยังใจเต้นอยู่ครับ
0: ยังคึกคึกกันอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับตีสอง
1: พรุ่งนี้วันหยุดพี่วี
0: เล่นสั้นครับออสเตรเลียลูกเตะมุมเข้ามาหมุนโอ้โหเข้าไปตันเอาไว้พยายามจะเล่นสั้นนะครับแต่ว่าโดนสกัดออกมาวันนี้เราก็ไม่คิดอะไรมากครับก็ขอให้จบใน90นาทีแล้วกัน
1: แต่ดูแล้วน่าจะยาววันนี้พออ้อเบ่งนี่กะเวลามาเผื่อแล้วครับถึงตีสี่เลย
0: โอ้โหผู้มีวิสัยทัศน์แน่วันนี้โอ้โหผู้ชมก็แน่นหนานะครับแล้วบนอัศจรรย์นี่สีมันสวยครับก็คือสีแดงสีเหลืองนะครับบนอัศจรรย์นี่แน่นมากครับอเมริกาเนี่ยหรือว่าทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็ที่แคนาดานะครับเยอะมากทั้งเจมนะ
1: ครับ
0: คนดูแน่นจริงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวบอกอุ้ยตั๋วขายไม่ได้ครับเฮ้อตอนนี้ตั๋วคู่อังกฤษเอามารีเซลขายนะครับ76ใบละ1,070,000นะถ้าเข้าไปดูอังกฤษกับเม็กซิโกที่แอสเตก้า
1: ใบละล้านนะพี
0: ่ใบละล้านของจริงครับ
1: 76ใบก็เกือบ80ล้านนะพ
0: ี่ใช่ครับเพราะว่าจะยืมเจมสักล้านก่อนนะพี่อยากดูเนี่ย
1: ยังไม่มีเหมือนกันครับตอนนี
0: ้แฮปหน่อยแฮปบอลอยู่ตรงกลางนะครับอียิปต์ดึงจังหวะแล้วก็จ่ายเข้ามาครับที่อัตเตียอัตเตียอยู่ตรงกลางแทงตรงๆมาบอลเนี่ยยังไม่ถึงซาร่าครับพิซิโก้คือหลังกลับมาอีกทีนึงอ้าวแล้วครับออกไปทางขวาอาชูให้มาโมเมนต์ฮานีซาร่าโอ้โหแทบไม่ได้บอลนะครับได้บอลแล้วครับโมเมนต์ซาร่าหมายเลข10ซาร่าในปอกแขนกับทันทีมเปิดลูกนี้เข้ามาครับโดนหม่งไว้ได้กองหลังของออสเตรเลียเนี่ยเป็นพวกเสาไฟฟ้าเลยครับ
1: ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับ
0: โอ้โห
1: โดยเฉพาะแฮร์รี่ชูต้าครับ
0: ครับ
1: โหออสเตรเลียนี้ต้นเกมก็เล่นเหมือนที่ผ่านมาครับเน้นรับไปก่อนครับ
0: สายเหนียวครับฮาเฟสให้เข้ากลางมาอีกทีดึงแบ็กซ้ายเนี่ยฮาเฟสแต่คนบรรยายชื่อฮาเมสนะครับเป็นลูกครึ่งโคลัมเบีย
1: เป็นคนไทยก็มี
0: โคลัมเบียรับลูกกาจ่ายเข้ามาตรงกลางอีกทีครับอียิปต์พยายามจะตักดูนี่รันคุณหน้าไปบล็อกไว้อ้าวแล้วครับออสเตรเลียตัดได้อยู่ที่35หลานแดนตัวเองแทงมาแล้วครับแจ็คสันเออร์ไวครับโอ้โหนี่ไอ้หนุ่มเกียร์เดียวได้

0: ฟาวครับโอ้โหลูกนี้สะกิดล่วงลงไปตรงกลาง
1: โอ้จังหวะจะสะกิดบอลขึ้นหน้าแล้วโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเข้ามาตัดบอลไว้ก่อนครับโอ้เป็นอิบราฮิมครับตัดฟาวใส่เออร์ไวครับตรงกลางสนาม
0: เออร์ไวนี่เป็นคนที่ทรงเหมือนยุค70นะครับ
1: ทรงผมยาวๆนะ
0: ผมยาวหัวทองๆไว้หนวดสีทองด้วยนะครับปีที่ผ่านมาฟอร์มดีมากครับตกชั้นนะฮะในบุนเดสลีก้าก
1: ับซังพอลี
0: ใช่ครับทีมตาหัวกะโหลกไขว้ครับ
1: ทีมอินดี้
0: อ๋ออินดี้อินดี้แกก็อินดี้ครับตัวของเออร์ไวออสเตรเลียขึ้นมาทางขวานะครับเติมมาอุ้ยโดนเสียบเอาไว้ก่อนครับจอร์แดนบอสโดนเสียบไว้นะนี่เป็นตัวสำรองนะครับสำหรับฮาเฟสเนี่ย
1: วันนี้ลงมาเล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายครับฮาเฟส
0: แบ็คตัวจริงเนี่ยเจ็บไปในเกมที่แล้วนะครับทั้งแบ็คของออสเตรเลียคืออิตาเลียโน่ก็กลับบ้านไปแล้วนะเจ็บถอนตัวนะครับเจ็บถอนตัวนะคาดว่าอยู่ครับเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านครับรำคาญเมีย
1: อยู่กับเพื่อนก่อน
0: ออกนอกบ้านแล้วมีความสุขทุกคนเลย
1: อ้าวโอ้โ
0: หเจมจะล็อกทำไมพี่ตกใจไปด้วย
1: โอ้ประตู
0: โอ้โห
1: หยิบจับบอลลั่นเกือบเข้าตัวเองครับ
0: กำลังเพลินครับแม่นี่ครับเมียคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปนินทาแป๊บเดียวครับโอ้โห
1: มอตาฟาโซเบอร์ครับจับบอลแล้วลั่นเกือบเข้าประตูดียังเตะทิ้งออกมาได้ครับ
0: โอ้โหใช่ครับแม่คือจับบอลจากการคืนหลังไม่มีอะไรเลยนะครับแอลลั่นปัดครับเมื่อสักครู่นี
1: ้โอ้ยเกือบเป็นเรื่องครับประตูอี
0: ฟหลอดไปครับเปิดโด่งขึ้นมากินยากครับกองหลังเนี่ยเชคติกับแฮริงตันแล้วก็ซูตา3คนครับแต่ว่าหยิบดักขึ้นมาครับบอลอยู่ทางซ้ายครับฮาเฟสออกมามามูสความหวังหนึ่งเดียวของประเทศครับคู่กับซาร่ามามูสให้มาพี่ซิโก้คืนกลับมาอีกครั้งนึงครับจะเรียกพี่ซิโก้ทำไมนะฮะเป็นคนเรียบร้อยครับซิโก้ใช่ครับโอ้โหซิโก้พุ่งเข้าไปลูกนี้โดนสกัดล่วงลงไปคราวนี้เป็นแจ็คสันเออร์ไวครับที่สกัดฟาวตรงเกือบเยื้องออกมาทางซ้ายครับข้างๆกรอบเขตโทษได้โยนฟรีคิกครับ
1: จังหวะซิโก้พยายามจะแต่บอลไปเล่นครับแต่ว่าเออไวเนี่ยเข้ามาตัดด้วยเลยครับแล้วโดนผู้สินเป่าฟาวไปได้ลูกตั้งเตะริมเส้นด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วระยะตรงนี้นี่เปิดเข้าไปลุ้นได้เลยครับอียิปต
0: ์เข้ามาถึงวันนี้เล่นเกมเร็วเลยนะอียิปต์เปิดเกมเร็วใส่เลยนะครับแล้วพยายามที่จะแจกบอลออกซ้ายขวาเพื่อให้บรรดาแก๊งยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกมา
1: โอ้โหแต่แนวรับออสเตรเลียนี่แต่ละคนใหญ่ๆทั้งนั้นครับ
0: ใช่ครับโอ้เจ้าของฉายาไอ้ใหญ่ฟรีคิกครับซาร่าหลอกไหลลูกนี้ได้ซัดเข้าไปครับโอ้โหติดบล็อกมากระเด้งมาที่มามูสอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะไว้ตักมาที่เสาไกลได้ควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากอิมามอาชู
1: โอ้หม่งเข้าไปแล้วครับอียิปต์จากอิมามอาซูครับโอ้จังหวะเหมือนจะเป็นลูกเปิดมาจากทางขวาแล้วอิมามอาซูเนี่ยได้หม่งโล่งๆเลยครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
0: เอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาผู้เล่นอียิปต์เนี่ยมาเป็นมิสเตอร์สฟิงค์เลยครับเฮ้ยฮัชชาเฮ้ยนั่นอินเดียเว้ยขอโทษครับโอ้โหนี่มีเต้นโชว์ด้วย
1: โอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าคือจุดเริ่มต้นนี่จากจังหวะลูกตั้งเตะครับเป็นอาร์ซูเนี่ยยิงจังหวะที่ซาร่าเขี่ยมาให้ติดบล็อกแล้วบอลเนี่ยลากกรอบเขตโทษครับได้จังหวะ
0: โอ้ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำครับจังหวะเปิดเข้ามาจังหวะนี้เสาสองนี่อาสูได้หม่งโล่งๆครับ
0: คือจังหวะที่เปิดเนี่ยแฮริงตันไม่ขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: มันเลยไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแล้วได้หม่งคนเดียวเลยครับข้ามาคนเดียวหม่งลูกนี้เสียบตะข่ายเลยป๋าแปะบอกครับ
1: ตรงนั้นนี่เสาแรกก็พลาสติกบินนี่เซฟไม่ทันแล้วครับคนเปิดนี่เป็นฮาเฟสนะแบ็คซ้ายที่ลงมาเล่นตัวจริงวันนี้ครับ
0: และนี่ถ้าไม่ได้กุนซือฮอตซัมฮัสซันช่วยหม่งนะไม่เข้านะโอ้แกลุ้นข้างสนามหม่งแล้วเพราะแกเป็นกองหน้าเก่าเอาละครับ
1: เอาครับ
0: อย่างเงี้ยมันแน่ครับเพราะว่าออสเตรเลียต้องบุกแล้ว
1: ครับออสเตรเลียนี้โอกาสก็จะจากครั้งเดียวก็คือช่วงต้นเกมจากการยิงไกลของโวปาโต้ครับ
0: ทักทายไปก่อนแล้วบอลชนคานนะครับต อนนี้กลายเป็นอียิปต์ครับที่บุกเดียวเดียวครับประตูที่2ครับของอิมามอาซูครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เอาละครับออสเตรเลียจะได้ทุ่มบอมเข้าไปโดยอเล็กซานโดร์เชคาติ5วินาทีทิศทุ่มเร็วเชคาติทุ่มบอมเข้าไปครับในกรอบตัวใหญ่ๆของออสเตรเลียพิงได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกมาอิรันกูน่าแต่มาซัดลูกนี้อีกทีครับโอ้โหได้ผ่านหน้าประตู

0: กันอย่างที่หลายคนคาดคิดออสเตรเลียก็บุกนะครับตั้งแต่แรกแล้วยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งมาแล้วครับ
1: เกมนี้ผ่าน15ทีแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลีย0-1ครับ
0: กล้องจับมาที่โปโปวิชครับคุณซื้อของออสเตรเลียก็ตัวใหญ่ยันโค้ดนะครับออสเตรเลียโอ้โค้ดนี่ก็ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับโปโปวิชอดีตเซ็นเตอร์คริสตัลพาเลสแจ็คสันเอวายตวัดออกมาขวาอีกทีนึงเบียดเอาลงมาได้นะครับหัวปัดโต้ไม่ฟาวแล้วครับแล้วอียิปต์จะสวนอาซูไม่ผ่านครับ
1: อียิปต์จะสวนกลับเร็วก็โดนออสเตรเลียตัดบอลกลับมาได้ครับสุดท้ายอียิปต์แย่งกลับมาได้ครับตรงกลางสนาม
0: ซิโก้มาลูกนี้ทิ้งยาวมาทางซ้ายเกี่ยวลงครับโอมามามูสจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษมามูสตัดในมามูสซัดลูกนี้โอ้โหจะปั่นโค้งครับไปติดน่าจะเป็นสุตาครับ
1: จังหวะได้ยิงของมามูชครับยังมีสุตาเนี่ยบล็อกไว้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับ
0: วันที่เจอกับตุรกีเนี่ยแกหม่งหัวบวมแล้วเจม
1: วันนั้นนี้เปิดมายังไงก็ติดสุตาครับไม่มีทางที่จะบอลผ่านสุตาแน่นอนวันนั้น
0: หม่งทั้งคืนครับวันนั้นแม่รอดไปได้ส่งตุรกีเนี่ยกับอิสตันบูลไปเลยครับ
1: แล้วไปเร็วเกินคาดครับตุรก
0: ีใช่ใช่ขึ้นมาครับทางขวัญใจมหาชนครับโมเมทานีกับมาตินไทเลอร์ยังเรียกงี้เลย
1: ฮานีตกลงเขาเป็นนักเตะอียิปต์หรืออินเดียพี
0: ่อาจจะใช่นี่วันนี้ผู้บรรยายเนี่ยเสียงมาตินไทเลอร์นะมาตินไทเลอร์นี่จะ80นะ
1: โอ้โ
0: หยังบรรยายอยู่นะครับ
1: ก็พอกับป่าแล้วไงพี่ป่าแป๊ะเรา
0: อ้าวเจมส์อ้าว
1: ป๋านอนแล้วครับพี่บีตอนนี
0: ้เดี๋ยวพี่อัดเทปไปให้แกแม่ป๋าตอนนี้เนี่ยเฝ้าพระอินทร์ไปแล้วครับ
1: กลับ
0: บอลตอนนี้ถูกดึงช้ากลับลงมานะครับอยู่ในแดนของอียิปต์ไม่ต้องเร่งครับประตูแรกมาแล้วเนี่ยต้องกวักมือให้พวกออสเตรเลียเนี่ยวิ่งขึ้นมาครับพวกดาวันเดอร
1: ์อียิปต์นี้สถิติก่อนนี้เจอทีมจากเอเชียในฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งไม่เคยแพ้นะพี่บีก็เสมออิหร่านในเกมที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็เคยชนะซาอุเมื่อครั้งที่แล้วปี2018นะครับ
0: อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อียิปต์นั้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สเตจนะครับไม่เคยผ่านเข้ามาเลยส่วนออสเตรเลียเนี่ยโอ้ยเข้าไปกันไว้ก่อนออสเตรเลียเราเห็นถ้าเป็นภาพจำก็คือวันที่แพ้อิตาลีปี2006
1: ใช่
0: โอ้โหโดนยิง
1: โควิดก็อยู่ในทีมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ของทีมชุดนี
0: ้ท้ายเกมเลยครับวันนั้นทดเวลาบาดเจ็บแล้วลูกโทษนะครับของฟรานเชสโกต็อตตี้นะครับ
1: แล้วจนถึงตอนนี้อิตาลีก็ไม่มาอีกเลยนะอ
0: ิตาลีไม่เอาแล้วครับไม่เอาอะไรเลย
1: กับ
0: โอ้งงมาก
1: เดี๋ยวรออีก4ปีข้างหน้าอิตาลี
0: พ่อผมนี่รอตั้งแต่อิตาลีมา3สมัยครับตั้งแต่ก็ยังไม่70ครับตอนนี้ก็80แล้วครับอิตาลีไม่มาด่าเละเลย
1: 2ปีนะพี่บี
0: 12นะเจมส์นะโอ้โหโอกาสของออสเตรเลียครับขึ้นมาที่รันคุนด้าจ่ายตรงๆไปความหวังในเกมบุกครับสำหรับทางอิรันคุนด้าบอลเนี่ยมันเร็วเบิ้ลมาอีกทีครับเออไวออกมาทางขวาเอ้าลูกนี้กระเด้งกันอยู่เตะอัดกันมั่วๆครับกระเด้งออกสุดท้ายออกที่รามีราเบียครับไม่โอ้โกคิกครับ
1: จังหวะสุดท้ายเนี่ยราเบียสกัดไปโดนจอร์แดนบอชออกหลังนะครับอุ้ยโอ้แต่ไปโดนมือราเบียจังหวะสุดท้ายเรื่องสินนี้ไม่ให้เตะมุมก็
0: โอ้โหนี่ลูกนี้ออสเตรเลียโชคร้ายนะ
1: โอ้โชคร้ายครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนมือราเบียออกหลังนะครับ
0: ครับซาร่าพามาแล้วครับเลี้ยงหลบมา2คนโอซาร่านี่ตอนนี้ยืนเป็นเบอร์10เลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกไปเลย
1: ตรงกลางเลยครับ
0: ใช่
1: ปล่อยให้อาซูเนี่ยไปเล่นด้านข้างครับ
0: ฮอสซัมฮัสซันนี่แอคเลยบอกเคิร์กเยอร์เกนคล็อปเนี่ยใช้ไม่เป็นนะเนี่ยต้องให้เล่นนี้โอ้โห
1: ต้องให้ทำให้ดู
0: คล็อปบอกโอ้โหใช้แล้วพุนละซาร่าโอ้อยู่อันเดอร์คล็อปมาตั้ง6ปี7ปีอะนะครับเยือนเขากำลังจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีแบบเต็มใจเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับต อนนี้เพราะว่าเยอรมันนั้นอยู่เล่นนาเกิลส์มันเรียบร้อย
1: ไปแล้วครับนาเกิลส์มันตอนแรกบอกไม่ไปสุดท้ายไปนะพี่

0: คงโดนปิดห้องด่าครับมัน
1: ครับ
0: โอ้ไม่งั้นต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะนะถ้าเป็นการแซกอะ
1: ครับ
0: ให้ยอมแบบออกไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องด่ากันเพราะตอนนี้ที่เยอรมันเนี่ยโอ้โหขุดเรื่องแกมาด่าเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: เรียกได้ว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง
0: อืมหนักจริง
1: ไม่ดีครับเยอรมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้เกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลียอยู่0-1ครับ
0: ตวัดต่อลูกนี้วิ่งเสียบแล้วครับซิโก้ทะลุได้กรอบเขตโทษซิโก้ซัดลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าไปแล้วครับลูกนี้ถ้าเป็นซิโก้ไทยเข้าไปแล้วนะครับ
1: เป็นพี่โก้เรานี่เข้าไปแล้วนะพี่
0: โอ้โห
1: จังหวะยกบอลจากกลางสนามของอียิปต์ครับเปิดมาแล้วซิโก้เนี่ยหลุดเดี่ยวเขากรอบเขตโทษยิงไม่เข้าก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหคนยกมานี่เป็นฮัมดี้ฟาที่ครับ
0: ทำได้ดีครับเมื่อสักครู่โอ้โหนี่อันตรายนะครับเพราะว่าคือกองหลังออสเตรเลียเนี่ยใหญ่จริงครับแต่ว่าช้าแล้วตอนนี้ต้องดันไลน์สูงขึ้นไปช่วยนะครับโอ้โหเล่นทำชิ่งกันลูกนี้ยังอยู่ตรงกลางนะครับปรินออกไปทางซ้ายเบฮิสเติมขึ้นมาเบฮิสนี่เป็นแบ็กสายอมหิตนะครับเจอใครนี่เตะไม่เลี้ยงเลยครับโอ้โห
1: แกดุนะ
0: โอ้ใช
1: ่โอ้เล่นในเอลีนี่ดุมาก
0: โอ้ตัวโหดเลยแล้วขึ้นมาซ้ายครับเบฮิสขึ้นมาชมผมเหรอเตะลูกนี้ฉลับครับเบฮิสอีกทีเนาะตัวกันไว้เป็นลูกเตะมุมจนได้ครับออสเตรเลีย
1: โอ้ตามมาเล่นได้ดีครับจังหวะที่เปิดไปติดบล็อกแต่สุดท้ายบังมาให้บอลออกหลังได้ครับ
0: เหนื่อย
1: วิ่งมาไกลโอ้วิ่งมาจากแดนตัวเองครับเบฮิสออสเตรเลียจะได้เตะมุมทางซ้ายครับโอบาโต้ได้วิ่งข้ามฟากมาเปิดเองครับก่อนเปิดกระจุบอลไปทีนึงด้วยครับ
0: แม่ถ้าเป็นเล่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยครับ เพราะว่าสุนัขจรนี่เยอะ
1: ครับ
0: มาเตะมุมครับยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียมากันเต็มเลยครับโยนโค้งมาที่เสาไกลโอ้ขึ้นมาหม่งลูกนี้ไม่ดีครับหนุ่มน้อยแฮริงตัน
1: เปิดมา 2-2 ถ้าจังหวะหม่งแฮริงตันนี่บอลออกหลังไปเลยครับหม่งไม่ถนัดนะคร
0: ับ แฮริงตันนี่สูงมากนะครับสูงผอมก้านยาวนะครับแล้วก็ผมฟูๆหน่อย
1: ก็ผู้สินเป่าเป็นแฮริสันเบย์ครับ3นาทีเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กครับผมแล้วก็มีคำถามด้วยกิจกรรมของ FM 99ครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1นาฬิกาของคู่นี้ครับถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยซึ่งตอนนั้นมี12ทีมครับแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเนี่ยแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0ประตูเสีย0ประตูครับในรอบนั้นและตกรอบไปด้วยในรอบนั้นเดี๋ยวผมทวงคำถามอีกรอบครับก็บอกว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยมีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมครับแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0เสีย0และตกรอบนั้นครับ
0: อ๋อเล่นแล้วเสีย0
1: ยิง0เสีย0แล้วก็ตกรอบด้วย
0: เออใบ้หน่อยมั้ยล่ะ
1: ก
0: ็2พยาง
1: ค์2พยางค
0: ์2พยางค
1: ์2พยางค์ครับ
0: ยังไม่ตกรอบบอลโลกครั้งนี
1: ้ยังอยู่เพิ่งเตะไปไม่กี่วันที่แล้ว
0: ใส่เสื้อขาว
1: โอ้โหอันนี้ก็
0: ใ
1: ช่ครับ
0: เอาอะไรอีกไหม
1: ก็ตอบเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจนถึงจบเกมเลยเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีไว้แล้วก็จะแจกเป็นลูกบอลมินิ3ลูกเลยพี่บี
0: ครับผม
1: ครับผม
0: หลายท่านส่งข้อความมาแอบไปทักทายนิดนึงนะครับ ฟังที่ดาวังคารด้วย
1: โอ้โห
0: ฟังจากหนองจอก
1: น้องจอก
0: โอ้นี่ยิ่งหิวข้าวอยู
1: ่
0: แอบไปนอนมาครับวันนี้เนี่ยโอ้มารับจ็อบกับคุณเอกฮิมไปเมื่อตอนทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: แหมนะครับโอ้นี่เขาบอกว่าต้องนับรวมผอ.จุ่นด้วยนะ
1: อ๋อพี่จุ่นก็เป็นผอ.เหรอพี่
0: ใช่คือคุณเอกบอกเลยบอกว่าลองสมทเนี่ยใครลองปาหินขึ้นมาเนี่ยชั้นที่เราอยู่นะต้องโดนผอ.สักคนนึงอะผอ.เราเยอะ
1: เยอะเหลือเกิน
0: มีผอ.เต่าด้วยนะฮะ
1: มีครับแต่ผอ.เต่าตอนคืนเขาจะไม่ค่อยอยู่
0: กลางวันก็ไม่เคยอยู่แล้วตอนนี
1: ้
0: ตอนแรกก็มาทำกับข้าวดีครับ
1: กับ
0: หลักๆนี่ไปเลยฮะ
1: ผมได้กินกะเพราวันเดียวเองนะพี่
0: พี่ได้สองสบายเลย
1: ครับผม
0: เลย
1: เดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าระยองฮีซันครับจันฮียาวตลาดฮี

0: ใหญ่ครับเอาคนละแบบ
1: ใช
0: ่ครับผมแล้วก็สวัสดีคำนักพากย์ทุกๆคนนะแล้วก็บอกว่าจะฟังหมอลำซิ่งเหรอครับพี่บี
1: บัวผันทั้งโส
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมเข้าฟังทุกคืนครับผมบ้านอยู่ถ้ำเขาแดงแล้วก็เป็นเด็กนครศรีครับ
1: ครับ
0: ชื่อชื่อเล่นชื่อเอ็ดดี้คู่นี้น่าจะ22ครับผม
1: สวัสดีครับน้องบ่าว
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับข้อความก็ส่งกันเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: ตอบอังกฤษมาเลยฮะจะได้จบจบ นั่นแหละ
0: ตอบก็ใบกันชัดเลยนะพี่ครับผม
1: ยังมีถามอีกนะใบอีกนิดได้ไห
0: ม
1: โอ้พอแล้ว
0: ใบอีกทีก็เป็นเกาะแล้วกันพี่เดี๋ยวสักพักพี่ต่อโทรมาแล้วแน่เลยนี
1: ่ใช่คำตอบต้องย้ำว่าตอบ SMS นะจ๊ะ
0: ครับ
1: 4689899
0: ครับผม
1: ตอนนี้หลังจากที่ไปให้ออกซิเจนมานักกีฬากลับมาแล้วครับไอ้คู่อื่นไม่เท่าไหร่ครับอังกฤษเนี่ยแหละครับ 7,200 ฟุตนะเจมนะ
0: วันนั้นที่เตะมีความสูง
1: เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเม็กซิโกเน
0: ี่
1: ยที่อเซกา
0: เกมรอบ6ทีม
1: ครับเอาล่ะสู้กันต่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเกมกันต่อครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ทุ่ม26ที่อังกฤษจะผันเวลาทำไมวะให้มันยากโอ้พวกเรานี่ปรับตัวอยู่อเมริกากันแล้วนะครับ
0: กับ
1: กลางวันนี่เดินตาแดงนะครับโอ้กลางคืนนี่คึกมาก
0: ก็ปรับตัวเสร็จเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องปรับตัวใหม่พี่บีบอลจบเนี่ย
1: โอ้
0: กับ
1: แหมป๋าก็กับพี่สุพอสุเทพต้องรู้นะมาดึกนี่ต้องสองแรงนะ
0: โอ้กับใช่ครับ
1: แหม
0: เอาครับเกมลุยต่อครับอีกครึ่งทางครึ่งหลักแรกครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์ก็คืออียิปต์นะครับออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูนำเร็วทีเดียวแล้วตอนนี้ออสเตรเลียต้องบุกนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็ทำออกไปเองคือนักบอลออสเตรเลียเหมือนโตไม่ทันคือเติบโตขึ้นมาในยุคนี้ไม่ทัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ก่อนนี้มีทั้งทีมเคฮิวทั้งแฮร์รี่คิวเวลนี่
1: ใช่โอ้ตอนนั้นมาเล่นเอเชียนคัพที่บ้านเราเนี่ย2007เนี่ยครับโอ้โหซูเปอร์สตาร์เนี่ยมาร์ควิดูก้านะครับ
0: ครับ
1: เดินมานึกว่าพี่ต่อโต้งนะอิสระพงษ์ผลมั่งเหมือนกันเลย
0: ตอนนั้นนี่แฟนบอลงงไหมพี่ในสนามมีพี่ซิโก้2คนออสเตรเลียเจอไทย
1: ทีมเคฮิลที่เดินมาแล้วอยากจะแลกเสื้อเลยโอ้เหมือนมากครับเหมือนกว่าของแท้ครับโอ้นี่ยังไม่ทุบเลยครับเราก็คุยเรื่องอื่นไปตั้งนานแล้วครับ
0: แต่สิ่งก็ไม่ตอนแรกจะเหมือนจะไม่นับเวลาเลยครับ
1: บางทีเดี๋ยวนี้ดูเหมือนมันหย่อนลงไปนิดตามกฎอ๋อแล้วครับขึ้นมาแล้วครับฮาเฟสทางซ้ายบอลอยู่ตรงกลางม้วนกับอัตเตียจ่ายสั้นๆผู้เล่นอียิปต์เนี่ยรูปร่างคล้ายกันมากนะครับนี่ถ้าไม่โกนเข่ามานี่ยุ่งเลยครับเหมือนกันหมดเลย
0: ทรงผมก็ทรงเดียวกันหมดเลยคร
1: ับ โอ้โหนัดที่แล้วผมพากอียิปต์กับอิหร่านครับปวดหัวมากเลย
0: ขายกันเป็นเกมเลย
1: โอ้แล้ววันก่อนนี่เจอจอแดนกับแอนจิเลียโอ้โหดีๆทั้งนั้นครับป๋าจัดมานี่แหมป๋าเบ๋งโอ้ตอนนี้เนี่ยแกนอนเนี่ยแกยังใดผมเลยครับก่อนนอน
0: แกน่าจะกำลังมาพี่บีครับ
1: แหมมานี่หลังๆนี่ผมเป็นสีทองไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อมากเลยอ่ะออสเตรเลียต้องบุกหน่อยครับโอ้โหตอนนี้บอลก็ยังไม่แม่นนะครับเพราะว่าพวกเขาบุกปกติไม่บุกเลยเล่นเกมรับเป็นหลัก
0: ก็วันนี้เนี่ยโอกาสยิงก็จะจ่ายแค่ครั้งเดียวออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็หายไปเลยเกมลุก
1: โอ้วันนี้เด็กเก็บบอลสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ข้างสนามตาไว
0: ไ
1: หม
0: ไม่ทันเลยเมื่อกี
1: ้เรื่องวันนี้เจมพี่ผ่านมาเยอะ
0: ครับต้องผมต้องเรียนรู้อีกเยอะ
1: ต้องเรียนรู้อีกเยอะน้องเอ้ยกล้องจับขึ้นไปข้างบนคนมาดูบอลฟรีเต็มเลยครับที่เป็นเอลนานี่เนี่ย
0: น่าจะเอลนานี
1: ่เอลนานี่ครับอดีตนักฟุตบอลของอียิปต์ไม่เคยเล่นกับอาร์เซนอลครับแต่เป็นตัวจริงโอ้แต่ช่วงนี้อียิปต์พัฒนาตัวผู้เล่นขึ้นมาเยอะมากนะ
0: ใช่ครับแนวลุกเฉพาะแนวลุกนะพี่บี
1: ใช่ครับโอ้โหพอชมปุ๊บเตะยาวมาวิ่งไม่ทันเลยครับโอมามามูช
0: บอลยาวจากกลางสนามมาให้มามูชเนี่ยแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปครับ
1: ตำแหน่งของมามูสน่าสนใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube และ Facebook ก็คือตอนนี้เหมือนเขาวางออกมามามูสเนี่ยทิ้งซ้ายนะครับออกมาอยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยเล่นที่วอบบวกแล้วไม่ค่อยดี
0: าจจะได้กับทีมชาติดี
1: คือเขาเก่งมากคือตอนที่เล่นหน้าคู่ที่ไอ้ทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเล่นคู่กับทางอูโกเอกิติเก้นะครับก่อนที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะหลอกขายทั้งสองคนนี้ออกมาครับให้กับซิตี้กับลิเวอร์พูล
0: ได้กำไรเยอะเลย
1: ใช
0: ่ใช่ใช่คนที่แสดงสตาร์วอร์สแต่ผมจำชื่อไม่ได้พี่
1: แม่แต่ไม่ใช่อาจารย์โยดานะครับ
0: ไม่ใช่ครับอาจารย์โยดานี่อาจารย์วินดูพี่มีคนที่ถือดาบสีม่วงเน
1: ี่
0: ย
1: เออชื่ออะไรใครรู้สกบ่อยนะ
0: ครับ
1: แหมไม่ถนัดเรื่องหนังครับ
0: ครับผม
1: นะครับเจมนี่ถนัดเรื่องหนังอย่างเดียวครับ
0: หนังตอนไหนครับ
1: อียิปต์เคาะให้ออสเตรเลียเนี่ยขึ้นมาหาครับตอนนี้ปาดออกไปขวาแล้วไม่แม่นซะแล้วครับโดนเบฮิสอีรันคุนด้าโดนตัดล่างแบบนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากอุรุกวัยยังใจดีครับโอ้โหไอ้คนเตะเนี่ยเจ็บเองด้วยครับฮานี
0: โอ้จังหวะฮานีนี่เข้ามาตัดหนักใส่อิรากุนด้าโอ้โหไม่เล่นบอลเลยครับจังหวะนี
1: ้อุ้ยอิบราฮิมนี่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะครับ
0: มันเป็นอิบราฮิมครับ
1: ครับอ๋อแต่ว่าจังหวะมันโฟลโล่ทรูอิรันกุนด้าที่โดนเตะเท้าดันไปเหยียบฮานี่ลงไปครับอุ้ยแล้วอียิปต์ในแบ็กเจ็บเต็มไปหมดแล้วว่ะนอนงี้ไม่ดีเลย
0: ตบพื้นเลย
1: ครับตอนแรกเนี่ยกะจะตบอิรันกุนด้าแล้วครับแต่ลุกไม่ไหวโอ้
0: ตบพื้นไปก่อนคร
1: ับ ใช่ๆแม่เกมวันนี้สนุกทีเดียวครับจัดกับนี่ผมไม่เคยจัดรายการกับน้องเจมเลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่เคยนะครับไม่เคยแต่ว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นปีครับก่อนหน้านี้โอ้ตอนนี้เนี่ยทีมแพทย์นะครับต้องลงไปดูอาการหน่อย
0: กำลังนวดอยู่ครับ
1: เจ็บขาขวาครับหมอจับขาซ้าย
0: จับคนละขา
1: ดึงขึ้นอีกนักบอลยังเก็บขาอยู่เลย
0: โอ้ฮานี่ยังเจ็บอยู่เลยหมอนี่แพ้สนามนี่ดึงขึ้นมาแล้วครับ
1: หมอโอ้ทำไมทำอย่างนี
0: ้โอ้แต่น่าจะเล่นต่อได้ครับฮานี่เกมไปแป๊บนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: หยิบยังนำออสเตรเลีย 1-0 แต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกระยะเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้ครับ
1: คือคนที่ถูกทำฟาวเนี่ยไม่เจ็บนะครับแต่ว่าไอ้คนเตะก็ไม่เจ็บไปโดนไอ้คนที่อยู่ห่างๆอ่ะ
0: คือคุณด้านนี้ลมแล้วไปโดนฮานี่ครับ
1: ครับฟรีคิกครับออสเตรเลียโยนเข้ามาลูกนี้ได้ซัดด้วยซ้ายยังอยู่หน้าประตูครับซัดอีกทีนึงติดบล็อกโอ้โหซ้ายยิง2ครั้งครับเชคาติครับแต่ว่าฟาวไปก่อนแล้ว
0: มีจังหวะฟาวไปก่อนแล้วเขาได้กรอบเขตโทษจังหวะที่เออไวครับไปกระแทกใส่ฟาที่ครับมือสินี้เป่าฟาวไปก่อนครับ
1: ใช่ครับลูกนี้ฟาวที่เออไวครับเข้าแรงเอานี่กองเชียร์ยังหน้าเหมือนซาร่าเลยคิดดูหน้าเหมือนกันหมดแล้ว
0: ก็ยังคงมั่นใจอยู่ว่าแฟนบอลของอียิปต์ตอนนี้นำอยู่ครับ
1: ครับ
0: แต่เวลานี้ยังเหลือเยอะเลยครับออสเตรเลียต้องเร่งเกมหน่อยครับเพราะว่าเกมลุกนี่หายไปเลยครับช่วงหลังจากโอกาสแรกไปในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ย
1: คือถ้าจะไดเรกตอนนี้เนี่ยอียิปต์ไม่ขึ้นเลยนะครับรามิราเบียกับยัสเซอร์อิบราฮิมนั้นปักหลักกันแน่นเลยเอาแล้วครับกลับมาได้แล้วครับโมเมนทานี่แบ็คขวาขวัญใจมหาชนแม่สุดอะส่งมาสั้นๆเล็งเหลี่ยมอยู่ครับบรรดากองหลังตัวใหญ่ๆครับเชียร์กติส่งไม่ได้ครับคือข้อหนึ่งคืออิราคุนด้าเนี่ยปกติเล่นปีกขวาเลยนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ต้องไปเล่นหน้าเป้าครับเปิดนัดแรกเล่นปีกซ้ายครับแกงงหมดแล้วครับตอนนี
0: ้วันนี้นี่ดูโดดเดี่ยวแล้วในแดนหน้าครับ
1: อาซิเบฮิสครับขึ้นมาเบฮิสได้โยนอีกแล้วครับลูกนี้ฉลับเลยมาที่เสา2ครับครองได้ด้วยครับบอสจอร์แดนบอสคืนกลับมาโอ้โหนี่หายไปพักใหญ่เลยตั้งแต่ยิงชนคานครับไอ้วอปาโต้นะ
0: ใช่วอปาโต้จะทำชิงกับเพื่อนแต่ว่าอดสุดท้ายโดนอียิปต์ตัดบอลออกข้างครับวอปาโต้
1: เกียรติศักดิ์ครับลงมาสกัดออก
0: พี่ซิโก้
1: แหมทรงแกนี่อย่าเปลี่ยนแกออกนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเล่น
0: ใช่ครับ
1: ทรงแกนี่เห็นชัดเลยครับเหมือนคาราบาวขึ้นมาตอนลุกๆครับ
0: มุกนี้ที่ได้จนจบเกมครับ
1: ใช่ บอมครับเฉียคติทุ่มบอมเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกกระเด้งเข้ามาตรงกลางแฮงตันโขกไปอีกทีนึงเลยมาอิรันคุด้าเกี่ยวบอลลงคืนครับมันไปหิดซัดลูกนี้โอ้โหเลยตรงมือครับของโซเบอร
0: ์ได้ยิงด้วยซ้ายครับพี่แต่ว่าบอลเนี่ยเบาไปเข้ามือผู้สาประตูของอียิปต์ครับจังหวะที่อิรันคุด้าเนี่ยจ่ายบอลย้อนกลับมาให้ครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเลียดคืนไปเข้ามือโซเบอร์ครับ
1: โอ้โหคือเน้นจะให้มันตรงกรอบนะครับซัดจากระยะประมาณสัก18หลาครับ
0: โอกาสยิงขึ้นมานี่ออสเตรเลีย7ครั้งครับอียิปต์เนี่ย3ครั้งเข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับ
1: ไอ้เปรมไปไหนเนี่ยไม่มีคนมาเขียนไลฟ์สกอร์รีพอร์ตเลย
0: น้องน่าจะหลับแล้ว
1: อัตโนมือ
0: ครับ
1: นี่ใช้เด็กระดับปริญญาโทมาเขียนนี่เลยธรรมดา
0: ขยันมากมาเขียนสแตทให้เลย
1: โอ้
0: ผู้ช่วยป่าแป้นะพี
1: ่ไม่ธรรมดานะคร
0: ับ
1: ทีมงานเราเนี่ยโหคัดมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานี่เด็กปอโทมาแล้วมารายงานให้ท่านเนี่ยนะครับ
0: ครับเกมเหลืออีก10นาทีครับครึ่งแรก
1: เบฮิสทุ่มเข้ากลางมาครับบอลอยู่ตรงกลางที่แจ็คสันเออร์ไวเออร์ไวเลือกออกมาทางขวาอู้นี่อีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดชื่อเมทคาวนะแต่บอลลูกนี้เปิดทะลุเข้ามาครับแม่อีรันคุนด้าก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ
0: จังหวะบอลเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษอีรันคุนด้าพยายามจะเข้าถึงบอลแต่ว่าโซเวอร์ยังออกมาตัดไว้ทันครับโอ้โหจังหวะโยนเข้ามาจากกลางสนามนี่อิรักุนด้านี่ชิงจังหวะพันอิบราฮิมไปได้แล้วแต่บอลนี่ลึกไปถึงผู้สาประตูครับ
1: อิรันคุนด้านี่ทรงไงคล้ายวินิซิอุสครับแต่ตันกว่านะครับใช่ครับมาวันนี้หม่งเข้าไปลูกหนึ่งแอคเลยอาซูมีปั่นโค้งด้วยอ่ะปั่นไซก้อยเตะตรงๆยังไม่ค่อยตกเลยฮะโดนครับบอบบี้เทิร์นครับโชซีดานเทิร์นโดนสอยล่วงไปแล้วครับมาวัวปาโต
0: ้ไปโชจังหวะหมุนครับแต่ว่าโดนอียิปต์ตัดไว้เลยครับวัวปาโต้ซาเฟสครับ
1: เอ้ลูกนี้เนี่ยมันเตะบอลไม่ฟาวนะแต่ผู้ตัดสินให้นะ
0: ผู้ตัดสินให้ฟาว
1: เล่นเขาดีที่บอลครับออสเตรเลียเดินเครื่องลุยขึ้นมาผ่านมา37นาทีนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนบีบให้ต้องส่งคืนหลังกันมาแต่เออวายแทงตรงๆขึ้นไปเป็นเกมบุกออสเตรเลียแล้วครับบอลลูกนี้ทะลุมาถึงเส้นหลังแต่ได้โยนไหมโอ้โหสุดท้ายเนี่ยโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับบอสเตะมุมนะครับของออสเตรเลีย
0: จังหวะจะเปิดของบอสครับอัสเตียังตามมาสไลด์ออกหลังไม่ได้ทันครับโอ้โหไม่งั้นนี่ตรงกลางนี่มีผู้เล่นออสเตรเลียรออยู่แล้วครับ
1: แหมหน้าของบอสเนี่ยคล้ายๆกานิเย่เหมือนกันครับเอปีกเอราวันกานิเย่ครับ
0: ครับ
1: แ
0: หมคล้ายอยู่ครับทรงผมเดียวกันด้วย
1: โยนเข้าไปเสาไกลควิดลูกนี้ตั้งกลับมาเอากองหลังหยิบไม่ส่งเสียงครับราเบียต้องควิดทิ้งไปก่อนงัดออกมาจนได้ครับอิบราฮิมได้สวนมาหาซาร่าแต่ว่าเบฮิสถึงแล้วครับ
0: จะสวนกลับเร็วด้วยบอลยาวก็ยังลึกไปครับอียิปต
1: ์โอ้โหโทษนะฮะเอเบฮิสนี่มันคึกอะไรมาครับเนี่ย
0: โอ้วิ่งทั้งเกมแล้วตอนนี
1: ้วิ่งเป็นม้าเลยไอ้ทิดเอ้ยเพิ่งเล่นไป38นาทีแล้วอย่าวิ่งเยอะครับเดี๋ยวหมด
0: เดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังว่ายังวิ่งไหวหรือเปล่าเบฮิส
1: เหมือนมีการสลับตำแหน่งจากวิ่งซ้ายเนี่ยเหมือนแกวิ่งมาอยู่ขวาฮะ
0: ครับ
1: เบฮิสเดี๋ยวดูครับว่าจะทำยังไงแต่เพื่อนโยนมั่วแล้วก็น่ะแกวิ่งมาปีขวาครับ
0: วิ่งมาอยู่ทางขวาครับเบฮิสแต่จังหวะนี้เพื่อนเปิดลึกไปแกหยุดวิ่งเลยครับ
1: โอ้ไม่ได้นัดกันมาไงวะเนี่ยเบฮิสตอนนี้หายไปแล้วครับออกมาให้ออกซิเจนครับโอ้วิ่งตั้งไกล
0: ไม่ไหวแล้วครับ
1: เมื่อกี้มี80หลา
0: โอ
1: ้แก
0: ซ้ายแล้วไปขวาครับ
1: โอ้นายกสมาคมออสเตรเลียมาครับแกวิ่งโชว์นายครับตอนนี
0: ้แล้วดูจะสลับตำแหน่งกับจอร์แดนบอชครับฝั่งไงนะวิ่งแบ็คของออสเตรเลีย
1: เดี๋ยวดูครับอาจจะมาเปิดแบบเปิดพุ่งเข้าหาประตูนะครับคือเปิดหนีมือประตูมันอาจจะไม่รุ่งอ่ะ
0: ครับให้พี่เจ๋งเขาจะบอกเป็นอินสวิง
1: ใช่สวิงเอาสวิง
0: ครับ
1: มาใหม่ครับโอ้โหกองกลางอียิปต์วันนี้ยังถือว่าเล่นสบายครับอัตเตียโอ้โยนลูกนี้ไม่แม่นครับบอลกระเด้งมาซ้ายบอสจะไปอยู่ทางซ้ายครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งวิงแบ็กครับอะไรก็ไม่รู้ครับบอลออสเตรเลียแล้วก็บอสไปฟาวอีกครับ
0: โอ้จังหวะ
1: โอ้ย
0: โอ้อาซูนี่กุมไปที่หน้าอยู่ครับ
1: เหมือนโดนมือตบเข้าที่หน้าเนี่ยครับ

0: คือไม่เจ็บแต่เค็ม
1: โดนเข้าไปเต็มปากเลยอาซูโดนมือของบอสครับ
0: โอ้
1: บอสก็จังหวะที่จะพยายามจะกระชากบอลไปแล้วสะบัดมือมาคงไม่เห็นนะครับ
0: กรรมการถามเป็นไงบ้างแกบอกไอโอดีนไอโอดีน
1: เค็มเลย
0: เค็ม
1: เจ็บนี่ไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้นั่นนี่กลุ่มแฟนบอลอียิปต์ครับโอ้โหในเฮก่อนครึ่งแรกเหลือ5นาทีครับ
0: ลุ้นประตูที่2ครับฟรีคิกประมาณ30หลาจากทางขวาหยิบจะเปิดเข้าไปครับซาร่าส่งสัญญาณไอ้น้องก็ส่งสัญญาณด้วยครับอาชูล้อเลียนพี่เหรออ้าวซาร่าน่าจะมีล้วงกันครับตรงกลางซาร่าฟ้องแล้ว
1: ซาร่าบอกตรงกลางเหมือนมีตึงๆกันครับยังผู้สินยังไม่ให้เล่นครับหรือว่าฟ้องกำแพงนี่ยืน
0: เก่งไปได้อีรันคุนด้ายืนใกล้ออสเตรเลียลงมาทั้งทีมครับ10คนหลอกซาร่าเล่นสั้นเป็นลูกสูดอีกแล้วครับโยนโค้งเสาไกลอีกแล้วครับมงสกัดมามูสถึงไม่ถึงอ่ะลูกนี้อ้าว
1: พอไปล้ำหน้าพุทธศิลป
0: ์ครับล้ำไปแล้ว
1: จังหวะนี้เปิดมาในกรอบเขตโทษก็ล้ำหน้าไปแล้วครับอียิปต์เกมเหลือไม่ถึง5นาทีเพิ่งแรก
0: โอ้แต่ลูกที่อาชูเป็นคนหม่งนี่สวยมากนะครับ คือสะบัดแบบทั้งตัวเลยนะครับคือบิดทั้งตัวเลย
1: หม่งที่สองแรกตรงนั้นเนี่ยพัทติบีชก็ไม่ถึงครับ
0: หม่งคล้ายๆเจมตอนเล่นบอลเลยอ่ะ
1: โอ้โหผมนี่ไม่เคยหม่งยิง ผมนี่รอยิงอย่างเดียว
0: ล่ะไทเกอร์อ
1: ่ะไทเกอร์
0: ครับ
1: หม่งนี่ไม่น่าไหวครับมีตัวเล็กเหลือเกิน
0: โยนมาในหม่งครับเจมนี่ตีลังกายเดียวเลยครับโดนกดดันอยู่นะครับออสเตรเลียต้องเตะทิ้งขึ้นมาเอาแม่นซะด้วยครับดอกนี้สวนมาที่อิรันกุนด้าอยู่กลางสนามครับอิรันกุนด้าโดนแย่ไว้โดยอิบราฮิมบอลกระเด้งมาอิรันกุนด้าบี้อยู่กับอิบราฮิมหัวทิ่มไปแล้วครับเอ้าอิบราฮิมโดนเหยียบเข้าอีกบอลออกนะครับโอ้โหอิบราฮิมกองโดนเหยียบ
1: คือจังหวะอิรันกุนด้านี่แกกิ้งไปแล้วก็ไปเหยียบข้อเท้าของอิบราฮิมครับเจ็บเลยครับแต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองอิรันคุนด้าครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจครับล้มแล้วไปทับข้อเท้าของอิบราฮิมครับ
0: ทันเนสซีโอนี่มาชมด้วยครับขอบคุณมากก็คิดถึงเจม
1: เอาพี่เนสใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ชวนไปกินชาบูได้นะครับ ตีสี่ โอ้กล้องจับมาปุ๊บปวิดไม่พูดกับใครเลยครับตอนนี้
1: เขียวหมักฝรั่งอย่างเดียวเลย
0: โอ้
1: ล
0: ูกกระเด้งมาอีกครั้งนึงครับฮานีเตะขึ้นมาลูกโด่งนะไม่ได้กินออสเตรเลียแต่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้คือออสเตรเลียเนี่ยพลาดลูกหม่งจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยครับนอกนั้นเก็บได้หมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นประตูขึ้นนำของอียิปต์ครับ
0: ครับจากเซเนวายครับออกมาทางขวาเติมขึ้นมาเชกติโดนจิ้มอ่อนครับเป็นลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทางขวากินแดนขึ้นมาเรื่อยๆทีมซ็อกเกอร์รูนะครับจากดาวันเดอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวจากต้องบอกเป็นตัวแทนจากเอเชียนี่แหละครับเพราะมาคัดกับเราสมัยหน้าแกบอกขอไปคัดโอเชียเนียได้ไหมครับมีแต่นิวซีแลนด
1: ์เอาโคต้าเดียวก็
0: ชัว
1: ร์ไม่ต้องลำบากเยอะ
0: โอ้มีข่าวว่าจะมาเล่นซีเกมด้วยนะครับโอ้โหนี่เราเจอเวียดนามก็จะเป็นลมแล้วครับช่วงนี้
1: ไม่เจอออสเตรเลียลำบากพี่ออสเตรเลียเนี่ย
0: พอแล้วบอลที่โมเมนต์ซาร่าครับตรงกลางออกมาทางขวาครับที่ฮันนี่กลับมาที่ซาร่าเล่นอยู่2คนโอ้โหเพื่อนไม่ค่อยวิ่งครับฟาตีนี่วิ่งเยอะนะตอนนี้ขอเบรกหน่อยสายมารอรับบอลครับอัตเตีย
1: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ
0: น่าจะไม่เยอะนะทดเจ็บคู่นี้20นาทีโอ้โหเข้าหนักครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วตู้สุดท้ายเนี่ยมามูสให้นำไปหน่อยครับซาร่าไม่ทันแล้วตอนนี้ลุยขึ้นมาแล้วครับโยนโอ้โหสมราคาจอมโหดจริงๆครับเบฮิสโยนออกไปเลย
1: พยายามจะใช้บอลยาวครับเบแต่ว่ายังไม่แม่นพอออสเตรเลียโอ้โหนิวพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินว่าโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ย ปิดปุ่มเข้าใส่หน้าแข้งครับโอ้โหวิ่งต้นขาเลยครับ
0: โอนิวช้าเข้าไปช้าเอง
1: อาเตียนี่เข้ามาถึงบอลแล้วก็อาเปิดปุ่มที่ข้อเท้าอ่ะหน้าแข้งครับ
0: ทดเวลาสวยดีนะกำลังดีนะกำลังดีมีโอทีไหมครับเจมเนี่ยพี่นี่หวังโอทีอย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวต้องติดต่อพี่สุเทพก่อน
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่า
0: ทีมงานอัดเทปไปด้วยครับว่าวันนี้เนี่ยมันเช้าวันเสาร์นะพี่เทพนะ
1: ครับ
0: นะผอ.ต้องรู
1: ้ใช่
0: สายมาแล้วปั่นไซส์ออกมาครับเอาละอียิปต์นานๆบุกทีครับอยู่ที่โอมามามูส35หลาทางซ้ายแทงมาอีกทีนึงฮาเฟสคืนกลับมามามูสมามูสเข้ามาตรงกลางครับอาเตียโยนลูกนี้ซาร่ามงมาแต่ว่ามันเบาเกินไปครับไปเข้ามือของบีช
1: จังหวะเปิดมาแล้วซาร่ามงย้อนหลังไปครับก็เลยโดนบอลไม่ดีครับออสเตรเลียจะสวนกลับมาก็ช้าครับ
0: แม่ทำไปทำมาตอนนี้ซาร่าไปยืนหน้าเป้าครับยืนคู่กับพี่ซิโก้พี่ซิโก้นี่ก็วิ่งไม่มีทิศทางเลยครับตอนนี้โอ้ไล่หางเสือออสเตรเลียทะลุขึ้นมาทางขวาครับเอาละครับล็อกตัดในมาแล้วครับวอปาโต้ปั่นไซโคงลูกนี้โอ้โหห่างเยอะครับผมพูดให้มันตื่นเต้นแบบนั้นนะ
1: โอ้วอปาโต้ครับล็อกคุณเล่นของอีไปยิงเลี้ยวซ้ายลูกนี้บอลหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหพยายามจะยิงให้โค้งแต่บอลไม่โค้งครับ
0: โอ้โหนี่ยิงห่างมากพอบอลออกจากเท้าเนี่ยเพื่อนท้อเลยอ่ะ
1: คือลิงยิงหยุดหลุดเปียมากครับโปรโต
0: โ
1: อ้
0: มามีคนถามมาได้แฮปไหมครับแฮปสิครับงานนี้
1: ต้องแฮปครับดึกขนาดนี
0: ้แหมขอบคุณครับที่ช่วยย้ำเตือนความแฮป
1: ครับ
0: ดีมากตอนนี้ออสเตรเลียบอกต้องบุกแล้วครับทดเวลาเจ็บมา2นาทีโอ้กองหลังแทบอยากไปยิงแทนกองหน้าแล้วครับยิงอ่อนเหลือเกินบอลมาได้ทีบอสบอสชื่อบอสแต่เป็นลูกน้องเขาจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลไปทางซ้ายอู้ลูกจังหวะนี้เปลี่ยนออกไปเร็วครับขึ้นมาแล้วครับแฮริงตันแทงตรงๆมาโอ้โหวัวโต้ไหลลูกนี้คืนกลับมาครับเออไวออกขวาครับเชียคติโยนเสาไกลเบฮิสได้มงไหมเอาลูกนี้ตกใจฮิสมาได้ต่อครับเข้ามาออสเตรเลียได้โยนโคมาอีลังคุราควิดลูกนี้เบาเกินครับฟ้องเจ้าแฮนด์บอล
1: จังหวะบอลเปิดทางซ้ายของออสเตรเลียมาถึงอีลังคุราได้มงแต่ว่าเบาไปครับแต่ว่าพยายามจะฟ้องเหมือนฟ้องแฮนด์บอลครับ
0: อ้าว
1: ผู้สินไม่ว่าอะไรเล่นต่อครับ
0: แล้วฮาเฟสน้องของฮาเมดลงไปกลุ่มที่ศูนย์รวมความบันเทิงนะครับ
1: นอนอยู่ในกรอบเขตโทษผู้สินต้องหยุดเกมก่อนนะครับเช็คอะไรหรือเปล่าครับผู้สินชาวรูกอย
0: มันเท่ตรงที่ผู้สินก็มีชื่อนะเออติดชื่อไว้ข้างหลังทุกคนเอออ
1: ันนี้ตรงข้างหลังเสื้อ
0: หลังเสื้อตัวเล็กๆนะฮะ
1: ผู้สินให้เล่นต่อไม่มีอะไรครับจังหวะของออสเตรเลียลุ้นจุดโทษเมื่อกี้ครับโอ้เจ็บเลข2นาทีครับ
0: ถ้าให้จุดโทษได้ใจหินมากเลยนะโอ้มันจะหินเกินไปละลุยต่อบอสจะเลื้อยอ่ะได้ทุ่มต่อครับมาฮัสซันออกมาปรบมือใหญ่เลยเร่งหน่อยครับเหลือนาทีครึ่งตักออกขวามาแล้วครับบอสเอาบอสมงเข้าไปตรงกลางงัดออกมาจนได้ครับระเบียบอลกระเด้งกลับมาอยู่ที่เออไวแปรดงดงเออไวตอนนี้พยายามจะเล่นร่วมนะครับกับวัวปะโต้นะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้โอ้ลาเบียกระเตะทิ้งทั้งคืนครับวันนี
1: ้ช่วงไทยหยิบนี้ไม่เอาอะไรครับเตะที่อย่างเดียวครับ
0: บอสพลิ้วบอสหนีไป1บอสจะหนี2เหรอโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับอีรันคุนด้ามาช่วยเอาละครับไปทางขวาอีรันคุนด้าเลี้ยงกลับมาจ่ายเข้ามาตรงกลางยิงอีกแล้วไหมล็อกกลับมาอีกทีนึงวัวปะโต้เปิดไปติดลูกนี้มั่วอยู่หน้าประตูครับเตะชักลอกกันอยู่เด้งมาหาโอมามามูสครับลงไปช่วยเกมรับเตะทิ้งออกมาจนได้ครับโอ้โหเล่นเอาบอลตกหลังซาร่าครับซาร่างงออสเตรเลียบุกโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครมั่วกับใครครับนี่มันบอลโลกป่ะครับเนี่ย
1: โอ้บอลนี่ชุลมุนอยู่กลางสนามพักนึงเลยครับแต่ว่าเบย์ได้บอลครับ
0: เจมหน่อยมันเตะเงี้ยครับ
1: โอ้โหเอาแล้วมีล่วงไปคนนึงครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเอราวัณกาดิเย่ครับลงไปดอนอยู่
1: จอแดนบอลล่วงไปแล้วครับโอ้แต่ผู้เล่นออสเตรเลียสุดท้ายเตะออกให้ครับ
0: อู้แล้วนักบอลแต่ละคนเนี่ยเหมือนซุดลงไปเลยเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่อเนื่องนานมากแล้วมันเร็วนะครับบอลอู้ย
1: รู้เป็นลาเบียครับเข้ามากระแทกใส่ครับ
0: คือเตะบอลเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยหูมันมีฉลับแล้วก็ไปอัดที่เข่า
1: เพื่อนออสเตรเลียพยายามจะเข้ามาโวยวายใส่ไลน์แมนตรงนั้นครับโอ้แล้วผู้ตัดสินเหมือนจะเป่านกหวีดจบครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่งไงก็นอนอยู่ทำไมใจดำเงี้ยทุกคนเดินหนีหมดเลยอะไรมันเนี่ย
1: โอ้แล้วจอแดนบอลนี่ยังไม่ลุกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกไปแล้วก็เป็นอียิปต์ครับออกนำออสเตรเลีย1-0ครับได้ประตูอิมามอาซูครับจากจังหวะมงช่วงต้นเกมครับผม
0: โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาทักทายแล้วก็ตอบเช็กโกสโลวาเกียมาขอบคุณมากไฮไลท์อยู
1: ่เช็กโกนี่3พยางค์นะพี่บีที่เราใบ้ไปเนี่ยเราบอก2พยางค์
0: 2พยางค์อู้นี่มันเช็กโกสโลวาเกีย
1: 4พยางค์
0: นี่ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญชาติเลยอย่างว่าเพราะพอเราถามคำถามในปี82
1: ครับ
0: เช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเขาแยกชาติปี91
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าหลังจาก follow to แล้วมี follow team ไหมครับอ้าวถามมาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเกียรติศักดิ์ยังดีเป็นเสนาเมืองครับถ้าเป็นอุดมนาคน่าจะแปลกๆครับใครพี่อุดมนาคกิจศักด
0: ิ์พี่อุดมนาคใครอ่ะพี่หอยเหรอ
1: ไม่แน่ใจ
0: นะฮะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าแฮปไหมครับพี่บี
0: แฮปครับ
1: แฮปครับแล้วบอกว่าถ้า99จะมีแฟนดอมต้องเป็นดอมแฮปครับผม
0: ดีมาก
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเกมรับอียิปต์แน่นจริงๆครับจากคุณจิรภาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ายังนอนอยู่เลยครับกรรมการเป่าจบแล้วใจร้ายมากๆจอแดนบอลเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยครับผู้สินี้เป่าจบเกมไปแล้วครับ
0: อันนี้เหนือเต็มพี่กดไปได้เพราะว่าไอ้นั่นอยู่ด้น
1: ได้ครับ
0: จ้ะ
1: ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าโอ้พี่บีมาเวลานี้ก็มาครับ
0: มาโดยปกติก็มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปอยู่เช้าเนื่องจากคู่ปกติเนี่ยแก่ครับ
1: ครับ
0: เจ โอ้รุ่มราบแล้วกันแล้วไปคู่คนอื่นก็ไม่ได้นะไม่ยอมด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าผมก็เกณฑ์มาคู่ที่อยู่ดึกๆเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนะพ
0: ี่ใช่แล้วเรื่องเนี่ยเราวัยรุ่นไงเรายังวัยรุ่นอยู่ปรากฏว่าแกมันแบบคู่กับใครนะเหมือนแกหึงอ่ะนี่แกยั่วนะอะไรไปมากกับเจมทำไมยั่วเว้ย
1: กับ
0: อะไรเนี่ยแฮปครับ
1: แล้วก็บอกว่าก็มีตอบคำถามมาก็ส่วนใหญ่จะถูกนะพี่วีแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่
1: ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะครับมีตอบเช็กโกสโลวาเกียเมื่อกี้ก็ไม่ยังไม่ใช่ครับ
0: จ้า
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนบีแฟนใครคะและแฟนเก้าๆทุกท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: อ๋อนี่แฟนเจมเหรอฮะน้องเจมเหรอ
1: แฟนรายการของเราครับแล้วก็บอกว่าพี่บีน้องเจมสกิดซีรีส์สวีเดนยิงเพิ่ม2ครับบอกด้วยครับจากอาร์ตออนนุชนะ
0: ได้เดี๋ยวให้น้องเจมดูให
1: ้เช็คให้ครับผม
0: ครับ
1: ซีรีส์นี่ลงสนามอยู่เมื่อก่อนเราเข้ารายการครับแล้วก็ข้อความบอกว่าถามผลบอลไปบอกด้วยนะครับน่าจะหมายถึงสวิงเกอร์ดิวิชั่น1นอร์เวย์อันนี้ผมเช็คให้ครับ
0: อันนี้บอกตะบีรับงานดึกเนี่ยหนีนะเต้ยหนีหลีหมิงหนีลองปูซีฟู้ดเหรอฮะ ผมฟังแถวโกลเด้นรูเลอร์ครับจากพี่ล้งเล้งนะโอเคครับหนีครับนะฮะโอ้นะครับปวดหัวกับพี่สมแล้วกันนี่โค้ชเนี่ยเอาน้องมาให้สัมภาษณ์นะ คือโค้ชอียิปต์เนี่ยคือโค้ชจริงๆไม่มีผมนะฮอตซันนี่น้อง
1: ใช่ใช่โค้ชเขาไม่มีผมเมื่อกี้
0: ใช่นะครับโหแล้วแกพี่น้องที่หน้าเหมือนกันมากอะ่ะ ดูดินะฮะแม่เรียกขันมาคู่จ๋า
1: แยกไม่ออก ต้องแยกที่ผมแล้วพี่ตรงน
0: ี้ใช่ใช่นะฮะ
1: กราบผม
0: เมื่อก่อนเป็นกองหน้าคู่กัน
1: แล้วก็อับผลสวีเดนของนอร์เวย์เนี่ยผมกำลังเช็คให้อยู่นะครับ
0: เจมโดยประเทศไทยมันหนาวขนาดนี้เนี่ย
1: ห้องส่งนี่หนาวมากพ
0: ี
1: ่แต่บางวันก็ร้อนครับ
0: เอา
1: บอกว่าฟิสิคอลเคยเป็นเพลงฝรั่งใครร้องและแปลว่าอะไรขอบคุณครับฟิสิคอลนะพี่ผมไม่เคยฟังเพลงนี้เลย
0: ผมถนัดพวกอันนี้ฮะด็อกเตอร์แดนซิง
1: หมอลำ
0: หมอลำ
1: ใช่
0: คิดดูอ่ะแดงเดือดแข่งอ่ะกับบัวผันทังโสมาปิดวิกอ่ะ
1: ครับ
0: พี่ไปดูบัวผันทังโสอ่ะคิดดู
1: หมอลำหมอลำด็อกเตอร์แดนซิ่งครับผมส่วนผลนอร์เวย์เนี่ยสวิงเกอร์ก็ชนะซองดาวไป 5-1 ครับผม
0: ครับ
1: จบเกมไปแล้ว
0: เดี๋ยวเราพักก่อนไหม
1: ครับผม
0: ใช่ไหมอุ้ยอันนี้สวยอะเว็บอะไรเนี่ย
1: แฟตสกอร์พี
0: ่เหรอโอ้โหสวยสวยสวยนะฮะวันหลังปิ้นให้เจมิงหน่อย
1: ได้ครับ
0: เนี่ยยั่วมากวันก่อนนี้พอเอดินเชโก้ครับภาคบอสเนียเปลี่ยนเชโก้ออกก็แกบอกอู้จะพากใครวะเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
1: ครับผม
0: พักก่อนนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment Systemสถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: 3461
15: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
16: กลับมาไม่ใช่เลยกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อนะครับโอ้โหนินทาพอเบ่งอยู่ครับเสียงเลยเป็นแบบนี้เลยเจมเจมเจม
17: ก็เกมครึ่งแรกเนี่ยยังเป็นออสเตรเลียครับตามหลังอียิปต์อยู่0-1อ่ะอียิปต์ได้ประตูจากอิมามอัสซูตั้งแต่นาทีที่13นะพี่จากลุงมงที่เราคุยกันเมื่อกี
16: ้ครับผม
17: มงสวยมากครับ
16: นะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยพักอยู่นะตอนนี้ก็เลยนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับแม่สบายเลยคือโค้ชอียิปต์เนี่ย2คนเนี่ยนะครับแกเป็นคู่แฝดกันนะครับ
17: ครับ
16: ก็คืออิบราฮิมเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าเป็นคู่แฝดที่น้องหน้าแก่กว่าพี่นะครับ แต่มีผม
17: ครับ
16: คนน้องอ่ะเป็นมีผมแต่พี่อ่ะไม่มีผมนะฮะก็มันมีที่ประเด็นเขาอํากันก่อนหน้าที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นน่ะที่เขาบอกว่ามีโค้ชทีมนึงเขาบอกว่าอียิปต์เนี่ยโกงไอ้แมตช์อุ่นเครื่องอ่ะ
17: ทำไมครับ
16: ใช้โค้ช2คน
17: ดับเบิ้ลโค้ช
16: ดับเบิ้ลโค้ชโอ้คนดีมากนะโค้ชอย่างฮอสซามัสซันเนี่ยจะดังกว่าพี่ชายนะครับพี่ชายเล่นทีมชาติ177เกมนะครับเป
17: ็
16: นโค้ชเป็นกองหน้า รุ่นก่อนที่แล้วอียิปต์หายไปพักหนึ่งจนถ้ามีซาร่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เป็นไอดอล
17: ก็ฮัสซัมฮัสซันเนี่ยกุนซือของอียิปต์ก็เป็นเจ้าของสถิติยิงมากสุดของอียิปต์ด้วย
16: ครับ
17: 69ประตูซึ่งนำหน้าซาร่า1ประตูตอนนี้ซาร่าเนี่ย68ประตูครับจาก119นัด
16: นี่แกแช่งทุกวันเลยนะแกเดินสั่งเฮ้ยซาร่า
17: อย่ายิง
16: อย่ายิงนะ
17: ถ้าเป็นคนอื่นนะมีแต่เชียร
16: ์
17: ห้ามยิง
16: อย่ายิงนะถ้ายิงเจาะยางนะ
17: ก็ขออีกลูกเดียวซาร่าก็จะเท่ากับฮอสซัมครับ
16: ครับผม
17: แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูสถิติครึ่งแรกแล้วกันครับพี่บีก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกเนี่ยออสเตรเลีย 45% ครับอียิปต์ 46% โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยออสเตรเลีย6ครั้งครับอียิปต์3ครั้งและก็เข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับผม
16: ครับ
17: อืม
16: อันนี้มันระบบไม่ใช่สัมผัสใช่ไหมพี่ก็กดนึกว่าแม็ก
17: ไม่ใช่ระบบสัมผัสครับ
16: โอ้โหกดใหญ่เลยมันไม่ไปเหร
17: อ
16: คือมันมีข้อฟาร์มมาเจมข้อฟาร์มในอันนี
17: ้ได้ครับก็มีครับ
16: โอ้ขอผลบอลอีกแล้ว
17: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับ
16: พี่บอกว่าเมื่อหัวลุงเนี่ยบีมากับเอกก็ไม่บอกปล่อยให้ผมฟังเจกับเต้ยอย่างฝืดนะมากับคุณเอกก็คือรายการพิเศษเพราะว่าทางอสมทเนี่ยจัดให้เราลุ้นรางวัลเพราะรางวัลที่1นี่รถยนต์เนี่ย 1,590,000 นะครับโอ้โหย่ำเลย
17: แล้วก็ผลบอลนี้ซิริวนี่เสมอกับมอลบี้4-4นะพี่บี
16: โอ้โห
17: ยิงกัน8ประตูครับเกมน
16: ี้โอ้เยี่ยมเลยยิงกันเยอะๆครับ
17: ครับผมเดี๋ยวผมไปทวนคำถามอีกสักรอบแล้วกันครับก่อนที่เกมครึ่งหลังจะเริ่มกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิครับส่ง SMS มาที่4689899แจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1ในกาบของคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเราถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลก1982เนี่ยมี12ทีมมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดครับแล้วมีทีมจากยุโรป1ทีมเนี่ยที่ยิง0ประตูแล้วก็เสีย0ประตูแล้วก็ตกรอบในรอบนั้นน่ะคือทีมชาติอะไรครับพี
16: ่โอเค
17: ครับ
16: นะครับก็ทีมที่จะเจอเม็กซิโกครับ ทีมเดียวกัน
17: ก็หลายๆคนจะตอบมาถูกแล้วแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่พี
16: ่บางคนตอบเช็กโกสโลวาเกีย
17: ครับผม
16: ตอบเข้ามาที่ SMS นะครับ
17: ครับ
16: 4689899
17: ครับ
16: แล้วตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียลงมาแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลัง
17: ครับ
16: แล้วเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับตำแหน่งของบอสหรือเปล่าที่ลงไปนอนเจ็บอยู่นั่นแหละฮะเปลี่ยนจริงๆครับเจมเป็นทางด้านของเจ้าของรองเท้าครับไข่เทวินครับลงมาย
17: ี่ห้อของ
16: เออไอ้รองเท้าครับลงมาแล้วครับเทวินน้องเทเวศมาละ
17: ก็เปลี่ยนตำแหน่งวินแบ็กขวาออสเตรเลียจอแดนบอสนี่ครึ่งแรกมีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายที่แกนอนอยู่แต่ว่าสินเป่าจบเกมครับ
16: ใช่ครับเทวินนะลงมาเล่นแทนครับไข่เทวินโอ้นี่คุณมดสุรเดชแกไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ยกลางคืนแกส่งเข้ามาบอกเจมฝากซื้อรีด้วย2กั๊ก
17: ได้เลยครับ
16: โอ้น้องมดคิดถึงพี่บรีครับคิดถึงเช่นกันนะฮะน้องมดจ๋าคุณบีบอก2พยางค์เป็นเกาะญี่ปุ่นเนี่ยถูกไหมครับจะบ้าเหรอนะฮะ
17: เกาะก็มีเคปบดอีกนะพี่แต่ไม่ได้อยู่ยุโรปเท่านั้นเองครับ
16: ฟังอยู่ช่องนนทรีครับอาจารย
17: ์
16: นะคุณคาร์ลอสนามาโต้นะโอ้โหเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับครึ่งแรกนั้นอียิปต์ออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0แล้วก็จ่ายลูกนี้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหหลุดไปเดียวๆครับยิงออกครับโอมามามูส
17: โอ้โหโอกาสลุ้นประตูที่2ของอียิปต์ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับจังหวะหลุดเดี่ยวของมามูสครับได้ยิงด้วยขวาเดบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ประตูให้อียิปต์
16: งะโอ้โหหลุดอย่างนี้เนี่ยยิงเสียราคากองหน้าจากพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โห
17: เริ่มมานี่แต่บอลยังไม่ครบทุกคนเลยครับอียิปต์ได้ลุ้นแล้วครับ
16: คือลูกนี้หลุดไปต้องเข้านะคร
17: ับ
16: โอ้เล่นอาศัยทีเผลอนะฮะแล้วก็นกหวีดหลอกนะครับท่านผู้ชมครับนกหวีดเนี่ยเอาเข้าไปในสนามกันเต็มเลยปี2010ในวูเซล่าครับปีนี้นกหวีดครับ
17: ต้องฟังดีๆครับ
16: อืมพี่ซิโก้ครับเป็นคนฟาว
17: โอ้โหแต่ออสเตรเลียมีเจ็บอีกแล้วอีลาคุนด้าครับนอนอยู่ครับจังหวะโดนปะท้าครับ
8: What a chance. Oh, what a chance. What a start to the second half.
17: ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอีรังกินดาพาสายดูจังหวะซิโก้เข้ามาปะท้าใส่เซอร์คาติครับ
16: โอ้นี่มีฝรั่งมาฟังแล้วด้วยนะแกพิมพ์ข้อความมายาวมากเลยอ่ะแกบอกว่า Dear Lord Jesus Christ The Son of God เลยครับ I believe โอ้โหโอ้นี่มาเลยครับแม
17: ่
16: ฟรีทิกเก็ตฮีเอเว่นเลยครับแม่ยังอยู่ครับ Still Alive ก่อนในทิศฟรีคลิกออสเตรเลียโยนลึกๆมาเสาไกลสุต้าโคชงไปเสาแรกครับโดนหม่งออกมาอัตเตียก็โอ้โหสุต้าโคอีกทีนึงครับดวลลูกโคกันอยู่เออวายหม่งชงเสาไกลแปกโด่งมาที่เสาสองครับโอ้โหลูกนี้เข้าไปหม่งครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเม็ดข้าวแต่ตอนนี้มีผู้เล่นอียิปต์นิ่งอยู่นะครับ
17: โอ้เป็นฮานี่ครับโอ้เหมือนจะเสียทรงตัวอากาศเสียลงมาหลับไปเลยครับ
16: โอ้โหแพทย์ทีมแพทย์ต้องลงไปด่วนเลยนะครับจังหวะที่ทางเม็ดคาวเนี่ยพุ่งเข้าไปหม่งแย่งกันนะครับศีรษะนะครับ
17: คือตอนนี้เพื่อนนี่พยายามจะเข้าไปช่วยดูอาการอยู่ครับ
16: โอ้โหแต่ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่หม่งชงไปมาหน้าประตูน่ากลัวเลยครับช็อตนี้ของออสเตรเลียแต่เดี๋ยวต้องดูอาการของนักบอลอียิปต์ก่อนนะครับที่ลงไปนอนอยู่ตอนนี้โอเคครับลุกขึ้นมาได้ครับฮานี่หรือเปล่าครับโอ้โหถ้าเป็นฮานี่ในวันนี้น่วมเลยนะครับ
17: เป็นฮานี่ครับ
16: โอ้โหวันนี้หนักจริงครับฮานี่
17: แต่ยังลุกขึ้นมายืนได้ครับฮานี
16: ่โอเคครับปลอดภัยนะครับลุกขึ้นมาได้แล้ว
17: ภาพช้าจังหวะที่ออสเตรเลียเปิดบอลมาเสาสองครับแล
16: ้
17: ว
16: โอ
17: ้ยคุณโยนกระแทกกับแมคคาเฟ่ครับ
16: วิ่งมาจากข้างหลังนะครับหม่งคือหม่งทั้งบอลทั้งหัวเพื่อนอ่ะโอ้โหจริงครับ
17: ฮานี่ยังเล่นต่อได้ครับแต่แกจับไปที่ไททอยนิดนึงครับ
16: มอสตาฟาชาเบอร์ครับออกบอลแล้วอ้าวผู้ตัดสินโอ้ทีมแพทย์นี่แกก็เดินหน่วยนาดเหลือเกินครับกว่าจะออกไปได้ครับแม่
17: ผู้ตัดสินต้องมาเล่นครับโอ้โหแล้วก็เหมือนอันนี้ต้องออกไปยืนข้างสนามก่อน
16: ใช่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฮานี่ออกมายืนเช็คอยู่อ้าวตอนนี้ผู้ตัดสินที่4ก็ไปด่าอยู่กับหมอครับมันเลยนานๆได้เถียงหมอทีครับเข้าโรงพยาบาลอะไรนี่โดนหมอด่ากันเละเลย
17: โอ้ใช่ เป็นโอกาสดีเลยคร
16: ับ เป็นโอกาสดีครับ ได้ด่าหมอคืนครับแหมบอลอยู่ตรงกลางครับอียิปต์ก็สาดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไปถึงทางแพทริกบิชบิชเล่นเร็วครับออกมาที่แฮริงตันอยู่ตรงกลางครับแจ็คสันเออร์ไว
17: ท์ต้องเร่งแล้วครับ
16: ครับแฮร์รี่สุต้าแทงตรงๆขึ้นมาครับแมคคาฟคืนกลับมาอีกทีครับแฮริงตันให้ซ้ายมาโอนิวแทงลูกนี้มาไม่ผ่านน่ะตอนนี้ต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าเบฮิสมาแล้วครับเบฮิสอัดเข้ามาตรงกลางอัตเตียเตะลูกนี้มันไม่ค่อยไปไหนครับเอาละครับตอนนี้ออสเตรเลียเดินหน้าขึ้นมาเมตคาฟออกมาทางซ้ายครับเบฮิสบอลตอนนี้ออสเตรเลียไม่เคยทำมาก่อนครับขึ้นมาทั้งทีมครับ
17: เป็นฝ่ายครองเกมลุกบ้างออสเตรเลีย
16: โปโปวิชบอกว่าลงไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวอ้วตกงานครับโอ้โหบอลนี่ตกรอบไปกุนซือนี่โดนไล่ออกไป7คนแล้วนะครับ
17: โอ้ไปกันพร้อมหน้าเลยครับ7คนแล้วคนล่าสุดก็นาเกมันครับ
16: ใช่ครับเหมือนลงรถทัวร์เลยครับออกไปหลุยหลุยครับแต่ละคน
17: หยิบก็ลงไปรับครับช่วงต้นครึ่งหลังครับสกอร์ตอนนี้ได้เปรียบอยู่ไอ้อีบ
16: วอปาโต้ไหลมาครับอิรันคุน่าโดนแซะยังไปต่อครับวอคาโต้ซ้ายของแกแหวกมา1ครับวอปาโต้แหวกมาได้2เปิดโด่งมาเสาไกลครับโอ้โหฮานี่ยิ่งมึนๆอยู่แกยังมงสกัดได้อะไปต่ออีกทีนึงจะพลิกไปโดนสไลด์เอาไว้ได้อะไรหรือเปล่าโอนิล
17: ไม่ได้ครับ
16: โอ้โหอ้าว
17: ได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่าครับ
16: ไม่ได้ครับแอบงอน
17: แกจะเนียนหยิบบอลถึงไม่ให้ครับ
16: หันไปเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองผู้ตัดสินครับแล้วทำเป็นงอนอย่างอนเลยครับขนาดเราไม่มีโอเรายังไม่งอนเลยโอ้วันก่อนที่มาพากครับได้โอไป7นาทีโอ้ไม่กล้าเขียนเลยเขินแม่7นาทีนี่มันเท่าไหร่อะเจม
17: ก็
16: 200มั้ยฮะโอ้หินละเกินป๋าโหรีบส่งคนมาจัดกอล์ฟต่อเลยอ่ะยั่วมากเลย
17: ครับ
16: ออสเตรเลียของเกมนะครับครึ่งหลังแต่ว่าโอกาสเนี่ยอียิปต์ไปชกมาเลยเอาล่ะครับมามูสไปแย่งมาได้บอลทำชิงฮะอัตเตียอียิปต์ไปชิงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ย้อนคืนกลับมาที่อิบราฮิมทางขวาครับแบ็คขวาครับโมเมนต์ฮันนี่วันนี้ไม่ล้อแล้วฮันนี่ฮันนี่มึนไปหลายรอบแล้วลูกเอ้ยโอ้โดนเตะน่วมไปแล้วแต่ว่าเสียบอลออสเตรเลียขึ้นมาครับทางซ้ายสปีดมาแล้วครับเบฮิสเปิดลูกนี้เข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาตามฟอร์มครับโดยรามี่ราเบีย
17: เราจะเปิดให้เพื่อนตรงกลางไหม

0: มีใครอยู่ครับโดนลาเบียเตะมาได้ครับอียิป
1: โอ้โหจัดว่าออสเตรเลียมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มอันตรายครับโอนิลออกมาเบฮิสเบฮิสไหลมาอีกทีนึงครับขึ้นมาโอนิลโดนเตะร่วงลงไปฟรีคิกครับจะได้โยนใส่เข้าไปแล้วครับเกือบจะมุมธงทางซ้าย
0: จังหวะที่

0: กองเชียร์สาวของออสเตรเลียแล้วก็จับมาล็อตสจวดปลอมครับถือไอ้เข้มาด้วยครับแม่เขากระไดฮันเตอร์
1: นี่ผิดกฎนะพี่มีเอาสัตว์เข้าสนามเนี่ย
0: มันเป็นตุ๊กตุนนะฮะ
1: ครับ
0: ได้โยนครับโอนิลจะเปิดโอนิลเปิดโค้งโคริควินแล้วนี่เข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกมงเหมือนกันครับออสเตรเลียไปเสมอได้ครับโดยแฮร์รี่สุต้าก
1: ับตันทีมแฮร์รี่สุต้าครับมงเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอของออสเตรเลียครับโอ้โหลูกนี้จากจังหวะเล่นลูกตั้งแต่ริมเส้นครับออสเตรเลียตามตีเสมอได้แล้วครับผ่านครึ่งหลังมาแค่9นาทีครับ
0: โอ้โหนี่บดอยู่นานเลยครับมาแล้วก็ได้ประตูอียิปต์เป๋นะโอ้โหดูอีกทีฮะ
1: โดนบอมลงไปลูกนี้ครับ
0: โอ้โห
1: ไม่ล้ำครับ
0: ไม่ล้ำตรงใครหรือเปล่าพี่ซิโก้ครับแกถอยไปคนเดียวเลยดู
1: แล้วเป็นคนไปทำฟาวเมื่อกี้ด้วยครับ
0: เอ้ามันไปตกใส่ศีรษะของกองหลังอียิปต์ครับเดี๋ยวภาพช้ามา
1: เป็นฮานี่ครับ
0: โอ้โหฮานี
1: ่โอ้มงเข้าประตูตัวเองครับฮานี
0: ่โอ้โหแฟนบอลของอียิปต์ตะโกนเลยไอ้ฮานี่เป็นคำอุทานไม่ได้หยาบคายนะขอไปโอ้1-1แล้วฮานี
1: ่เป็นฮานี่ครับคำเข้าประตูตัวเองครับอียิปต์โดนออสเตรเลียตามตีเสมอครับ
0: นั่นแหละ OG
1: OG
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: ในสนามมี OG ครับแต่ในชีวิตจริงไม่มี OT ครับ
1: ไม่มี
0: เลยไม่มีเอาล่ะครับกลับมาเท่ากันครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้10นาทีของครึ่งหลังครับออสเตรเลียตีเสมออียิปต์แล้ว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหไปกันต่อครับตอนนี
1: ้บทอยู่แป๊บเดียวเพราะออสเตรเลียได้ตูตามตีเสมอแล้วครับแล้วอียิปต์นี่ต้องเร่งแล้วครับปล่อยให้ออสเตรเลียบุกไปช่วงครึ่งต้นหลังเนี่ยเสียประตูเลยครับ
0: โอ้โหแกคือแอบไปเสียดายลูกที่โอมามามุสหลุดเดี่ยว
1: ลูกยิงด้วยขวาตรงนั้นหลุดเสาไป
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นเนี่ย2-0ไปแล้วให้อีย
0: ิปต์ใช่ระดับโอมามามุสลูกอย่างนั้นเนี่ยมันโอ้โหถังขยะครับแม่แล้วเช้าๆมีปังโก้ด้วยทำ6ไม่ได้กินสักอย่างครับโอ้ตอนนี้โจ๊กๆเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวอียิปต์เพิ่งนึกได้ว่าต้องบุกครับทิ้งยามาเจอเบฮิสโขกไม่ได้ครับโอ้แล้วพอตีเสมอได้เบฮิสนี่แกฮึดเลยนะ
1: โอ้ครึ่งแรกแกก็ดีดอยู่แล้วครับ
0: ใช่
1: ได้ประตูตีเสมอนี่แกยิ่งคึกเข้าไปใหญ่ครับ
0: ฉายาแกเนี่ยโหออกอากาศต้องพูดให้ชัดนะครับแกฉายาไอ้เหี้ยม
1: ไอ้เหี้ยมเลย
0: ใช่เหี้ยมเกรียมมาก
1: ผม
0: โอ้ไม่ต้องห่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาทำการของพวกเราครับ
1: ครับผม
0: ที่มาจัดช่วงหัวค่ำเนี่ยเราซึมๆไปครับ
1: เรา ค่ำนี้ผู้ใหญ่ฟังไงพี
0: ่เราต้องเล่นตามราคา
1: ครับผม
0: มาซาร่าครับลุยต่อจ่ายเข้าตรงกลางครับบอลมาแล้วอยู่ที่อิบราฮิมแล้วก็มาที่ระเบียหยิบต้องกลับมาบุกอีกทีโอ้โหไปซึมอยู่นานแล้วโดนสวนกลับอีกแล้วครับดักมาย้อนคืนมาที่เออร์ไวแจ็คสันเออร์ไวออกมาทางขวาเทวินโยนยาวอิราคุนดาวิ่งไปครับแต่ว่าลึกเกินแล้ว
1: จะวางยาวอิราคุนดาก็ลึกไปครับโอ้แต่ออสเตรเลียพอได้ตูจีเสมอนี้เริ่มคึกเลยครับ
0: แฟนบอลเรียกออสเตรเลียเรียกเอเชียเกย์เฉยเลยทำไมพี่โหดขนาดนี้ครับ
1: ก็เอเชียเหมือนกัน
0: เออแหมพี่นันทพงศ์เอเชียเกย์แหมมีแต่เอเชียทิก
1: กราบ
0: โทเปิดยาวโซเบอร์ไม่ผ่านแฮร์ริงตันมงไม่ดีนะครับมาเข้าทางของซิโก้แทงลูกนี้ขึ้นมาครับมามูสพลิกหนีมาเข้ามาตรงกลางมามูสออกมาที่ซาร่าดึงจังหวะไว้โอ้โหเหลืองคลึนเลยซาร่าจะจ่ายลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาจนได้ครับเออไว
1: ในกรอบมีผู้เล่นออสเตรเลียอยู่ประมาณ8คนก็เมื่อกี้ยืนบังซาร่าไม่ให้ยิงครับ
0: 1-1 แล้วครับตอนนี้แม่หลายคนบอกว่าตอนนี้ซาร่าไม่พอต้องไทลีนอนแล้วครับ
1: โอ
0: ้ยังไงที่พูดไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาลงโฆษณาของเราได้นะครับแม่ไม่งั้นพวกผมนี่เสี่ยง 4,000 ครับ
1: ครับ
0: ที่ท่านส่งมาให้เราเยิ้มๆเนี่ยขึ้นมาบุกต่อไหมครับอัตเตียฟาตี2คนครึ่งแรกนี่ดีนะครับครึ่งหลังนี่แกหายไปแป๊บนึงเสียประตูเลย

0: ฮาเฟสเข้ามาตรงกลาง40ละอ้าวจ่ายลูกนี้เสียดื้ออัตเตียโอ้โหจ่ายมาเข้าทางออสเตรเลียแล้วสวนครับอิรันคุนด้าอิรันคุนด้าเรียกฟาวล์ได้ครับโอ้โหโดนเตะไปที่เข่าครับ
1: โอ้จังหวะจะกระชากไปของอิรันคุนด้าโดนเตะเลยครับคนเตะนี้เป็นอิบราฮิมครับโอ้โหไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยไปนี่ได้หลุดแน่ครับทางซ้ายครับเป็นหน้าแข้งเลยครับ
0: แล้วมันเหลืองๆนะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยอ่ะโอ้นี่ครับเวนิซิอุส2
1: คล้าย
0: ๆคล้ายๆคล้าย
1: ๆแล้วจังหวะจุดฟาวนี่ใกล้เคียงกับจังหวะที่เปิดไปได้ประตูตีเสมอออสเตรเลียคนเปิดนี้ไปเป็นโอนิวคนเดิมครับ
0: แต่ผู้ตัดสินน่ะแกใจดีนะจริงๆวันนี้น่าจะเหลืองสัก3ใบนะเจมส์นะ
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้โอนิวจะเป็นคนเปิดเข้าไปมุมเนี่ยคล้ายๆลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่าระยะเนี่ยไกลกว่านิดนึงครับ
0: คนเปิดคนเดิมซะด้วยครับโอนิวคราวนี้โยนลอยๆไปเสาไกลครับโดนมงมาได้มองออกมาส่งมาที่โอนิวอีกครั้งนึงโอนิวบอกคนอื่นมีเป็นร้อยส่งไว้คือจังเลยโอนิวโยนกลับมาอีกทีนึงครับลูกนี้สวิงเข้าไปยังอยู่ทางขวาแฮร์ริงตันเปิดมาโดนโขกไปนิดเดียวหูยไปศีรษะของระเบียขึ้นมาอีกทีนึงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับดวลลูกมงกันอย่างเดียวครับศีรษะมงหัวออสเตรเลียหนุนกลับไปก็โดนโขกมาครับระเบียบอลกลับมาอีกทีนึงสุตาสุตาให้อยู่ครับอยู่ประมาณ25หลาครับหน้ากรอบเขตโทษอิรันคุนด้าม้วนอยู่อิรันคุนด้าออกมาทางซ้ายเมคาเปิดอิรันคุนด้าได้อีกทีนึงปั่นลูกโอ้โหติดบอลครับบอลยังมั่วอยู่ครับฮานี่เตะทิ้งออกมาแล้วโอ้โหล้มคว่ำขมำหงายครับซาร่าได้ฟาว
1: โอ้จังหวะได้ลุ้นประตูของออสเตรเลียแต่ว่ายิงไปยิงมายังติดบล็อกครับแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับอียิปต์ครับโดนตัดฟาวไว้ก่อนครับเป็นซาร่าโอ้โหโดนสุท่านี่เข้ามาอัดซาร่าข้างหลังเลยครับ
0: โอ้โห
1: นี่คนละไซส์เลยครับ
0: โอ้โห
1: แต่ผู้ตัดสินก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองในตัวนี้
0: ใจดีเน
1: า
0: ะ
1: ใจดี
0: โอ้ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยครับแกเก็บใบเหลืองไว้ให้นักบอลตัวเองครับเล่นไม่ได้เรื่องเลยอุรุกวัยโมโห
1: เดี๋ยวกลับไปจ่ายที่อุรุกวัยอีกที
0: โอ้เราก็อุตส่าห์ไปหาซื้อเสื้อไอ้วากันดากันมาไอ้เสื้อชุดยาวเยือนอ่ะ
1: ครับ
0: ตกรอบซะแล้ว
1: ตกเร็ว
0: โอ้โห
1: แล้วดูว่าบินกลับหรือยังที่ตอนนี
0: ้โอ้โหมาแต่กลับบ้านไม่ได้ครับต้องรันเวย์เต็มแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วเสื้อมันบอลมันแพงอะพี่เนี่ย
1: ใช่
0: เราสาดจั่วมาอย่างดีเลย
1: ไปก่อนเลย
0: แล้วโอ้
1: ไม่ได้มีโอกาสให้ใส่เชียร์เลยครับ
0: ซื้อมาอยู่ในห่ออยู่เลยครับแหมอียิปต์ลุยบ้างครับออกมาทางขวาครับฮานี่จะแก้ตัวฮานี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแหมต้องขอคืนกลับมากลายเป็นออสเตรเลียครับแทนที่จะบุกแกกลับไปรับอีกแล้ว
1: กลับไปเล่นแบบเดิมว่าไปเน้นรับก่อนครับ
0: หาเฟสครับให้มาซิโก้คืนมาอีกทีนึงอัตเตียจ่ายมาครับที่อิบราฮิมโอ้โหแทงตรงนี้เข้ามาครับที่ซาร่าเข้ามาในกรอบเขตโทษทางขวาซาร่าออฟไซด์เหรอครับ
1: ลำหน้าไปก่อนครับซาร่าจังหวะที่อาซูเนี่ยจ่ายเข้ามาตรงช่องนั้นแต่ว่าซาร่านี่โดนจับลำหน้าครับโอ้ภาพนี้จับนี่ฮานี่ครับภาพช้านี่เป็นจังหวะที่เนี่ย
0: โอ้โห
1: เข้าตัวประตูตัวเองครับฮานี่คือก็พยายามจะหม่งสกัดนะแต่ว่าบอลเนี่ยปิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
0: โอ้โหแฟนบอลออสเตรเลียนี่ระเบิดอารมณ์เลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นรองเยอะนะ
1: ครับ
0: แกเมื่อสักครู่เนี่ยยิ้มฟันหล่อเลยครับแหม
1: ซาร่านี่มองฟ้าเลยครับ
0: โอ้โหวันนี้เนี่ยน่วมสุดก็คือฮานี่เนี่ยแหละครับทั้งโดนเตะขาทั้งโดนอัดศีรษะมงเข้ากลัวตัวเองไม่มีอะไรดีเลยครับ
1: ครบทุกเรื่องราวนี้ฮานี
0: ่โอ้เชิงลบล้วนๆ
1: จบเกมนี่แกน่าจะไม่หาแล้วครับตอนนี้ครับ
0: โอ้ตอนนี้เริ่มฝืดแล้วครับฮานี่แฟนบอลบอกขอยิงอีกลูกหนึ่งสกอร์เท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะแปลกๆนะตอนนี้ 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: เสมอกันอยู่ 1-1
1: ออสเตรเลียต้องพยายามเร่งเครื่องนะครับเพราะว่าพอทีเสมอได้ก็เป็นเน้นรับปล่อยให้อียิปต์ได้
0: ใช่ไม่ดีนะแม่หลายท่านก็บอกว่าตัวเขาเรียกว่านะสกอร์ที่มันอยู่ในจอเลยมันเล็กไปนิดนึง
1: ครับ
0: นี้นะครับ
1: เดี๋ยวให้ทีมงานขยายให้ครับ
0: ใช่อ่ะเปลี่ยน2คนเลยครับน้องเจมส
1: ์ครับ
0: ตอนนี้
1: อียิปต์กำลังจะเปลี่ยน2คนครับ
0: อ้าวฮัสซันคุยกับฮัสซันด้วยครับความเหมือนที่แตกต่าง

0: มีผมก็ไม่มีผมครับโค้ชกับผู้ช่วย
1: แต่ผู้ตัดสินให้เล่นก่อนครับอียิปต์ยังไม่ได้เปลี่ยน
0: บอลยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
1: ตอนนี้ยังอยู
0: ่
1: โอ้แต่ออสเตรเลียนี่ชัดเจนแล้วตอนนี้เน้นครองบอลก่อนครับดึงช้าไว้ครับ
0: โอ้จริงๆถ้าบุกเนี่ยน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: คือเราเห็นแล้วนะว่าบุกน่ากลัวออสเตรเลียมีของนะครับมาแต่ตอนนี้กลับไปเล่นในแดนตัวเองอีกแล้วคือเล่นอย่างเงี้ยมันรอโดนนะ
1: ใช่
0: มันเหมือนช่วงแรกอะนะครับบุกซะดีกว่า
1: แล้วอียิปต์นี้จังหวะฉวดฉาบฉวยก็มีแต่ยังไม่คมเลยพี่
0: ใช่
1: มามูนเนี่ยได้ลุ้นไปแล้วช่วงต้นครึ่งหลังแต่ลูกนั้นหลุดเสาอันนี้เดียวครับ
0: สุต้าจ่ายขึ้นมาติดที่ฮาเฟสครับอียิปต์แย่งบอลกลับมาคืนได้ครับออกมาทางขวาที่โมเมทานี่วันนี้โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าครับดังกว่าซาร่าครับวันนี้
1: เกมนี้แป๊บๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของครึ่งแรกครึ่งหลังครับ
0: เตรียมตัวจะไปไฮโดรเจนกันแล้วนะครับ
1: เตรียมตัวไปเบรก
0: มาวานอัตเตียมาวานอัตเตียพลิกมาได้ครับออกมาทางขวาครับที่ฮานี่ฮานี่จ่ายสั้นๆมาครับอาชูก็เงียบไปเลยนะครับโอ้โหเล่นดีอยู่ประมาณ20นาทีครับตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยอาชูจ่ายมาอีกทีนึงติดที่แฮร์ริงตันอีกแล้วครับออสเตรเลียได้สวนมาอิรันคุนด้าให้มาโวปาโต้บอลลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับเอาแล้วครับเป็นโอกาสสวนกลับของอียิปต์มีช่องนะครับทะลุมาลูกนี้ดึงจังหวะสัดเลยครับโอ้โหไม่จ่ายนะฮาเฟส
1: ไปตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกครับแล้วอียิปต์ได้ลุยต่อฮานี่เปิดเข้ามาติดสู้ท่าคร
0: ับ แปะเต็มสายไปอีกทีนึงครับฮาเฟสสับหลอกเลือกกลับมาครับที่ฟาตีตัวสำรองเนี่ยวอร์มจนเหงื่อหยุดไปแล้วนะครับ
1: ยังไม่ได้ลงเลยคร
0: ับ สงสัยเนี่ยแล้วมันจะเบรกอยู่แล้วครับจะให้เดชันเบรกแล้วนะครับเอาละมาอีกทีนึงอาเตียดับเบิ้ลพาสตัวนี้เข้ามาในกรอบยังไม่ได้ครับอาชูมองขวาฮานี่เปิดเสาแรกครับโดนสกัดเอาไว้ไม่ออกอีกโอ้วันนี้ไม่ต้องหยุดกันแล้วเตะสุดท้ายโดนบล็อกครับเป็นลูกเตะจากประตู
1: ผู้ตัดสินให้ไฮเดรชันเบย์ครับแล้วอียิปต์จะเปลี่ยนผู้เล่น2คนด้วยครับ
0: โอ้
1: ซ
0: ิ
1: โก้ครับ
0: พี่ซิโก้ออกแล้วว่า
1: แล้วอีกคนนี้เป็นฟาตี้ครับอีกคนหนึ่งที่ออกไปครับอาซิโก้ฟาตี้ครับเขาเป็นวอเตอร์ฟาซิโก้ครับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นฮัสซันครับแล้วก็ฮอตซัมอีกคนหนึ่งครับที่ลงมา
0: โอ้โหส่งมา2ฮอตซัมเลยครับตอนนี้อับเดลมากุอิดนะครับ
1: ครับเอาออสเตรเลียได้บอลครับเบจขอมาสั้นบอลกับพิธีเบจโดนตัดฟาวกลางสนาม
0: ผู้สินก็ยังไม่ให้ใบเหลือง ใจดีเอาละครับพอพักเนี่ยแฟนบอลโห่นะเริ่มรู้ไต่ฟีฟ่าไงเดี๋ยวนี้นี่โห่กันเกือบทุกสนามเลยนะครับ ในช่วงของไฮโดรเจนเบรกซึ่งเจมิงเนี่ยเรียกไฮโดรเจนเบรกนะครับอ
1: ัน
0: นั้นนี่ไม่ได้มุกนะผิดจริ
1: ง
0: มีปัญหาเรื่องการออกเสียงและอ่าน
1: ครับ
0: ก็สนุกนะครับตอนนี้ผ่านมา68นาทียังคงเสมอกันอยู่นะครับที่1ประตูต่อ1นะครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
1: แต่เกมนี้ตอนนี้ออสเตรเลียกลับไปเน้นรับอีกแล้วครับหลังจากที่ตีเสมอได้
0: แต่ชุดกองเชียร์จากพวกอียิปต์เนี่ยคลาสสิกอ่ะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบซุกซัฟฟิง อะไรพวกนี้นะครับ
1: แต่งแบบเป็นแนวมัมมี่ไงพี
0: ่ฟาโลมัมมี่นี่พันมาทั้งตัวไอ้ทิศ
1: ฟาโลครับ
0: นะฮะใครถ้าไม่เคยไปเที่ยวอียิปต์นะครับก็ไปอังกฤษเลยง่ายดี
1: เหมือนกันใช่ไหมพี
0: ่ก็ไปบิติชมิวเซียมแกยึดมาหมดอ่ะ
1: มีครบเลย
0: ครบเลยมียันมัมมี่แมวอ่ะครับ
1: ครับ
0: โอ้ครบหมดโอ้ตอนนี้ ผ่านมาอย่าง

0: รวดเร็วจริงๆน่าเสียดายแทนทางอียิปต์ที่ควรจะขึ้น 2-0 ตั้งแต่นาทีที่46นะครับลูกหลุดเข้าไปของโอมามามุสแล้วจากนั้นเนี่ยออสเตรเลียพอไม่เสียลูก2เนี่ยเดินหน้าถล่มแหลกครับและใช้เวลา9นาทีตีเสมอได้นะคร
1: ับ ครับผม
0: ด้วยลูกโอนโกนะครับลูกเปิดแล้วเปิดยัดเข้าไปอะครับให้ไปลุ้นเอากันนี่ลอสจูดปลอมแกเหมือนนี่ไอ้ข้อกระไดฮันเตอร์อะแต่งตัวเหมือนข้อกระไดฮันเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้ว
1: ออสตินอะไรสักอย่างเลยพี
0: ่ออ
1: สติน
0: มินิออสติน
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ นั่นมันรถบ้าเหรอแล้วครับโอ้โหก็ตอนนี้ออกมาคิดว่ามารับแผนกันเต็มที่นะครับ
1: เกมเหลืออีก20นาทีครับในครึ่งหลังดูแล้วนี่มีโอกาสต่อเวลาพิเศษสูงเลยครับคู่นี
0: ้สตีฟเออร์วิน
1: สตีฟเออร์วิน
0: ฮอคไดฮันเตอร์ก็ลายเคครับแต่ว่าโอ้ไปโดนเขาเรียกว่าโอ้นี่มาแล้ว
1: ฟาโล
0: ฟาโลมานะครับฟาโลปอมตอนนี้เรียกมาติวกันหน่อยโอ้โหคือเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญสุดๆ สำหรับของทั้งสองทีมครับมาเมื่อสักครู่นี้ไมเยดีหนักนะมาช่วยทิดติวนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่หมดไปเข่าเท่เลยมาสู้กันใหม่ครับ
1: ในสนามมีชงจอแดนด้วยพี
0: ่ยังไม่กลับไหม
1: ยังไม่กลับ
0: ยังไม่กลับนะฮะขออนุญาตภรรยามาอยู่เดือนหนึ่งครับ
1: ก็
0: ใช้มาให้เต็มที่
1: ครับผมอุตออสเตรเลียจะมีเปลี่ยนตัว1คนครับข้างสนาม
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับออสเตรเลียมาถึงทิ้งยาวเลยครับซูต้าเลือกไปทางขวาแม่นซะด้วยครับพักอกลงมาครับเทวินจะแหวกลูกนี้ไปยังอยู่นะครับอยู่ทางขวาลากเติมมาแล้วครับโวปาโต้คืนกลับมาจะให้กับเทวินอีกทีนึงบอลลึกมาเปิดโค้งเข้ามาครับโอ้โหโดนหม่งวินนิดเดียวมาเกือบตกใส่ศีรษะของอีรันคุนด้าครับแล้วอียิปต์สวนกลับขึ้นมาทางขวาครับฮัตซันจะแหวกลูกนี้ไม่ได้อะ
1: จะแตกผ่านมีก็ยากหน่อยครับจังหวะนี้อียิปต์ทุ่มมาข้างหลังครับอิบราฮิมอียิปต์ก็เร่งเครื่องครับหลังจากโดนตีเสมอบอลมาทางซ้ายครับฟาที่เป็นฮาเฟสครับ
0: เราไม่ค่อยเห็นผู้เล่นอียิปต์คือเป็นจากแอฟริกาก็จริงแต่ไม่ค่อยเป็นผิวสีนะฮะ
1: ผิวจะออกแนวอาหรับนะพี่
0: ใช่แต่ว่าในตัวของฮัสซันนี่เป็นผิวสีนะฮะคุณแม่เป็นตูนิเซียซึ่งโดยปกติก็จะเป็นทางฝั่งคนขาวของแอฟริกานะครับมาแล้วครับตอนนี้72นาทีนะครับมาสงสัยเจมเอ้ยต่อเวลาแน่เลย
1: ยาวแน่คร
0: ับ
1: พี่เจ๋งนี่วางแผนไปแล้วนะพี
0: ่แต่ก่อนต่อเวลาก็ยิงอีกข้างละ8ลูกแล้วกันจะได้มันหน่อยมาครับฮัตซันชื่อซ้ำกับโค้ชไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับตักข้ามมาแม่นึกว่าถ้าเสมอได้ส่งลูกลงมาได้เหลือเชื่อเลยอ่ะ ขวาครับอียิปต์พยายามจะครอสคือพยายามที่ให้เกมรับนี่มันแตกนะครับแต่ยืนกันแน่นปังเลยครับทางออสเตรเลีย2ชั้นเลยฮัตซันออกมาทางขวาฮานี่ตั้งปอมเปิดลูกนี้ติดแฮร์ริงตันได้หน้าประตูหูแต่ว่าจังหวะสะบัดยิงลูกนี้เนี่ยมันแป๊กครับอาชู
1: โอ้บอลมาเข้าทางอาชูได้ยิงแต่บอลเนี่ยหลุดเสาไปเยอะเลยครับอาจจะต้องรีบยิงเมื่อกี้เนี่ยจับบอลแล้วพลิกตัวยิงเลยครับบอลก็ไม่เข้ากรอบครับแล้วข้างสนามเนี่ยออสเตรเลียเปลี่ยน1คนครับคนหนอนนี่เป็นโบปาโต้ครับ
0: โบปาโต้เล่นดีนะ
1: โอ้โห
0: สองคนเลยครับ
1: เปลี่ยนแนวลุกลงมาครับโมฮัมเหม็ดตูเล่ครับลงมาแทนโบปาโต้ครับคนนึงเป็นฮุสติกครับเบอร์10นะครับลงแทนอีลาคุนด้าคร
0: ับ โอ้โหอีรันคุนด้านี่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย
1: นะครับไม่ค่อยออกครับ
0: แล้วก็เหมือน

0: ไม่ฟิตสักทีต้องบอกงั้นนะครับตั้งแต่เด็กเขาถูกซื้อไปอยู่กับบาเยิร์นนะครับแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได
1: ้ครับ
0: บาเยิร์นนี่เขาไปหาปีกแบบคัทอินไซด์ทั่วโลกเลยครับก็ไมคอนเนี่ยผ่านนะ
1: ได้ลงไปแล้วด้วย
0: ได้ลงไปแล้วแต่ว่าอีรันคุนด้าเนี่ยซื้อไปก่อนนะครับตอนนั้นเป็นดาวรุ่งของเอลีกนะของออสเตรเลียแล้วเขาก็ตอนนี้ต้องไปอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ
1: ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับอีรันคุนด้าวันนี้ก็เงียบๆไปหน่อยครับ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งที่ออกไปนี่เป็นวอปาโต้ครับของแนวรุกของออสเตรเลีย
0: โอ้แต่วอปาโต้เล่นดีนะ
1: ใช่มีโอกาสยิงด้วยครับวันนี้หลายครั้ง
0: เจ้าตัวก็เหมือนกับแบบแอบผิดหวังนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกก็เดี๋ยวส่งตูเร่ลงมาครับโอ้สกุลนี้เนี่ยมีประมาณ 80,000 กว่าคนครับ
1: มีเกือบทุกประเทศ
0: โอ้ตูเร่เต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: ยืนหน้าเป้าเลยครับหมายเลข9ออสเตรเลียเบิ้ลมาแล้วครับเมดคาฟมาที่ตูเร่สับขาหลอกตูเร่จะแหวกลูกนี้ไปครับไม่ผ่านยืนยังเหนียวครับอิบราฮิมบีกันอยู่เอาแย่งกลับมาได้ครับเบสแย่งกลับมาเร็วมาที่เมดคาฟอีกทีนึงเบฮิสถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้เข้ากลางครับโดนสกัดทิ้งไว้เอ้าฮัตซันไปเกี่ยวไม่ออกครับเล่นต่อ
1: คุณสินเล่นต่อบอลไม่ออกข้างครับต่อจะเรียกเก็บได้ตรงกลาง
0: พลิกหนีออกมาซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีก15นาทีแต่ว่าทดเจ็บมันมี5แน่ๆ
1: มีหยุดครึ่งหลังเนี่ยหยุดเยอะครับ
0: ใช่ใช่ครับ5นี่ต่ำๆนะครับเคาะเข้ามาตรงกลางอีกที
1: ออสเตรเลียพอผ่านจากพักเบรกมานี่ก็เริ่มเดินเกมเร็วเหมือนกันครับ
0: ไก่ได้น้ำตอนนี้อันนี้จิงโจ้ได้น้ำ
1: ครับ
0: กลับมาคึกเลยคือถ้าแกบุกอ่ะมันมีโอกาสครับเอาละครับเบิ้ลออกมาแล้วครับที่แจ็คสันเออร์ไวสายร็อกทรงแกร็อกมากเลยครับส่วนทางพี่ซิโก้นี่เพื่อชีวิต
1: ซิโก้นี่ออกไปแล้วเลยเมื่อก
0: ี้โอ้เซ็งเลย
1: หมดอดเล่นมุกเลย
0: โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามไปขยี้ที่มาร์ตักสำรอง
1: ยังเหลือฮานี่คนหนึ่งครับที่ยังเล่นได้อย
0: ู่แม่ทำแฟนอียิปต์ซึมเลยฮานี่สุต้าครับออกไปทางขวาเบิร์นก็มาอยู่ตรงกลางสนามครับทำชิ่งกันได้บอลแล้วนะครับฮุสติกตัวสำรองหมายเลข10เบอร์9เบอร์10ตัวสำรองครับสมัยนี้สายมาอีกทีนึงเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับที่ลูคัสแฮร์ริงตันออกมากลับไปที่แฮร์ริงตันอีกครั้งนึงครับอยู่ในแดนตัวเองอ้าวออสเตรเลียช้าอีกแล้วครับ
1: คือขึ้นไม่ได้ก็เคาะอยู่ตรงกลางออสเตรเลีย
0: โยนโรยๆโรยๆมาทางนี้ฮาเฟสหมุนตัวเตะออก
1: บอลยังไม่ออกเลย
0: อะไรกันเนี่ยแล้วโดนแหวกเข้ามาครับซัดลูกนี้ติดที่ฮาเฟสครับโอ้โหฮาเฟสตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับโดนอัดลูกนี้เข้าไป
1: ยังลุกไม่ขึ้นฮาเฟส
0: ถ้าเป็นฮาเมสนะวิ่งต่อไปแล้วว
1: ิ่งต่อได้เลยครับ
0: ครับออสเตรเลียเลยลุยขึ้นมาครับฮุสติกจ่ายเข้ามาครับเออร์ไวเออร์ไวเข้ามาด้านในครับไหลต่ออีกทีนึงเมดคาฟเอาออสเตรเลียไปที่หน้าประตูต่อบอลคืนหลังอะ
1: คือต่อไม่เข้าออสเตรเลียคืนหลังเลยครับเน้นครับออสเตรเลีย
0: โอ้โห
1: เกมนี้เหลือประมาณ13นาทีครับ
0: เจ้าของรองเท้าครับเทวินได้บอลโอ้ตรงเท้าแกนี่ทนมากเลยนะมาลงกับฟุตบอลโลกก็ได้นะขึ้นพร้อม
1: ครับพร้อม
0: มาอีกแล้วครับไม่งั้นเราจะเรียกเทเวศนะครับเทวินแทงเข้ามาตรงกลางครับเคาะเข้าช่องนี้มาอีกทีโอ้โหระเบียครับอ่านขาดดักไว้ได้อียิปต์อ้าวโอ้นอนแล้วครับไม่ไหวฮาเฟสตะคิวขึ้นครับ
1: โอ้โ
0: หสองขาเลยเจม
1: สองฝั่งเลยครับโอ้แกนั่งมองฟ้าเลยครับบอกพุทธศิลป์ทำไมไม่เป่าหยุดให้ครับโอ้โหนี่ครับ
0: เป็นใครก็สะท้าน
1: ใช่คร
0: ับ เล่นมาถึงขั้นนี้แล้วมันสะท้านเข่าตอนนี้ผู้บรรยายเนี่ยถ้าใครดูอยู่ถือถ้วยเวิลด์คัพของเจ๊เต่าแล้วนะฮะเป็นถ้วยที่เป็นของจริงนะครับ มันไม่ใช่ชานอ่ะถ้วย
1: ใช
0: ่โอ้แต่มันเป็นเล็กแต่ว่าถ้วยบอลโลก
1: เป็นไซมินีครับ
0: อ๋อไซมินีโอ้ไม่ลงทุนเลยโอ้ห่างกันแค่200เองมีสลักหลังไปด้วยมีไทยแลนด์ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อยังนะยัง
1: ครับผมโอ้แต่ฮาเฟนี่แกไม่ไหวแล้วครับ
0: ตะคิวขึ้น
1: ขอ Energy Drink

0: ก่อนเลยครับโอ้โหแกเนี่ยพอเพื่อนจ่ายบอลให้แกเขี่ยบอลออกข้างไปแล้วล้มตัวนอนครับ
1: แบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติอียิปต์เนี่ยคืออาเมดฟาตูนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วส่งกองหน้าลงมาเลยครับเทเซเก้ครับลงมาเอาละครับ
0: เซเก้จะลงสนามแทนครับแทนฮาเฟสนะครับ
1: อูดีดูว่าใครจะไปเป็นแบ็กเพราะเทเซเก้นี่กองหน้าเลยนะครับ
0: ใช่ครับตัวลุกเลย
1: มาว่ากัน
0: คาริมาเฟสครับถูกเปลี่ยนออกแล้วเทเซเก้ลงเล่นแทนครับ
1: คืออาจจะมองว่าถึงเวลานี้เนี่ยก็มันวัดได้อะนะครับ10นาทีสุดท้ายเกิดโป้งป้างเข้าไปนี่ค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้ส่งแนวรุกมาเพิ่มเพื่อกดดันเกมของออสเตรเลียหน่อย
0: เกมที่ดัลลัสนี่เหลืออีก10นาทีครับออสเตรเลียกับอียิปต์ยังเสมอ1-1แต่เด็กคนนี้หลับไปแล้วครับแฟนอียิปต
1: ์มากับคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่ก็บ้าบอลครับลูกก็หลับมีความสุขครับพาเข้าไปก่อนเทศกาลแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผู้สินวันนี้ลืมเอาใบเหลืองกับใบแดงมาแน่เลยเว้ยเดินเฉย
0: ผู้สินชาวอุรุกวัยครับกุสตาโวเตเชล่า
1: ส่วนผู้สิน VR ตอนนี้เนี่ยสั่งบะหมี่เกี๊ยวมากินสบายเลยครับ
0: หรือ
1: ไ
0: ม
1: ่โอ้เพิ่มด้วยโจ๊กกองปราบครับ
0: เอาครับออสเตรเลียได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านซ้ายอีกแล้วครับเอาซาซานแกไปทะเลาะกับผู้ตัดสินที่4ข้างสนาม
1: โอ้โหวันนี้เนี่ยอียิปต์ก็กลางเนี่ยขาดทางลาซีนไปด้วยนะครับเพราะว่าติดโทษแบนได้โยนอีกทีครับโอนิลโอนิลโยนแล้วมันบานไปทางเสาไกลซูต้าโขกเข้ามาตรงกลางกระเด้งอยู่หมุนกลับมาเจอบอลยิงอัดงัดออกมาจนได้ครับแล้วก็ยังเป็นบอลของออสเตรเลียเตะจุดพุ่งมาตูเร่โขกเข้ามาได้หูยโถมเลยมงลูกนี้ออสเตรเลียเนี่ยมงทั้งคนทั้งบอลเลยครับซูต้า
0: โอ้จังหวะตูเร่มงชงไหมสุดท้ายเลยวิ่งเข้าไปมงแล้วไปกระแทกผู้เล่นอียิปต์ในกรอบเขตโทษด้วยครับ
1: คือนักบอลของอียิปต์เนี่ยก็วิ่งไปด่าตูเร่ตูเร่บอกไม่ใช่ไอซูต้า
0: ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่ผม
0: คนนึง
1: โอ้พี
0: ่
1: ด่าให้มันถูกตัวเนี่ย
0: โอ้ยกระแทกเข้าไปเต็มครับอิบราฮิมครับที่โดนมาเป็นทางด้านของลาเมีย
1: โอ้แล้วเล่นมาได้ท้ายมันแทบจะหายใจไม่ทันน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: แกก็ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได
1: ้
0: คร
1: ับ มันกระโดดเข้ามาใส่แบบ
0: กระแทก
1: โอ้ไม่เลี้ยงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่สุต้าอาศัยลูกใหญ่ครับ
0: แต่ผู้ตัดสินก็ยังไม่ควักใบเหลืองให้ครับน่าจะลืมเอามาจริง
1: ซาร่าพลิกสวยครับตวัดออกมาเปลี่ยนแกนมาแล้วครับอาชูอาชูเลือกซ้ายมาครับสับขาโยกหลอกอยู่เตสเก้คืนกลับมาที่อาชูอาชูย้อนมาเตสเก้ลากมาในกรอบเขตโทษเตสเก้จะไถจะไถไปเรื่อยสุดท้ายหมุนหมุนแล้วเตะโอ้โหสุดท้ายออกโอมามามูสครับโดนเตะอัดครับ
0: โอ้จังหวะที่เตสเก้พาบอลเข้ามาแล้วจะเข้าคืนที่สุดท้ายยังมีผู้เล่นออสเตรเลียช่วยกันดักไว้ได้ครับพาบอลเข้ากรอบเขตโทษไปแล้วแต่ยังมีออสเตรเลียบังไว้ได้ครับเทวินครับวันนี้พาทิกบีก็ยังแทบไม่ได้เซฟอะไรเยอะพ
1: ี่ใช
0: ่มีแค่จังหวะเสียประตูแค่จังหวะนั้นนะครับ
1: อียิปต์นี่เล่นแล้วมันยุบไปหน่อยนะครับไม่ต่อเนื่องครับเกมลุกว่าแต่กองเชียร์ก็ยังคึกคักอยู่ครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับให้ได้ลุ้นกันประตูที่3ในเกมนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในเวลาซาร่าตัวการทาร่าโดนคุมอยู่ 3-4 คนโดดเดี่ยวเหลือเกินครับวันนี้โมยิงพิซิโก้ออกไปในซึมเลย
0: ตอนนี้แนวรุกของอียิปต์นี่ช็อตไปเลยครับแต่ออสเตรเลียก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันเกมรุก
1: เจมตอนนี้เนี่ยซึมกว่านักบอลนี่ครับเพราะว่าต่อเวลาแน่นอนครับ
0: ยาวแน่ครับตอนนี
1: ้แม่ยาวยาวยาวออกมายาวๆแล้วครับ
0: ดูแล้ววันนี้น่าจะเช้าครับ
1: โอ้พอดีเลยครับตลาดลุงเจริญเปิดพอดีเดี๋ยวกลับไปเนี่ยไปซื้อโจ๊กหน่อยแม
0: ่ครับผม
1: โจ๊กป๊อกเด้งครับคู่แข่งโจ๊กกองปราบเจ้าของร้านชอบเล่นป๊อกเด้งครับ

0: เพื่อนผมเอง
1: เรียบร้อยเลยอย่างนี้ก็โดนไหมพี
0: ่เล่นในครอบครัว
1: คร
0: ับ เออเขเข่ากันเตะเซเก้ครับได้บอลอยู
1: ่โอ้แล้วอียิปต์ตอนนี้กับออสเตรเลียนี่พอได้บอลนี้เน้นเคาะบอลเลยครับ
0: นี่ดูเอาชัวร์แล้วนะครับแหมอาชูเอาชัวร์แล้วตอนนี้หารู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยอยากให้ยิงกันเยอะๆมันมีความสุข
1: เท่านี้ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
0: ยังไม่แฮปนะ
1: ยังไม่แฮป
0: แฮปไหมเลี้ยงมาแล้วครับโอมามามูสโอ้โหแต่นี่ส่งเซซาเก้มาไปพิงซ้ายเป็นปีกไปเลยครับตวัดออกมาทางขวาครับฮานี่ฮานี่จะขอแก้ตัวหน่อยครับฮัสซันฮัสซันโชว์ลีลาหลอกตัวเองอยู่ครับไม่มีใครเข้ามาเลยฮัสซันหนีเบฮิสไปถึงเส้นหลังฮัสซันโยนเสาไกลเลยมาหาทางนี้ครับย้อนมาอาชูหลอกเอาไปหลอกแบบนี้มาแต่ตูเร่ก็ฉวยโอกาสไม่ได้
1: ไปหลอกกันเองครับแนวรุกของอียิปต์จ่ายบอลแล้ววิ่งหลบเพื่อนงงเลยครับ
0: ขึ้นขวามาอีกแล้วครับทางขวาไม่มีสับขาหลอกครับโอ้โหต้องชอบโดนโดแน่เลยฮัสซันจ่ายมาเปิดลูกที่เข้ากลางมาโดนโคสกัดออกมาอีกทีนึงยังแหวกอัตเตียวหูจะเข้าไปยิงไม่ได้ครับอาชูไหลขวามาครับที่ฮัสซันลากกระตุกในฮัสซันโยนซ้ายล้นเสาไกลครับโอ้โหบินออกมาชกไม่ได้ครับลูกนี้บีช
1: โอ้เปิดเข้ามาเสาสองบีชยังปัดทิ้งไปได้ครับอีบลุยต่อครับ
0: โอ้โหแม่ชกลูกนี้เนี่ยจากหัวไหล่สู่สันหมัดเลยครับ
1: อีบลุยต่อเลยครับไม่สนครับอีบ
0: ลุยหนักมากครับตอนนี้ฮัสซันมาอีกแล้วฮัสซันตักเสาไกลครับเตสเก้โขกตั้งกลับมาติดลูกนี้ออกเตะออกไปจนได้ครับโอ้โหเหลือ5นาทีจะสวนกลับครับเออวายแทงลูกนี้ทะลุขวาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียสวนมาตูเร่อยู่ตรงกลางครับจะส่งได้ไม่ได้ตัดในพุทธิกยิงลูกนี้ติดบล็อกครับได้อีกทีนึงซัดด้วยขวาตวัดเข้ามาตรงกลางเตะทิ้งออกมาได้โดยอัตเตีย
1: โอ้จังหวะยิงของฟุตติ้งเนี่ยไปติดบล็อกผู้เล่นอียิปต์จะเปิดเข้ากลางเนี่ยก็ไม่เปิดไม่ได้ครับ
0: สุต้ามาอีกแล้วครับมองหาลาเบียบอกขอชนอีกทีได้ไหมออกขวามาครับเทวินเปิดลูกนี้ติดขาหลังครับม้วนหางสกัดไม่ได้เป็นลูกเตะมุมของออสเตรเลีย
1: ตรงนั้นมีลาเบียนี่ดักบอลไม่อยู่ครับออสเตรเลียได้เตะมุมครับเกมยังเหลือไม่ถึง5นาทีครับโอ้กลายเป็นออสเตรเลียช่วงท้ายเกมนี่คือคักกว่าอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: เราได้ลูกเตะมุมลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับ
0: แหมหลายคนบอกเลยครับบอกว่าอย่าต่อเวลานะเพราะพวกพี่เขาไม่แฮป
1: ยาวๆเขาวันนี้ดูแล้ว
0: แ
1: ต่ออสเตรเลียได้ลูกเตะมุมครับ
0: โอ้โหตอนนี้ได้กล้องจับไปกล้องเชียร์อยู่ท่าเดียวกันครับก็คือจับที่ศีรษะโอ้โห
1: บอกว่าอย่าต่อเวลา
0: แต่อย่าไม่อยากแพ
1: ้ไม่อยากแพ
0: ้โอ้เปิดลูกนี้ไซเข้าหาประตูครับปั่นโล่งมาเช็ดลูกนี้โอ้โหไปโดนพวกเดียวกันออสเตรเลียครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับไปโดนหัวสุต้าแต่ยังได้จะโยนมาอีกทีนึงโค้งเสาไกลครับลูกนี้โชเบอร์ออกมาชกไว้ได้ผู้รักษาประตู2ฝั่งนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่ดังเลยครับต่อยดีเหลือเกิน
1: ต่อยไม่หยุดครับตอนนี้ต่อยบอล
0: โอ้โห
1: ทั้ง2ทีมนี่ตอนนี้เป็นออสเตรเลียใช้บอลบอมอย่างเดียวครับภาพช้าจังหวะเออวายหม่งไปโดนชูท่าเหมือนหม่งสกัดช่วย
0: หม่งสกัดออกมาเองครับโอ
1: ้เหมือนหม่งสกัดช่วยอียิปต์ครับชูท่าน
0: ี่ถ้าเป็นสำเนียงของป๋าแปะเนี่ยบอกว่ามีคนล้อมในเขตโทษเพราะว่ามีการหม่งออกมา
1: หม่งออกมา
0: หม่งออกมาแล้วล้มในเขตโทษแกบอกล้อมโอ้
1: ครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับอียิปต์เลยมาทางขวาพัสซัน
0: ฮัสซันลากมาเรื่อยอ่ะฮัสซันยึกยักอยู่เลี้ยงไต่เส้นครับฮัสซันโอ้โหโดนงัดลูกนี้แกล้งล้มครับโดนด่าฟรีด้วยเจ็บฟรีอายครับ
1: เบียดผักเลยครับแต่ว่าผู้สินมองว่าล้มง่ายไปหน่อยครับฮัสซันโอ้โหเอามือป้ายนี้เดี๋ยวนี้แกทิ้งตัวล้มครับผู้สินก็ไม่ให้ฟาวล์ครับคงเลยไม่หยิบเข้าไปด่าเลยครับเกมกำลังจะทดเจ็บเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีครับครึ่งหลัง
0: แพทริกบิสเปิดขึ้นมาครับไอ้ชายหาด
1: ได้เลยพี
0: ่ได้นะ

0: ได
1: ้โอ้ฉายามันเยอะเหลือเกินวันนี้บอลเข้ามาตรงกลางครับเออร์วายเตะสกัดเป็นลูกทุ่มอยู่ที่กลางสนามครับของอียิปต์ครับที่เทรเซเก้อุ้ยเหมือนทางนั้นบอกว่าจะทด5นาทีน้อยไปนะ
0: น้อยไป
1: โอ้แม่เฉพาะอาการบาดเจ็บของฮานี่ในคนเดียวประมาณ8นาทีครึ่งแล้วครับโอ้ลุ่มล่ามเหลือเกินสายไปครับเทรเซเก้หาช่องอยู่เอานกหวีดหลอกมาอีกแล้ว
0: นกหวีดปลอมมาอีกแล้วแล้วเป่าไม่รู้เรื่องด้วย
1: โอ้นักบอลหยุดนิดนึงเลยนะเมื่อกี้นี้ครับ
0: เป่าเหมือนหมดลมครับ
1: ปูแม่ฮัตซันคืนหลังกลับมาไปต่อตรงนี้ครับอเดมากิดออกมาทางซ้ายเป่าอีกแล้วบอลอยู่ที่อัตเตียโอ้โหตอนนี้คือมันต้องเน้นทุกดอกถ้าสวนกลับมามันอันตรายมากครับออสเตรเลียไปรับเต็มแล้วอ่ะโยนลูกนี้ทางแคบมงชงกลับมาอ้าวกลายเป็นลูกเตะมุมไหมครับน่าอ้าวแล้วครับทด9นาทีไหม5เองโอ้โหเอ้ย
0: เลขตอนแรกนี่เหมือน9ทีนี้เป็น5ครับแต่อียิปต์ได้ลูกเตะมุมครับ
1: ใช่ครับ
0: มามูสจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแกหยิบบอลไปไหนครับเนี่ยอ๋อมีบอลอีกลูกนึงครับ
1: อูนิซาร่าปะเนี่ย
0: อันนี้ฟาโรที
1: ่อันนี้เอาละครับทดเวลาบาดเจ็บจะมีนาทีบุญกับนาทีบาปหรือไม
0: ่โอ้ยบอลโลกครั้งนี้ยิงทดเจ็บกันเยอะด้วยเอาแต่แกเล่นสั้นครับมามูช
1: กลับมาอีกทีหนึ่งอัตเตียโยนล้นเสาไกลเลยมาหาซาร่าซาร่าเกี่ยวได้ไหมซาร่ายังตวัดกลับไปได้ครับมาที่ฮัสซันฮัสซันลัดตักในมาฮัสซันโยนเข้าไปลูกนี้แฮร์ริงตันโคกจะม้วนตัวยิงลูกนี้วุดครับโอ้โหไม่เจ็บแต่อาย
0: โอ้โหจังหวะของราเบียจะพลิกทิ้งตัวยิงลูกนี้ก็ลื่นครับ
1: เป็นกองหลังนะที่เติมขึ้นไปครับอับเดลมากริดครับไปใหม่ตอนนี้อียิปต์ครับเป็นฝ่ายที่ตะลุยมาโมเมตฮานี่ขวาฮัสซันฮัสซันตัดในฮัสซันฮัสซันโยนล้นๆอีกแล้วเสาไกลเกี่ยวลงมาเกี่ยวลงมาแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหเจสเซเก้โดนเตะทิ้งครับอาซูเปิดกลับมาอีกทีนึงอุ้ยออสเตรเลียเตะทิ้งอย่างเดียวแล้วครับ
0: โอ้รับอย่างเดียวออสเตรเลียช่วงทดเจ็บอะครับจังหวะนี้เตะออกข้างไปอียิปต์ได้ทุ่มกันมามูช
1: ลุ้นกว่าฮัตซันก็ฮาเมสนี่แหละครับโอ้โห
0: ดูแล้วยาวแน่วันนี
1: ้ย่ำเลย
0: ทดเจ็บนี่เลยอีก3นาทีครับอียิปต์ได้ลุยต่อครับฮานี่ทางขวา
1: โมเมตฮานี่มองอยู่ไม่มีใครส่งให้ฮัตซันเลี้ยงเล่นดีกว่าฮัตซันเลี้ยงโชว้าลีลาว้าลีลาฮิลฮัตซันเปิดลูกนี้มั่วๆไปครับเออวายเอาเตะมั่วไปเหมือนกันออสเตรเลียไม่ค่อยไปไหนครับตูเร่ต้องลงมาช่วยตูเร่ดึงจังหวะเอ้าตูเร่จะเตะอัดเสียเตะมุมนี่ครับแบบนี้ปะโท
0: จะเตะคือหลังให้เพื่อนไม่รู้ครับบอลออกหลังเลยครับตูเร่แล้วอียิปต์ได้เตะมุมอีกครั้งครับซาร่า
1: เอาละครับตอนนี้2นาทีนิดๆผ่านมาครับโอ้ยกองเชียร์หยิบเนี่ยลุ้นเหมือนจะร้องไห้ครับ
0: โอ้อาจจะต้องรีบกลับหรือเปล่าพี
1: ่คือจองโรงแรมไหมจองร้านอาหารเย็นไหมครับ
0: อยากให้จบเร็วๆครับ
1: ซาร่าส่งสัญญาณหน้าประตูเนี่ยมีแต่ยักษ์กระตึกนั่นเลยครับตัวใหญ่ๆอ่ะรอกันอยู่โมซาร่าตักโค้งเข้าไปลูกเดียวมงสุต้ามันไม่ไปไหนหล่นมาเออวายงัดทิ้งออกมาจนได้ครับบอลโดมาเข้าทางของซาร่าเกี่ยวลงมาอัตเตียอัตเตียให้ซาร่าซาร่าเปิดโค้งนี่ควิดลงนี่โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟครับของแพทริกบีชครับลูกโดดเข้าไปแล้วควิดลูกนี้ของรามีราเบีย
0: โอ้มงจ่อๆของราเบียแต่แพทริกบีชนี่ยังเซฟออกหลังไม่ได้วุดวิดเลยครับโอ้โหโอ้จ่อจริงๆครับลูกมงของราเบียจังหวะนี้บีดยังปัดทิ้งไม่ได้ครับแล้วอียิปต์ได้เตะมุมต่อครับ
1: ลูกนี้ต้องเข้าอะเจมครับ
0: จ่อเลยครับ
1: โอ้โหมาใหม่โอ้มาเมอร์สปั่นลูกนี้มาโขกไม่ได้เข้าทางซาร่าโอ้โหเข้ามือของบีด
0: โอ้ยิงลูกนี้บอลมันกระดกพื้นขึ้นมากระดอนพื้นขึ้นมายิงอ่ะเข้ามือของบีดครับ
1: อ้าวและบีดก็มาเตะให้โซเบอร์บุกใหม
0: ่เตะให้เขาบุกใหม่ครับบีดโอ้ยนะครับพลาดช้าจังหวะราเบียมงจ่อปัดทิ้งออกหลังเฉยเลยคร
1: ับ โอ้ยมันหลงทางไปแล้วนะครับ

0: อย่างที่อาโน้ตเคยพูดครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดแม่งจ่าย
1: โอ้ยรถติดจริง
0: ๆโอ้ไม่ยังอ้อมเซ็นทรัลพระราม9มาปัดได้อะป้าไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แฟนอียิปต์คนไทยหัวใจอียิปต์ยั่วเลยความดันขึ้นนะโมโหศาลามาอีกรอบนึงนาทีเดียวศาลาจ่ายมาอัตเตียยิงติดบล็อกเออร์ไวอีกแล้วครับโอ้โหเออร์ไวนี่เหนียวจริง
1: ๆโอ้อัตเตียตอนนี้10คนอยู่ในกรอบเขตโทษหมดแล้วครับ
0: หลายคนบอกว่าไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งครับก็ดีครับอยู่เป็นเพื่อนพวกเราหน่อยว่าออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยหันหน้าเจอบอลเตะออกอย่างเดียวครับไม่อยากเล่นแล้วอยากต่อเวลาหรือไงก็ไม่รู้
1: อะไรอีก30วิครับเกมนี้อียิปต์ในครองบอลครับอิบราฮิมดูแล้ว
0: เจมเอ้ย
1: อะไรครับ
0: เจมเราคู่กันวันแรกก็ต่อเวลาเลย
1: ไปยาวๆครับคู่แรกของฟุตบอลโลกวันนี้อาซูอีก10วิครับ
0: โยนโด่งๆออกมาทางขวาครับซาร่าโอกาสสุดท้ายแล้วซาร่าดึงจังหวะซาร่าล็อกไปเองซาร่าลากมาในกรอบเขตโทษซาร่าไหลเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกของสุดตานิดเดียวครับลูกยังไม่ตายยังได้โยนอีกทีติดแล้วกระเด้งไปไหนหมดเวลาครับโอ้โหเสมอ 1-1 ต่อเวลาครับพี่
1: จังหวะเมื่อกี้โอกาสยิงฮัสซานเนี่ยบอลไปติดบล็อกซูท่าครับไม่งั้นเนี่ยบอลเข้ากรอบแน่ๆครับแล้วผู้สินจากอุรุกวัยเป่าจบเกม90นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาครับ
0: โอ้โหเฮฮัตชาแม่ขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
1: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์

0: ไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีตหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ใบ

0: ด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: ไนที่ไนน์ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงต่อเวลาครับผม
11: ครับ
10: มานะฮะก
11: ็เกมที่ดัลลัสซิตี้นี่90นาทีไม่จบครับออสเตรเลียอีบเสมอกัน1ต้องต่อเวลาพิเศษครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นข้อความใช่พี่เขาบอกว่าอยู่จนจบจุดโทษแต่รับค่าพลาดแค่90นาทีนะพี
10: ่อย่าทำอย่างพี่อย่างนี้เจมจ๋า
11: ครับ
10: ตอนนี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับออสเตรเลียเปลี่ยนมาอีก2คนนะครับโพออคอนอิงสเตอร์ลงมาแล้วก็ไอ้หนุ่มพลังม้าครับมาบิลครับเอเวอร์มาบิลจากคัสเซนยอนนะครับลงมาเอ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเทวินปวดฟันเลยครับ
11: อื้อโดนโอ้ยโดนฟันศอกครับ
10: ว่าศอกสั้นหลังสวนครับของเทเซเก
11: ้โอ้ดีไม่น็อกครับจังหวะนี
10: ้เราจะน็อกแล้ว
11: หลังนี้จะชาเลย
10: เฮ้ยใบเหลืองมาแล้วครับโอ้โห
11: โอ้ยโดนจนได้ด้วยวันนี
10: ้อ้าวอิบราฮิมโดนใบเหลืองโค้ชโดนครับนักบอลไม่โดน
11: นักบอลไม่โดนแต่เป็นโค้ชครับ
10: เดี๋ยวนะให้ถูกตัวนะจะให้ฮัตสันเปล่ามันฮัตสัน2ฮัตสันนะฮอตเซมกับอิบราฮิมเนี่ยแหละครับดูทรงผมฮัตสันทวินครับเนี่ยพี่น้องคู่พี่น้องคู่แฝดทาจิบานะครับ
11: เนี่ยออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านขวาเปิดไปลุ้นได้ครับในกรอบเขตโทษ
10: คอกโคไดฮันเตอร์ครับเป็นคนเปิดโยนมาบิลเปิดลูกดีครับโดนควิดสกัดไว้ได้ต่อเวลาพิเศษนะครับว่าภาคที่ FM 99มาผมปีนี้ฟุตบอลโลก20ปีเนี่ยต่อเวลาพิเศษมาเนี่ย11คู่แล้ว
11: โอ้โหสีสิ้นเรียกว่าสวยงามครับ
10: คู่นี้คู่ที่12ครับเจมส์ดีๆทั้งนั้นเจมเอ้ยไม่น่ามาคู่กันเลยวันนี้เห็นรอบหน้าเอาใหม
11: ่ครับ
10: อุ้ยปลดเจเลย
11: ยาวทุกเกมครับ
10: หานี่ครับลุยขึ้นมาบอลอยู่ที่ฮัตสันฮัตสันเต็มสนามไปหมดแล้วฮัตสันปั่นโครงมาทางซ้ายเทรเซเก้เทเซเก้ลากจี้มาเทเซเก้ย้อนคืนหลังกลับมาครับอาชูอาชูตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยครับ
11: จังหวะเดียวทั้งเกมครับได้หม่งแล้วหายไปเลยครับอาชู
10: โมซาร่าทางขวาครับขึ้นมาที่ฮานี่ฮานี่เล่นกับซาร่าซาร่าย้อนคืนกลับมาตรงกลางบอลอยู่ในการครอบครองของอียิปต์ครับที่มาวันอัตเตียขวาไปย้ำมาอีกครั้ง

0: นะครับเริ่มช่วงต่อเวลามาอียิปต์พยายามเดินหน้าลุยเขาใส่ก่อนครับ
1: ฮัตซันเปิดลูกเข้ามาตรงกลางปรีนมาซาลาได้ซัดลูกนี้ครับโอ้โหเข้าขวาแต่ข้ามคานครับ
0: โอ้จังหวะโอกาสยิงของอียิปต์ครับซาลาในกรอบเขตโทษแต่ยิงแรงข้ามคานไปครับจังหวะที่ฮัตซันเปิดมาแล้วตัวมีตัวพักบอลกับซาลาหนึ่งจังหวะยิงเนี่ยข้ามคานครับโอ้ยิงด้วยขวาซาลาบอลมันกระดอนพื้นด้วยครับโอกาสแรกของอียิปต์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับซาร่า
1: แม่ขอบคุณมากนะครับหลายคนบอกว่าจะไม่ไปไหนฮะจะอยู่เป็นเพื่อนพวกเรา
0: ขอบคุณ
1: เลยนะครับขอบคุณมาก
0: ๆยาว
1: ๆแล้วมีท่านหนึ่งว่าพี่บีกลับบ้านก็เตรียมของใส่บาตรพอดีนะอายุวันโนสุขังพลัง
0: แล้วก่อนจะใส่บาตรก็ต้องไปซื้อข้าวโจ๊กกินใช
1: ่
0: มั
1: ้ยนะฮะโจ๊กปอกเด้ง
0: โจ๊กปอกเด้งโจ๊กกองปราบ
1: คู่แข่งโจ๊กกองปราบครับ
0: ครับ
1: แหม
0: ตัวนี้มาตัวเล่ครับไปทำฟาวใส่อาร์ซูครับ
1: วันไหนที่หมูเยอะนั่นแหละครับวันนั้นเนี่ยเจ้าของร้านน่ะได้ตังค์ บางวันนี่นะไข่นี่ใส่ครึ่งใบอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้อินดี้เหลือเกิน ไปต่อครับอียิปต์แม
0: ่สร้างกันลงมานี่ขยันสับจริงๆครับ
1: โอ้แล้วไม่มีประโยชน์เลย โยนไม่เคยแม่นเลย
0: สายเพื่อนครับ
1: เอาละครับซ้ายมาเทรเซเก้ดึงมาได้3คนโยนไปติดแฮงตันอีกแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยปริ้นมาอยู่ตรงกลางครับอาชูทำชิ่งกันสุดท้ายก็เด้งไปเข้ามือของบีช
0: บีชก็เมื่อกี้เซฟสำคัญไป2ช็อตแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งหลังครับดึงช้าครับบีชอันนี้พี่น้องจากแซนเออร์ไวหรือเปล่า
1: เหมือนจังเลย
0: เงี้ยไม่มีใครบีบบีชก็ไม่ได้เร่งออกบอลครับ
1: ครับแม่หลายคนอวยพรให้เราอยู่ตีห้าไม่ต้องห่วงฟุตบอลมันจบไม่เกินตีสี่จ้ะ
0: ยกเว้นมีดีเลย์จากฟ้าฝนนะพี
1: ่โอ้ยุ่งเลยนะคู่หลังไม่ต้องเข้าล็อกประตูเลยนะครับ
0: ครับแต่ว่าสนามนี้ปิดหลังคาเตะครับตอนนี
1: ้ใช่ใช่โอ้โหให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อียิปต์ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเหนือกว่านะครับไปโดนบี้อยู่9นาทีไปเสียประตูก็ยังกลับมาเหนือกว่านะครับแต่ทำอะไรไม่ได้อะ
0: ฮัสซันได้บอลครับขอสั้นๆอยู่ครับอียิปต์แล้ววางบอลยาวเพียงซ้ายออสเตรเลียตัดได้ครับ
1: เอาหม่งมาไม่ดีอ่ะแล้วครับเป็นโอกาสของอียิปต์ที่เทรเซเก้แต่นี่ได้ยาวครับลงมาทางด้านเอาโอ้โหผู้บรรยายต่างประเทศแกขำครับนักบอลพลาดแกหัวเราะกันใหญ่เลย โอ้สงสัยแกเติมมันแน่ๆเลยอ่ะที่นู่นนี่เวลากำลังดีครับเบียร์ถูกด้วย
0: เวลากำลังดีในช่วงนั้นของเรานี่จะเช้านะพี่บี
1: ใช่
0: ครับ
1: ที่นู่นนี่กำลังเวลาสวยครับที่อเมริกานี่เขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีด้วยภาษีประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ที่นู่นเป็นโครงการ60-40นะฮะ ของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับ
1: พรรคพวกที่อยู่ที่นู่นก็ส่งมาให้ดูกันว่าแหมดูกันเพลินเลยคนอเมริกานี่ไม่ค่อยได้ดูบอล นะคราวนี้ก็ดูกันสงสัยมีฮัลโหลแน่เลย ตั้งใจกันแล้วเกิน
0: แฮป
1: มีแฮปไซนอกไซนอกมาออสเตรเลียต่อบอลก็อยู่ตรงกลางสนามครับทำอะไรไม่ได้ม้วนหนีโอ้โหสวยครับพิวหนีมาส่งมาตอนนี้ตัวสำรองอิงเซอร์ให้มาอีกทีตูเร่ลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับเบฮิสเติมขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษออสเตรเลียสุดท้ายเบฮิสออกครับโอ้โหหันไปเจอจักรแล้พอดีครับน่าจะได้กลิ่น
0: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่บังไว้ได้บอลออกหลังไปเลยครับเบฮิส
1: โอ้โหฟาวได้เลยนะ
0: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่แล้วกับฮานี่ใช้ตัวบังทั้งตัว
1: โอ้โหเบฮิสลุกขึ้นมาตะโกนเลยครับไอฮานี
0: ่อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกทางท่าเฉย
1: ๆทางท่าโอ้โดนไปเต็มกกหูเลยครับ
0: โอ้โหเอาครับเกมเดินต่อกับอียิปต์ก็แต่ตอนนี้เกมทั้งสองทีมเนี่ยช้าเลยครับเน้นคลองบอลไว้ก่อนครับ
1: โอ้แต่ว่าถ้าไปดวลจุดโทษมันโยนเหรียญนะครับขนาดมือเรียก มือเก่าๆยังไม่กล้ายิงนะ
0: ใช่
1: เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเลออนก

0: วอลเลซกานี่เป็นประเด็นเลยครับคนด่าอยู่2วันตอนนี้หันไปด่านะเกอร์มันต่อ
1: โอ้โหชุลมุนเหมือนครับตอนนี้เยอรมัน
0: มั่วมาก
1: ผ่านมา7นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: ขวาไปครับบอลมาที่ฮัสซันไม่ต้องกลัวครับบอลอยู่ที่ฮัสซันไม่เคยอันตรายเลย
1: โอ้โหแต่รอบนี้แกยังไม่สับครับ
0: นั่นแหละส่งสั้นๆครับสับก็มั่วฮัสซันแหมให้มาครับอาชูเริ่มมีบทบาทนะครับหนีไปนอนมา60นาทีครับ
1: โอ้โห
0: โอ้วันอยู่ที่อัตเตียมาวานอัตเตียข้ามฟากสวยนะครับช็อตนี้ไปทางขวาครับขึ้นมาประมาณ20หลาเลี้ยงจี้เข้ามาฮัสซันเลี้ยงจี้ฮัสซันซ้ายหลุดถึงเส้นหลังโยนลูกนี้เลยครับโอ้โหนั่นแหละครับบอกแล้วบอลอยู่ที่แกไม่เคยอันตรายครับ
1: บอลเขากรอบเขตโทษแล้วเปิดด้วยขวานี้บอลออกข้างอีกฝั่งเลยครับครับลูกทุ่งออสเตรเลีย
0: บางคนบอกว่าบางท่านบอกว่า3คู่เนี่ยนะต่อเวลาให้หมดไปเลย
1: จบบ่ายพรุ่งนี้เลยนะ
0: โอ้โหมันยาวเลยนะครับ
1: ยาวเลยครับพรุ่งนี้วันเสาร์ให้ดูยาวๆครับ
0: ทุ่มขึ้นมาครับตูเร่มงมันไม่ผ่านน่ะบอลกระเด้งมาเข้าทางโมซาร่าซาร่าบดเร็วไปหน่อยครับโอ้โหให้จังหวะนี้ซาร่าให้ไม่ดีตูเร่มงต่อมาอีกทีโดนแย่งไปได้ครับอัตเตียยังดูฟิตอยู่นะครับ
1: วิ่งไม่หมดแล้วอัตเตียเกมนี้ผ่านมา99นาทีแล้วอียิปต์ตอนนี้เริ่มดูเหมือนจะเร่งความเร็วขึ้นครับแล้วเปิดทางซ้ายเทสเก็ตเอาบอลลงมีออสเตรเลียประกบอยู่1คนครับ
0: เจอกับเจ้าของรองเท้าแหมห้ามพูดละเดี๋ยวโดน 4,000
1: ครับ
0: บอลเข้าไปตรงกลางครับโอ้ปรับเยอะเหลือเกินที่นี่ทำไมลุงลังขนาดนี้เนี่ยนะฮะขึ้นมาทางขวาครับฮานี่ไปที่ฮัสซันสบายใจได้ครับฮัสซันดึงจังหวะหลอกสับแน่นอนฮัสซันโอ้โยกไปโยกมาฮัสซันคืนหลังครับตามฟอร์มโยนกลับมาฮานี่โยนลูกนี้มันเลยครับ
1: ให้เทสเก็ตบอลนี้เลยไปครับ
0: ออกไปเลยปะโท
1: เกมเลข5ทีครับเขาเจ็บครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: แฟนๆก็ดีดีครับบอกอย่ายิงกันเลยนะฉันอยากดูจุดโทษ
1: โอ้โห
0: ดีมาก
1: จบก็อีกคู่หนึ่งเข้ามาพอดีครับ4-4
0: พลิกหนีมาจนได้อ้าวออสเตรเลียฟาวไหมครับเนี่ยนาทีที่100พอดีนะครับอาชูครับอิมามอาชูได้ฟาว
1: เป็นฮุสติกครับพยายามจะไปตัดบอลจากอาชูแต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวแล้วอียิปต์ได้ลูกฟรีคิกครับสเตเรนซันครับออกมาทางขวาฮัสซัน
0: ใหม่แล้ว
1: อีกแล้วครับ
0: ฮัสซันเลี้ยงฮัสซันน่อยึกยักฮัสซันคือหลังตามสภาพมาอีกทีนึงแทงตรงๆจะให้ซาร่าโอ้โหลูกนี้ให้ไม่ตรงเองครับซาร่าก็บอกไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ย
1: สายนี้แทงทุกช่องเขากรอบลูกนี้ซาร่าตามไปเล่นไม่ทันนะครับจะได้เล่นบอลสั้นโดนอียิปต์ปีดยังแก้มาได้ครับมันอยู่ที่เทวินครับขึ้นมาทางขวา
0: เทวินเข้าไปตันเอาไว้ออสเตรเลียไม่ได้บุกเลยนะฮะตั้งแต่ต่อเวลาพิเศษมาแล้วก็ลูกนี้มันออกไปแล้วฮะก่อนที่จะเข้าทางของมาบิโ
1: อโอ้เกมลูกออสเตรเลียหายไปเลยครับตอนนี้ดูแล้วอีกประตูเดียวนี่ตัดสินเกมได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะออกฝั่งไหนครับหรือไม่ก็จุดโทษครับตรงน
0: ี้โอ้โหก็สู้กันโชคโชนอีกแล้วนะครับแหมฟุตบอลโลกวันแรกเนี่ยเอาทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์ของผมไปหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แหมหลังๆมาเขายังดีหน่อยแต่วันนี้เนี่ยสองทีมนี้วัดกันแล้วฮะว่าฟาโลหรือคอกระไดฮันเตอร์ครับใครจะไปครับคำสาปของฟาโลอาชูซัดลูกนี้ครับยิงไกลก็ออกไกลเหมือนกันแม่หันมา sorry about that and yesterday one more เลยครับ
1: ออกไปไกลแล้วอาชูยิงไกลลูกนี้ครับแล้วบอลไปไหนครับ
0: บอลหาย
1: ต้องเอาบอล

0: มันจากตรงสตาร์ทมาเล่นครับบีชแกไม่โดนเล่งแกก็ไม่ออกบอลครับคุณสิงห์นับแล้วครับเกมต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่เหลืออีก3นาทีครับ
1: ผู้ชนะคู่นี้เนี่ย

0: เสียแทงบอลลูกนี้ก็ออกหลังไปอีกครับโอ้โห
1: ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยิงลูกโทษแค่2คู
0: ่แ
1: ค่คู่เยอรมนีแล้วก็คู่เนเธอร์แลนด์นะครับในวันแรกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยจบในเวลาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกือบหมดยกเว้นคู่ของเบลเยียมแล้วก็เซเนกัล
0: ครับที่ต่อเวลาพิเศษ
1: ครับ
0: โอ้อียิปต์ตอนนี้เน้นคลองบอลครับก่อนจะจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
1: ฮัสซันเสียบอลครับอ้าวหูยไปดึงกางเกงเบฮิสโมโหใบเหลืองมาแล้วครับ
0: โอ้โดนใบฮัสซัน
1: คือเบฮิสเล็งฮัสซันอยู่นานแล้ว มันจะต้องเลี้ยงอย่างนี้แน่ๆ
0: แกตัดได้แล้วนี่ฮัสซันเนี่ยดึงเสื้อเลยครับ
1: ถึงแกจะโหดนะครับแต่แกก็ไม่นอกเกมนะ
0: แค่หันมาบ่นๆ นิดนึงครับมีแต่ว่าไม่ได้ออกอาการอะไรครับ
1: คุณแม่คุณลูกแน่นอนครับของอียิปต์สวดมนต์เลยครับตอนนี
0: ้ลูกฟรีคิกของออสเตรเลียฟูสติกจะเล่นครับลูกนี
1: ้ตัวสำรองครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปโอ้โหแจ็คสันเออร์ไวน์นี่ครับฟิตเกินฝีมือจริงๆเลย
0: ดูคือคักมากครับผ่านไปร้อยกว่านาทีแล้ว
1: เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามานะครับก็โดนหม่งสกัดไม่ได้นะที่สุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ทดเลยพ่อคุณ
0: เป๊ะเลยครับ105นาทีเป๊ะผู้ตัดสินเป่าจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับอียิปต์กับออสเตรเลียยังเสมอกัน 1-1 ครับ
1: เจมมีโจ๊กให้พี่สักถ้วยไหมเริ่มหิวครับ
0: เดี๋ยวต้องฝากพี่เจ๋งซื้อเข้ามาเลยดูแล้วน่าจะจบยาวครับคู่นี
1: ้และน้าคอนโทรลแล้วนี่ก็โหดมากกินไส้กรอกโชว์อยู่ตรงหน้าเนี่ย
0: โอ้ใจคอ
1: โอ้เดี๋ยวเดินไปป้นเลยโอ้นี่โหดยิ่งกว่าเบฮิสิกะ
0: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับบอกว่า
1: SMS มีอะไรตื่นเต้นไหมเจมจ๋า
0: บอกว่าอาจารย์บอลเสมอภาคเสร็จมีหูขาดเหมือนซ้อมหมิงไหมครับ
1: อ๋อไม่ครับผมไม่ฮัลโหล
0: กลับแล้วก็บอกว่าต่อเวลาพิเศษแฮปเพิ่มไหมครับพี่บีจ่าชาทออครับ
1: จ่าชาสวัสดีครับแฮปครับผมไม่แฮปเนี่ยผมว่าไม่กลับบ้านเลยนะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าอียิปต์ครับแล้วอังกฤษอันนั้นจะตอบคำถามมาอันนี
1: ้
0: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คคำเช็คคำตอบให้ครับสำหรับผู้โชคดีแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยยังยิงไม่ตรงยังไม่ตกรอบอีกหรอครับ
1: ยังจ้ะ
0: แล้วก็บอกว่าอย่ายิงนะจะดูจุดโทษคู่ที่3รอบนี้ครับโหดูแล้วมีโอกาสครับจุดโทษ
1: ตอนนี้บอกออสเตรียยังไม่ตกรอบอีกเหรอ
0: ออสเตรีย
1: คือเมื่อวานเนี่ยออสเตรียตกไปแล้วไง
0: ตกไปแล้ว
1: แต่นี่ออสเตรเลียมี2ประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: แม่อย่านะช่วงนี้ยิ่งดึกแล้วนะเรายิ่งตอนนี้เนี่ยเปปิโต้นะฮะ
0: ครับก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบดูชอบฟังดูฟุตบอลเรื่องฟรีใช่ไหม
1: บอกว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้เอาฟังเอาก็ได้ประมาณนั้นอู้แกเลี้ยงมางง
0: ใช่ยืนงงมากเลยครับตอนนี้แล้วก็บอกว่ากระเพาะตับไตไข่ลวกแยกขิงซอยให้ด้วยครับน่าจะหมายถึงโจ๊กนะพี่
1: โอ้ใช่ใช่นะฮะ
0: เกมต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับอีก15ทีครับดูว่าจะมีประตูที่3หรือเปล่าเกมนี
1: ้ไม่เขาก็เราครับต้องมีคนหลับก่อนแน่มีบางคนก็บอกว่าอย่ายิงนะอีกคนก็บอกยิงเร็วเข้าเข้าใจไม่ถูกกันว่า
0: ขัดแย้งกัน
1: เ
0: ลยเอาครับเกมเริ่มครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังอีก15นาทีครับเกมที่ดัลลัสสเตเดียมครับใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับคู่นี้ก็ถ้าชุดคู่นี้ใครเข้ารอบไปก็จะไปรอเจออาร์เจนติน่าเคปเวิร์ดนะครับ
1: ครับมาครับอีก15นาทีจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าอย่างน้อยก็เคยมีจุดโทษนาทีที่125มาแล้วนะครับออสเตรเลียเปิดฉากคราวนี้บุกเก็บแรงมาทั้งเกมฮุสิกเปิดลูกนี้มีฉลับได้คิดครับว่าแต่ว่ามันเบาเกินไปครับลูกหม่งลูกนี้ของตูเ
0: ร่ในรุ่นก่อนของออสเตรเลียในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ

0: ครับ
1: โฆษกสนามประกาศนะครับบอกว่ารถประธานฟีฟ่าเนี่ยขวางทางออกของรถดูดซ่วมนะครับ
2: ใช
1: ่ไหมโอ้ให้มาเลื่อนเองด้วยนะอินฟานติโน่ห้ามใช้คนอื่น
2: อียิปต์บอลอยู่ที่อาร์ซูออกไปด้านซ้ายครับ
1: มาแล้วสายขึ้นมาจะลุยจะลุยเข็นไปแล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้โห
2: ฟาวอีกแล้วครับอียิปต
1: ์เตเซเก้นะครับที่ลุยมาเมื่อสักครู่นี้มีเปลี่ยนตัวไม่ให้เราเห็นนี่แล้วเจมจ๋า
2: อ
1: ับเดลคาริมครับ
2: ครับ
1: ลงมา
2: เบอร์9ครับฮัมซ่าอับเดลคาริมครับคาริมครับกองหน้าครับอีบเอาเทเลหลุดไปทางขวาจังหวะนี้ตูเล่เปิดไปติดบล็อกครับแล้วบอลเป็นอียิปต์เก็บได้ครับ
1: ได้สวนไหมซาร่าโอ้โหซาร่าเปิดชนตึกมากกระโดดมาขวาครับซูต้า
2: โอ้เปิดมาติดหัวของซูต้าหม่งตรงนั้นเลยครับ
1: แกเหมือนเวลาหม่งเวลาโดดเวลาโดนเตะอัดแกไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนะครับ
2: ใช่ครับตัวใหญ่มาก
1: โอ้
2: แข็งมากครับซูต้าม
1: าจากท่ากระดานแน่เลยครับ โอ้ แข็งปักเลยอ่ะ เจมเคยไปเที่ยวท่ากระดานไหม
2: ไม่เคยเลย
1: โอ้โหข้างหลังเนี่ยยืนเป็นกล้วยหอมเลยครับแม่กล้วยหอมเจ๊เต่าครับ
2: โอ
1: ้แกนี่เอามาในเขียวปัดเลยบอกพี่กินแก้หิวนะตอนภาคบอลโอเขียวเลยครับมาเป็นพระอินทร์เลย
2: ยังไม่สุก
1: สุกอีกทีก็พรีเมียร์เปิดนะฮะ
2: ครับโอ้โหอีบเตะยาวยังไงก็ยังติดทูท่าครับ
1: ซาร่าโดนดึงนะฮะกลางสนามตรงวงกลมพอดีครับฟาวผู้สินเนี่ยแหมชื่อกหวาดเสียวเหลือเกินครับคาโปชื่อแกข้างหลังแหมกุสตาโวเจเจรากาโป
2: ครับอุรุกวัยครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ประหยัดใบเหลืองไปนิดนึงครับช่วง90นาทีเพิ่งมาแจกช่วงต่อเวลาเยอะ
1: ใช่ฮัสซันครับมามั่วๆเหมือนเดิมอาชูไหลเข้ากลางมาครับอัตเตียได้ซัดลูกนี้ว่าหูมีฉลับครับแต่ว่ามันตรงตัว
2: โอ้จังหวะยิงไกลครับอัตเตียแต่บอลฉลับยังไปเข้ามือของพาทริกบีชครับโอ้โหยิงไกลมากลูกนี้ไปฉลับ
1: สุ
2: ดท้ายครับบอลดีไม่เปลี่ยนทางเยอะครับ
1: ครับมันฉลับแล้วมันลอดขานะครับแต่ว่าไปตรงมือโอ้โห
2: วิ่งป๋อเลยคร
1: ับ ใช่ครับฟิตจริงๆเบฮิสหนีมาเบฮิสจ่ายเข้ามาในโอ้โหจะชิงอีกทีฮุสติดไปติดครับแล้วก็จะได้สวนมาไหมซาร่าโดนดึงโอ้โหแล้วผู้สินก็ไม่ให้ใบเหลืองแฮร์ริงตันน่ะ
2: แฮร์ริงตันนี่แกทั้งบังทั้งเตะไว้ครับซาร่าเล่นไม่ได้ผู้สินเป่าฟาวให้แต่ก็ไม่โดนเหลืองแพงตัน
1: โอ้โหใจเย็นใจดีใจดีมากโอ้นี่เตะทั้งบังเลยนะครับเมื่อสักครู
2: ่ครับเลยอีก10นาทีครับเกมนี้โอ้จะออกหน้าไหนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
1: ขวาครับบอลมาอยู่ที่ฮันนี่แบ็คขวาซึ่งวันนี้โอ้โหก็ไม่ได้เติมมากนะครับเพราะว่ามันมีฮัตซันนะครับเกะกะครับพวกเดียวกันเองฮัตซันมาอีกแล้วครับฮัตซันปีจอมลีลากระชากลูกนี้มาแล้วครับถึงเส้นหลังฮัตซันเปิดลูกนี้ติดโดนฮัตซันงัดเตะออกมาครับเบฮิสออกข้ามลูกทุ่มของอียิปต
2: ์ยังเปิดไม่เข้าเป้าฮัตซัน
1: อ้าวผู้สินเป่าอะไรไม่ตรงจุดเหรอครับโอ้โหนิดหน่อยก็เอา
2: คุ้มใหม่ครับ
1: โอ้โหอ้าวไปต่อครับอัตเตียย้อนคืนกลับมาครับผมว่าหลายคนอยากเห็นจุดโทษครับใครไม่อยากเห็นจุดโทษเนี่ยพิมพ์มาบอกเราด้วย
2: ดูแล้วจุดโทษมีโอกาสสูงครับอีก10นาทีครับ
1: แฟนๆที่ในสนามตะโกนโอทีโอที
2: แต่เราไม่ได้นะพี
1: ่เอ็กซ์ไทม์โอ้มาไปต่อครับฮัตซันตอนนี้เขาไปมั่วตรงกลางดีกว่าครับแหมขวาไปซ้ายมาครับเตรเซเก้เข้าในที่อาชูอาชูมาที่อัตเตียอัตเตียแทงตรงๆครับเล่นแนวดิ่งบ้างครับตอนนี้โอ้ยตวัดลูกนี้ฉลับแล้วโดนโขกสกัดไว้

0: มงกันอยู่เตะสกัดมากลายมาเข้าทางของจะสวนแล้วสวนไม่ได
1: ้สวนเร็วไม่ได้ฮอเตเลียหยิบเก็บบอลได้ตรงกลางครับอาซู
0: คนที่โดนเปลี่ยนออกไปน่าจะเป็นมามูธนะครับ
1: ครับ
0: หายไปแล้วครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เป็นอับเดลคาริมซาร่าตัดในซาร่าไหลมาอีกทีนึงอาซูปั่นใส่ลูกนี้โอ้โหโดนขวงไม่ได้ครับแล้วก็ออกหลังเป็นลูกเตะมุมของอียิปต์ครับมงสกัดโดยซุตตา
1: โอกาสยิงโล่งๆอาซูครับนั่นก็เขตโทษแต่ว่าเป็นซุตตาที่มงสกัดได้อีกแล้วครับอียิปต์ได้เตะมุมครับซาร่าโอ้โหเอาครับอียิปต์ซาร่าจะเปิดมุมครับกัปตันทีม
0: ซาร่าตากเสาแรกโดนควิดออกมาครับซุตตาอีกแล้วครับโอ้โหแกนี่มองดีเหลือเกินครับ
1: โอ้
0: ซาร่ามาอีกซาร่ามองอยู่ส่งดีไหมซาร่าไหลมาฮัสซันถึงเส้นหลังฮัสซันเปิดได้ติดเตะมุมฮะ
1: เอาครับอียิปต์กดดันต่อเนื่องครับซาร่ากดบอลเล่นเร็วมา
0: เล่นเร็วครับอัตเตียอัตเตียจ่ายมาฮานี่เปิดโอ้ยเช็ดลูกนี้ออกหลังเช็ดไม่ดีครับยัสเซอร์อิบราฮิ
1: มจะบอกให้กับเทสเก็ตตรงนั้นแต่ว่าบอลเนี่ยออกหลังไปครับภาพช้าดูจังหวะอาซูยิงครับบอลไปติดมงของซูท่าคนเดิมครับวันนี้เก็บได้หมดครับ
0: มีคนบอกว่าอยากดูจุดโทษแต่สงสารเราสองคนไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ตีสี่แน่นอน
1: ออกต
0: ี
1: สี่อยู่แล้วครับ
0: แม่พี่เฮสวัสดีด้วยครับโอ้พี่เฮนี่จัดรายการตอนไหนแกก็ตื่นมาฟังอ่ะสุดยอดพี่เฮ
1: ครับผม
0: พี่เฮวอทซัพขอบคุณครับซาร่าเลี้ยงมาแล้วครับหลอก2 3 4ซาร่าซาร่าสัดลูกนี้โอ้โหโดนสไลด์ดับเบิ้ลทีมครับออกหลัง
1: ผมเป็นซูช่าอีกแล้วที่สไลด์บอลบล็อกของซาร่าออกหลังไปครับครับซาร่าได้เตะมุมอีกครั้งครับ
0: อุ๊ยนี่เป็นครั้งแรกของซาร่าที่หลบ3เลยนะ
1: โอ้ใช่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้กระชากเข้าไปดียังมีตัวมาซ้อนครับออสเตรเลีย
0: ซาร่าโยนเสาแรกไม่ดีอ่ะโดนมงออกมายังอยู่ที่อัตเตียอัตเตียมองจุดพลุดีกว่าอัตเตียบอกพลุอัตเตียจะอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่หัวสุดท้า
1: หัวสุดท้าแกมงหัวไม่บวมแล้วไม่ช้ำเลย
0: โอ้มงทั้งคืนโยนมาอีกทีนึงควิดเอาไปได้อีกครับโอ้โหคราวนี้โดยหัวไก่ครับเออวายแล้วได้สวนด้วยได้สวนไหมคืนครับตูเร่กับนาบิลไม่เอาแล้ว
1: ช้าไปครับตูเร่ในวันนี้ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับออสเตรเลีย
0: สุต้าสุต้านี่ถ้ายิงลูกโทษแกหัวดันนะฮะ
1: ไม่ได
0: ้
1: ต้องใช้เท้าเตะ
0: แล้วล่ะโอ้ลุ่มล่ามแล้วเกินแม่มาอีกเบิ้ลออกมาทางขวาไปต่อไหมเร็วๆเลยครับแม่เชียกติเปิดลูกนี้ว่างซะด้วยครับทันไม่ทันทันไหมมาแล้วเทวินแตะลูกนี้ไม่มีอะไร
1: โดนตัวเองออกครับเทวิน6นาทีครับเกมนี้กำลังจะครบ120นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษหยิบเปิดบอลมาติดฮูสติกครับตรงกลาง3ออสเตรเลียเก็บได้ครับ
0: ซาร่านี่แกนักลงทุนจริงนะครับชนแหลกแต่ตอนนี้เดินหาเหรียญเหมือนกันซาร่าเหนื่อยครับ
1: บอลหน้าเลยครับซาร่า
0: ใช่ครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะนะครับเหลืออีก 5-6 นาทีแต่ว่าอาซูยังคึกอ่ะอาซูออกมาที่ฮัสซันความหวังของอียิปต์ฮัสซันเลี้ยงขึ้นมาฮัสซันลากจี้ฮัสซันจะแหวกกลางครับฮัสซันแหวก3ฮัสซันแหวก4โอ้โหเตะไปติดได้เตะมุมเท่านั้นครับอียิปต
1: ์โอ้คนตามมาสไลด์ออกหลังนี่เป็นแฮร์ริงตันครับจังหวะที่ฮัสซันกำลังจะเปิดเข้ากลางครับโอ้โหปลายเท้าเลยครับ
0: โอ้บอลมันมากแฟนๆเราครับพี่เฮบอกว่าต่อเวลาอีก30นาทีได้ไหมครับกำลังสนุกเลย
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: ซาร่าไม่เตะเองเอาไปเตะบอลออกก่อนครับ
0: ฝรั่งทำเกินวันนี้เนี่ยคนที่มาเก็บบอลจะเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นนักบอลหญิงอ
1: ่
0: ะอเมริกานี่ฮิตอยู่แล้วครับบอลหญิงซาร่าเปิดเสาได้โอ้แทงเข่าครับโอ้โหเข่าสั้นหลังสวนเอะอะไรก็หลังสวนไปก่อนละเมื่อ5นาทีเจมจ๋าจะมีไหมจ๊ะ
1: ดูแล้วไม่น่ามีเพิ่มในเกมนี้
0: โยนไปอีกแล้วลูกนี้เลยครับโอ้โหเลยทั้งคืน
1: จะเปิดให้กับอเดลคาริมนี้ก็บ่งไม่โดนครับบอลออกข้างไปเลยครับออสเตรเลียพอได้ทุ่มนิดดึงช้าก่อนครับหวังไปลุ้นในช่วงจุด

0: โทษแล้วครับ
1: ไอเราเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับผู้บรรยายที่นู่นกันจะ80แล้วครับมาร์ตินไทเลอร์ตอนนี้เนี่ยฐานอ่อนแล้วครับ
2: ครับผม2ชั่วโมงกว่าแล้วครับ
1: ลุงบอกโอ้ I want OT
2: น่าจะมีที่นู่นไม่มี
1: แ
2: ฮบ
1: แฮบแฮบ
2: เอาครับออสเตรเลียทุ่มมาก็ไปเข้าทางอียิปต์ครับโอ้ช่วง 5-6 นาทีที่ผ่านมานี้อียิปต์เก็บได้หมดครับ
1: คือพยายามจะสวนนะฮะออสเตรเลียยังไม่แม่นเอาคราวนี้เอวายจ่ายดีจ่ายดีแล้วซ้ายมีซะด้วยครับมาเบลอุ้ยฟรีคิกไหมล่ะครับโอ้โหเกือบหน้ากรอบเขตโทษเอาละครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียบ้าง
2: โอ้เป็นฮานี่ไปทำฟาวใส่มาบิลครับหน้ากรอบเขตโทษเลยครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะข้อเท้าเลยครับฮานี่
1: เข้าพรวด
2: ไม่รู้แกไปกดอะไรใครมาครับฮานี
1: ่แกโกรธตัวเองครับ โอ้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยโดนเรียกคำสรรพนามนำหน้าไปด้วยครับ โอ้โหดูนี่ยิงได้เลยนะครับ ปั่นโคลงได้เลยครับด้วยเท้าขวาม
2: ีมาบิลกับฟูสติกครับยืนอยู่ที่บอลสุท่าเข้าไปคุยด้วยไม่รู้จะเล่นแผนไหนครับ
1: แฟนๆถามมาว่าจบรอบนี้มีพักระบอบบ่พักเด้อพรุ่งนี้ซัดกันต่อเลยครับ
2: ต่อยาวๆครับบอลโลกรอบนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี่อาจปิดเกมได้เลยเพราะออสเตรเลียเพราะช่วงต่อเวลาพิเศษนี่เหลืออีกประมาณ3นาทีเท่านั้นครับ
1: รถ เข็นหมูปิ้งแถวบ้านผมเข็นมาแล้วครับพี่ โอ้โหหิว
2: ๆ
1: หิวทั้งนั้น มาดูลูกนี้ของมาเบลสับหลอกมาบิลซัดตัวนี้ติดกำแพงดื้อครับโอ้เขายกขาอูตะคิวขึ้นนะครับโอ้โหอาชูวิ่งทั้งวันน่ะ
2: โอ้โหเดินกระเพกครับแต่ออสเตรเลียไม่สนครับทุ่มต่อโอ้แต่ออสเตรเลียก็ไม่ได้เร่งเหมือนกันครับเกมเหลืออีกประมาณ2นาทีครับสุขาติจะทุ่มไกลเข้าไปออสเตรเลีย
1: บอมออสเตรเลียบอมทุ่มบอมเช็ดได้ด้วยไหมฟาวก่อนครับสุต้าฟาวแล้วหยิบเล่นเร็วเลยครับสวนกลับมาซาร่าเปิดไหมคนที่เป็นตะคิวคร
2: ับ วิ่งแผลกระเพกไปครับอาโซโอ้โห
1: นี่มัน
2: เลยครับ
1: นี่มันตวนเป๋ครับโอ
2: ้เพื่อนศิลป์มีเป่าหยุดนิดนึงครับ
1: โอ้แกมาเป็นบทมาเป็นมอไซค์ยางแตกเลยอ่ะเอานี่เปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนประตูครับ
2: หยิบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับ
1: โอ้โห
2: เปลี่ยนประตูครับ
1: เอาละครับ
2: คนที่ลงมาเป็นแมทธิวไรอันครับ
1: เอาจอมเก๋าอย่างไรอันลงมา
2: โอ้โหลงแทนพัชิกบีชครับในช่วงกำลังจะยิงจุดโทษครับออสเตรเลียโอ้เลือกใครนี้น่าสนใจครับแมทธิวไรอันครับ
1: โอ้โห
2: 35ปีลงมาเฝ้าเสาแทนครับ
1: โทนี่โปโปวิชจั่วเป็นล้านโจ๊กเลยครับช็อตนี
2: ้เอาลงมานี่สุท่านี่มอปอกแขนให้ด้วยครับเวลานี่119นาทีแล้วครับเหลืออีก1นาทีครับดูว่าผู้ตัดสินจะทดหรือเปล่าเพราะว่าต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่แกไม่ทดเลยครับ
1: ใช่นาทีสุดท้ายครับทุ่มบอมมาบอลโด่งมาอีกทีนึงไปได้ครับเบฮิสไหลเข้ากลางมาโอ้โหตูเล่โดนยกล้อครับ
2: เอาผู้ตัดสิน
1: ฟรีคิก
2: ครับโอ้เอายังไม่จบครับออสเตรเลียได้ลุ้นฟรีคิกครับโอ้แล้วจังหวะนี้นี่ตูเล่โดนเตะข้อเท้าเลยครับอีเบย์ยาเซอร์นี่โดนใบเหลืองด้วยครับ120นาทีนี่กำลังจะครบแล้วครับแต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกระยะได้ลุ้นด้วยครับ
1: ประเด็นก็คือว่าไอ้พอถึงช่วงท้ายๆเนี่ยความช้านักบอลมันมีอ้าวเปลี่ยนนี่อย่างงี้มายิงลูกโทษหรือเปล่า
2: อีจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับ
1: ซาเบอร์ครับลงมามามูดซาเบอร์
2: ครับ
1: แต่ต้องรับช็อตนี้ก่อนทดนาทีเดียวครับ
2: จับทดนาที
1: โอ้ยเอาอัตเตียออกครับเอาซาเบอร์ลงมาแบบนี้เหมือนมายิงลูกโทษอ่ะแต่
2: ต้องลุ้นลูกนี้ก่อนครับจังหวะลูกฟรีคิกของออสเตรเลียครับระยะนี้ได้ลุ้นด้วยครับเอาครับจะจบใน120นาทีหรือจะต้องไปดวลจุดโทษครับ
1: ทั้ง2ทีมเหมือนเตรียมยิงลูกโทษ
2: ใช
1: ่แต่ออสเตรเลียได้โยนใส่เข้าไปก่อนครับ
2: ครับ
1: โอ้โห
2: พลาสติกครับกลับมาบิวยืน

0: ที่ผ่อนก็จะเปิดเข้าไปครับ
1: จับตาดูช็อตนี้ครับช็อตสำคัญครับคีย์เวิร์ดเลยจะโยนเข้าไปครับมาบิลอยู่ที่บอลล็อกโยนลูกนี้สาวไกลได้ควิดลูกนี้ก็เด้งมายิงฉลับเข้ามือครับโอ้โหไปเข้ามือของโซเบอร
0: ์โอ้บอลจังหวะยิงแล้วไปติดบล็อกชนมุนเข้าทางโซเบอร์ครับผู้สินเป่าเอาให้หยุดก่อนครับมีผู้เล่นออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเจ็บศีรษะครับในกรอบเขตโทษ
1: หน้าไปโขกครับเชียร์กติฮะมาตินไทเลอร์เริ่มช้าครับตอนนี้โอ้โหถ้าทีมแพทย์นี่อืดมากเลยนะพอจะเข้ามาเกมเนี้ย
0: ครับ
1: โอ้โหนอนเลยครับอิบราฮิมนี่มีอยู่สองอย่างครับทั้งเจ็บทั้งเหนื่อย
0: โอ้น่าจะเหนื่อยครับ120 นาทีแล้วครับโอ้โหจังหวะโดนกระแทกจากข้างหลังนะอิบราฮิมจังหวะได้ยิงครับจังหวะของตูเล่ยิงแล้วไปติดบล็อกของผู้เล่นอีบเข้ามือของโซเบอร์ครับเอาผู้สินเป่าจบเกม120นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอ1-1ครับต้องยิงจุดโทษครับโอ้โหแล้วแมทธิวแลนด์นี่ลงมาเพื่อจุดโทษเลยครับประตูของออสเตรเลีย
1: เอาละครับลูกโทษคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนะฮะเมื่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อตอนเอเชียนเกมปี2010เกาหลีใต้เปลี่ยนประตูนาทีที่119
0: ครับ
1: รอบรองเจอกับกาตาร์ไปทำข่าวอยู่วอร์มอยู่งั้นน่ะวอร์มอยู่นานแล้วพอลงไปปุ๊บเสียประตู
0: ไม่ต้องยิง
1: ตัวไม่ได้ยิงทุกโทษ
0: ครับผม
1: คือผู้ตัดสินโค้ชนี่ก็รอจนถึงช็อตสุดท้ายเลยนะสิบร้อยนะเอาละครับมาดูกันสำหรับการดวลลูกโทษที่จุดโทษของทั้งสองทีมนะครับ
0: ครับผมแมทธิวแลนด์นี่นัดนี้ลงสนามเป็นนัดที่105ครับส่วนผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยเป็นมาร์คชวาเซอร์109นัดครับ
1: ผู้สาประตูนะ
0: สาประตู
1: มาร์คชวาเซอร์ผู้โด่งดัง
0: ครับ
1: ก็เป็นเพื่อนกับป๊อปโปวิชนี่แหละรุ่นกัน
0: ชุดปี2006ด้วยกันเอาครับดูครับจุดโทษออสเตรเลียกับอียิปต์ครับใครจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครับเดี๋ยวต้องดูว่าทั้ง2ทีมจะส่งใครลงมายิงครับ
1: ก็นับเป็นคู่ที่3นะครับที่จะมาดวลเป้ากันในรอบ32ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้32ทีมนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ดวลเป้ากันเนี่ยทีมจากเราต้องบอกเลยครับว่าทีมจากยุโรปเนี่ยตกรอบหมดแต่อันนี้ไม่ใช่ทีมยุโรปนะครับ
0: เป็นเอเชียกับแอฟริกาเจอกันครับ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกรอบเป็นเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์นะพี่สองทีมจากยุโรปนะครับ
1: ของดีๆ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวดูว่าจะฝั่งไหนได้ยิงก่อนครับส่วนเนี่ยครับประตูแมทธิวไรอันลงมาเพื่อจุดโทษครับออสเตรเลียแล้วใส่ปอกแขนกัปตันทีมด้วยครับ
1: เรียกว่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้นะครับไรอัน34ขวบจากนิวเซาเวล
0: อันนี้ดูไฮไลท์ลาลิก้าเฉยเลยครับทีมงานอียิปต์ดูจุดโทษ
1: โอ้นี่ปล่อยให้มอสฟาโชเบอร์นั้นไปอยู่คนเดียวเลยไปทำสมาธิเดียวๆครับ
0: ครับนี่ผู้เล่นแอฟริกาอียิปต์นี่มานั่งดูสถิติการเซฟของแมทธิวไรอันนะคร
1: ับ ไรอันตอนนี้ไม่มีทีมอยู่เลยนะหมดสัญญากับทางเลบันเต้นะฮะข้างคาวน้อยหรือว่าเขียดตะปาดเนี่ยแหละครับฉายาแกเป็นกบนะ
0: ครับ
1: เลบันเต้เนี่ยแล้วเรียกกันข้างคาวน้อยเอาละครับมาดูลูกโทษกันครับท่านผู้ชมครับถ้าวันบอลโลกปีไหนบรรยายแล้วผมไม่ได้ต่อเวลาหรือยิงลูกโทษนอนไม่หลับ
0: ครับผมแหมเราก็มาเจอคู่ที่ต่อเวลาจุดโทษวันนี้นะพี่บีวันนี้ยาวๆครับคืนนี้เอาครับแมทธิวไรอันมายืนกลางสนามครับ
1: ไอซาร่าเนี่ยออกไปหาถุงนอนด้วยครับโอ้ทางผู้ตัดสินกับทางฝั่งนี้แมทธิวไรอันมารออยู่นานแล้วครับซาร่ามา

0: แล้วเสียงทายเหรียญครับใครจะได้ยิงก่อนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
1: เลือกยิงฝั่งอียิปต์ด้วยมั้ยซาร่าแม่แฟนเฮผู้ตัดสินถามว่าหัวหรือก้อยซาร่าบอกกลาง
0: เอาครับอียิปต์น่าจะได้ยิงก่อนหรือเปล่าแต่ยิงฝั่งอีกองเชียร์ฝั่งอียิปต์อ่ะ
1: ใช่ซาร่าเลือกไปแล้วครับตอนนี้ฮอสซัมฮัสซันปลุกใจครั้งสุดท้ายปลุกพระแล้วครับตอนนี้ว้ากองเชียร์นี่คือฟุตโลกครั้งนี้มันสีสันว่าอุปกรณ์มันเยอะไงอเมริกาแบบของแต่งตัวมันเยอะ
0: บางทีทีมอย่างฝรั่งเศสเนี้ยใส่วิกเป็นสีสามสีเลย
1: โอ้นะ
0: เอาครับแอฟริกาทางด้านของอียิปต
1: ์มันไม่เหมือนตอนฟุตโลกปี2010นะครับที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคนนึกอะไรไม่ออกก็ไปซื้อวูวูเซล่า
0: เป่าอย่างเดียวเลย
1: โอ้โหมาเนี่ยเป็นอึ่งอ่างมาช่วงฝนตกใหม่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ปวดหูเหลือเกิน
0: แฟนอียิปต์ก็ลุ้นครับ
1: โอ้โหฮัสซันนี่มาติวเข้มเลยครับกองหน้าคนสำคัญของทีมในยุคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือสถิติการยิงประตูสูงสุดของทีมชาติอียิปต
0: ์
1: ซาร่ายังทำลายไม่ได้นะครับในการยิงในเวลาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสเดียวคือเข้ารอบแต่ออสเตรเลียเป็นฝ่ายยิงก่อนครับ
0: เป็นแฮร์รี่ชูต้าครับจะยิงก่อนครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นสมคำเล่าลือเลยครับ
0: โอ้โหเล่นได้ดีครับในเกมรับมงได้ทุกจังหวะเลยครับชูต้าแต่จุดโทษใช้หัวไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: ใช้เท้ายิงครับ
1: เขามีปีที่ไม่ดีกับเลสเตอร์นะครับแทบไม่ได้เล่นเลยสุต้า
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมตกชั้นด้วยนะครับไปอยู่ลีก3ครับเอาละครับจะเป็นคนยิงก่อนครับสุต้าของออสเตรเลียดวลกับมอสฟาโชบ้าครับผู้รักษาประตูของอียิปต
0: ์แต่ยิงตรงนั้นนี่ข้างหลังเป็นแฟนอียิปต์ครับ
1: ใช่ซาร่าชี้มาทางนี้นะครับโอ้โหหน้าตาทะมึงถึงเข้มข้นเลยทีเดียวครับสุต้ามงมาทั้งเกมสัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเปิดฉากมายิงออกไปเลยครับโอ้โหโด่งไปทางโจนาธานทาเลยครับ
0: ยิงข้ามคานทั้งขวายิงไปมุมขวาแล้วบอลข้ามคานไปเยอะเลยครับสุต้า
1: คือทาเนี่ยยิงออกซ้ายนี่ยิงออกขวาครับโอ้ย
0: จริงๆโซเบอร์นี่ล้มไปบิดทางแล้วด้วยครับโอ้โห
1: เอานี่คว้างจิงโจ้ทิ้งเลยครับ
0: ออสเตรเลียคว้างจิงโจ้เลยครับ
1: โอ้โหเอาละครับลูกแรกไม่เข้าแล้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะกับมามูซาเบอร
0: ์ยิงคนแรกเลยครับมามูซาเบอร์ที่เพิ่งถูกส่งลงมาช่วงท้ายต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วคนจะเข้ามาเซฟที่เป็นแมทธิวไรอันครับ
1: ก็เปลี่ยนมาเพื่อเซฟ
0: ใช่ครับเปลี่ยนมาเพื่อเซฟเหมือนกันครับ
1: ดูซิว่าใครจะจั่วดีกว่ากันครับระหว่างป๊อปโปวิชกับฮัสซัน
0: เป็นไพ่ที่ถูกส่งลงมาในช่วงจุดโทษครับ
1: ครับ
0: ซาเบอร์ดวลกับไลออนโอ้โหซาเบอร์แกยืนตรงๆเลยครับ
1: ซาเบอร์ขยับตัวออกซ้ายซาเบอร์สัตว์ผู้ที่เสียบตะข่ายครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1-0
0: จริงไลออนเนี่ยเดาถูกทางด้วยแต่บอลมันแรงครับวิ่งเข้ามาซัดมุมซ้ายเลยครับ
1: โอ้โหนี่อ่านเห็นน่ะว่าจะมาทางนี
0: ้
1: แต่ลูกยิงแบบนี้เนี่ยผู้สาประตูทุกคนแล้วครับรับไม่ได
0: ้แรงมาก
1: แรงมุม
0: ครับอียิปต์นำ 1-0 ครับคนที่2ของออสเตรเลียเป็นแจ็คสันเออร์ไวครับ
1: มาครับ
0: โอ้โหกดดันแล้วเออร์ไวต้องเข้าครับออสเตรเลีย
1: มิดฟิลด์สายร็อกจากซังเปาลีในบอลเยอรมันนะครับปีนี้เขาอกหักตกชั้นมาลุ้นสมหวังในฟุตบอลโลกครับเออวายวิ่งเข้ามาแปะนิ่มๆครับตรงตะข่ายเข้าไป
0: ยิงไปมุมขวามือตัวเองครับแล้วบอลเนี่ยเข้าไปตรงตะข่ายครับโอ้แล้วโซเบอร์ประตูอียิปต์นี้ทิ้งไปทางขวามือตัวเอง2ลูกติดแล้วครับ
1: แม่ผู้บรรยายจากต่างประเทศเลยเวลดันเลยนะครับย่างให้สุก
0: หิ
1: วหิวหิว
0: หิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิว

0: เราก็เริ่มหิวแล้วตอนน
1: ี้ใช่ยิงดีมากนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้คือยิงเข้าหน้าต่างเนี่ยรับยากมากมีคนนี้เล่นดีมาทั้งเกมครับรามีราเบีย
0: ราเบียครับจะดวลกับแมทธิวแลนคนที่2ของอียิปต์ครับ
1: โอ้โห
0: กล้าดูแล้วแฟนบอลอียิปต์
1: ครับยิงเพื่อขึ้นนำนะครับราเบียจะดวลกับแมทธิวแลนครับมือเก่าเปลี่ยนตัวลงมานี่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ราเบียวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหไรอันดักผิดทางครับอียิปต์ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น 2-1
0: ยิงไปทางซ้ายนี่บอลเลี่ยนๆครับเข้าไปลูกนี้ไรอันไปผิดทางครับจริงๆก็เกือบจะกลางประตูนิดนึงครับแต่ว่ายิงเลี่ยนครับ
1: โอ้แต่ลูกนี้ถือว่าหลอกสนิทเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เยี่ยมครับลูกยิงของรามีราเบียนี่ก็ตัวสำรองเช่นเดียวกันครับเดินมาคือมาบิลผ่านไปทีมละ2คนนะครับอียิปต์นำอยู่ 2-1
0: ครับมาบิลคนที่3ของออสเตรเลียครับ
1: เสียงเนี่ยมันอึงดีเหลือเกินครับตอนนี้มาบิลวัย30ปีครับมาบิลขยับลูกนี้แล้วซัดลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับมาหลอกหน้าเท้าได้สวย
0: ยิงไปทางขวายังหลอกคู่สับตัวของอีฟได้ครับออสเตรเลียไล่ขึ้นมาครับโอ้ยิงนิ่งมากครับมาบิล
1: ยิงดีมาก
0: ใช่
1: สองคนหลังของสองทีมเนี่ยโอ้โหแล้วก
0: ็
1: ครับ
0: โอ้โหมาซาร่ายิงคนที่3ของอียิปต์ครับดูว่าจะยิงหนีห่างได้หรือเปล่าครับดวลกับแมทธิวไรอันครับโอ้แฟนบอลอียิปต์ก็ส่งเสียงเฮเลยครับ
1: เป็นเรียกว่าคนที่โด่งดังกว่าประธานาธิบดีครับซาร่านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับ
0: ออกจากลิเวอร์พูลแล้ว
1: ครับเป็นมือสังหารของลิเวอร์พูลมายาวนานนะครับดูลูกนี้ครับซาร่าจะยิงให้กับประเทศของเขาครับอียิปต์เจอกับแมตต์ไรอันซาร่าตั้งสมาธิวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้มาแบบปาเนนก้านะครับโอ้โหเสียบตะข่ายเข้าไปครับอียิปต์นำต่อครับ
0: ยิงดีแล้วยิงเหมือนชิปๆไปตรงกลางประตูแมตต์ไรอันนี่หลงครับ
1: ลูกแบบนี้ซาร่าไม่ค่อยยิงนะครับโอ้โหใช่
0: นี่ยิงแบบชิปๆไปตรงกลางปาเนนก้าครับ
1: หลังๆนี่หลายคนยิงแบบปาทังก้าเลยนะครับ
0: อันนั้นไม่น่าใช่ละ
1: ยิงเสร็จแล้วอมยิ้มเลยครับซาร่าตอนนี้อียิปต์ยังไม่พลาดผ่านมา3ลูกนะครับนำ 3-2 คนที่4ครับของซอกเกอรูคือลูคัสแฮร์ริงตันครับ
0: กองหลังครับมายิงลูกที่4ของออสเตรเลียครับ
1: โอ้โหหนุ่มน้อยวัย18ปีจากโคโลราโดลาปิดครับเด็กหนุ่มจะเข้าไปยิงลูกนี้แห่งนั้นซัดข้ามคานเหมือนกันครับโอ้โหนี่เซนเตอร์2คนกับพวกเขาครับยิงข้ามคานหมดเลยครับ
0: ยิงบอลเช็ดคานออกไปครับออสเตรเลียไม่เข้าครับลูกนี้
1: โอ้โหและลูกต่อไปถ้าเข้าจบนะครับ
0: อืมโอ้โหยิงชนคานออกไปครับแฮงตันโอ้โหอีบเฮเลยครับ
1: เอาละครับโอ้โหโปปวิชก้มหน้าเลยคือเซนเตอร์ทั้ง3คนเนี่ยมายิง2คนยิงข้ามคานหมดเลยนะครับแล้วคนนี้ถ้าเข้ารอบเลยครับอับเดลมักวิดครับ
0: ยิงเพื่อเข้ารอบ16ทีมครับอียิปต
1: ์ตัวสำรองเหมือนกันลงมาแล้วก็ปรับระบบในช่วงท้ายที่เล่นหลัง3นะครับของอียิปต์ในช่วงท้ายโอ้โหกองเชียร์ยิ้มเหมือนมั่นใจแล้วนะครับ
0: นำอยู่2ลูกครับอียิปต
1: ์ครับ
0: แล้วนี่คนสุดท้ายของอียิปต์ถ้าเข้านี่เข้ารอบเลยครับ
1: แมตต์เนี่ยถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อเซฟลูกโทษยังเซฟไม่ได้นะครับ
0: มีพุ่งไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้ครับว่าจังหวะนี้จะช่วยออสเตรเลียได้หรือเปล่าแมตต์แลนด
1: ์ถ้าเข้าอียิปต์เข้ารอบครับ

0: อับเดลมาริดย่าง3ขุมเข้าไปซัดตัวนี้เข้าไปครับอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับด้วยการชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2ครับรอกระแทกกับอาร์เจนตินาหรือกาบูเวดี้ซึ่งจะเตะเป็นคู่ต่อไปครับแล้วก็ส่งออสเตรเลียกับดาวันเดอร์ครับ
1: โอ้ในเวลา120นาทีครับเสมอกัน 1-1 แล้วเป็นอียิปต์ครับที่มาชนะในช่วงดวลจุดโทษครับออสเตรเลียนี่ยิงพลาด2คนครับแฮร์ริสสุธากับทางด้านของแฮริงตันครับกองหลังทั้งคู่ส่วนอียิปต์นี่ยิงเข้าทั้ง4คนครับ
0: โอ้โห
1: ออสเตรเลียก็ยังไม่ผ่านก่อนหน้านี้ดีสุดคือรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ใช่นะครับ
1: รอบนี้ก็ตกตั้งแต่รอบ32ทีมครับ
0: โอ้โหสุธานี่เล่นดีทั้งเกมนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการแบกออสเตรเลียเนี่ยเข้ารอบมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เขายิงลูกโทษพลาดนะครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วแผนของโปโปวิชที่เปลี่ยนผู้รักษาประตูครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่เปลี่ยนเอาแพทริกบีชออกแล้วเอาแมตต์แรนลงเล่นในช่วงนาทีสุดท้าย
1: ใช่
0: แล้วเซฟไม่ได้เลย
1: ใช่ครับมีจังหวะพุ่งถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับแรน
0: โอ้โหนี่ตอนนี้กล้องจับมาที่หนุ่มน้อยวัย18ปีซึ่งยิงลูกโทษพลาดนะครับก็คือลูคัสแฮริงตันโอ้โหครับแล้วก็ฮอตซัมฮัตซันครับมาเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จซาร่ายิ้มฟันขาวเลยครับฮาเมส
1: ได้ลุ้นทั้งและนัดหน้านะฮะซาร่ายิงได้ในสถิติดาวยิงสูงสุดของอีเท่ากับกุนซือเขาเล่นนะพี่69ประตู
0: นี่ยังมีโอกาสนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำลายในฟุตบอลโลกนะโอ้โห
1: โอ้ส่วนฮาซานนี่น้ำตาไหลเลยครับคุณซี
0: ครับแกทั้งดีใจหลายเรื่องครับซาร่าทำลายสถิติแกไม่ได้นี่เป็นเรื่องหลักป่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องหลักเลยยังครับยัง
0: ว่าเราได้เห็นโมซาร่าครับแล้วก็บรรดานักฟุตบอลที่เราเห็นบ่อยอย่างโอมามาโมสนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
1: ้
0: วันนี้กองเชียร์เม็กซิโกก็ตามมามั่วดิ้งกับเขาด้วยนะฮะเข้ามาดูบอล
1: ส่วนคู่ที่จะเจอกับอียิปต์ในรอบหน้าก็คืออาร์เจนตินาเคเบิร์ตครับที่จะเจอกันในเกมต่อไปครับ6โมงเช้าคู่นี้ส่วนวันนี้ก็เล่นดีครับผู้เล่นของอียิปต
0: ์อ๋อใช่เราเนี่ยกลับไปบ้านนอนพักได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์เจนตินามาได้เห็นลีลาของลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหลงเล่นในเฉิดฉายเหลือเกิน
1: ยิงไป6ประตูแล้ว
0: ใช่โดยปกติเนี่ยฟุตบอลโลกเมื่อก่อนเนี่ยดาวซันโวเนี่ยมันจะอยู่ที่6ประตูนะครับ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ดูเล่นไป3เกมคือ2เกมแรกที่อาร์เจนตินาได้5ประตูเนี่ยพี่เม็ดแกกดคนเดียวเลยนะ
1: ใช่2เกมแรกนี่ยิงคนเดียว5ลูก
0: แล้วก็พอหมดคู่ของพี่เม็ดเรียกเมสซี่ดีกว่าโอ้ยสั้นเหลือเกิน
1: เมสซี
0: ่เมสซี่เนี่ยนะครับก็จะถึงเวลาของทีมของฮาเมสเล่นละ
1: ใช่ครับพี่
0: โคลัมเบีย
1: โคลัมเบียใช
0: ่นะครับเจอกับยากาน่าครับมันแน่
1: พรุ่งนี
0: ้โอ้โหเช้านี้แหละ
1: เช้านี้โอ้สายเลย
0: เช้านี้
1: หลังจบคู่เจน่าเคปเวิร์ดครับ
0: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคืนนี้ฮะเตะต่อเลยฮะรอบ16
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ยาวๆวันโลกครั้งนี
0: ้โอ้นะก็ไม่พักเลยจนกระทั่งเข้ารอบ8เน
1: ี่
0: ยโอ้โหนี่เราดูฟุตบอลโลกกันมานี่เท่ากับว่านี่คืนที่22ไม่หยุดเลยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับโอ้โห
1: คือถ้าเป็นระบบ32ทีมนี่เกือบจบแล้วพี่บี
0: ใช่มัน64นัด
1: ใช่ๆ
0: นี่กดไป104
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โห
1: ซาร่ากันน้ำตาไหลเลยครับพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ครับอียิปต
0: ์แหมโอ้โหนี่วิ่งหนักหน่วงมากนะครับสำหรับนักบอลอียิปต์คือวันนี้เขาขาดทั้งแบ็คนะครับขาดหลายจุดหลายตำแหน่งนี่คู่แฝดทัจิบนะมาแล้วนะครับ
1: ขายกันเลยครับ
0: ฮอตซัมกับเบรฮิมนะโอ้โหนี่เขาเรียกแฝดใบเดียวกันนะไข่ใบเดียวกันเออหน้าเหมือนอูซาร่าเดินร้องไห้นะครับโอ้โหอียิปต์อยู่ต่อ
1: ยังทำลายสถิติไม่ได้
0: เสียใจจะบ้าเหรอเข้ารอบสินะฮะซาร่าเดินมาแล้วครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยที่นู่นนะครับ
1: ไม่ใช่พี่เนมหรือเปล่าพี่พี่เนมไปรอสัมภาษณ์อยู
0: ่นะฮะนี่ครับทุกคนก็นั่นแหละครับก็คือตามประเพณีนะฮะของอียิปต์ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่คือทีมจากแดนอัยคุปครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนออสเตรเลียสู้ได้ดีที่สุดแล้วครับ

0: พวกเขายอดเยี่ยมมากและถึงเวลาตรงนี้โหนี่ที่เจ็บออกไปครับก็คือทางเอราวัณกานิเย่นะฮะ
1: เป็นจอร์แดนบอส
0: จอร์แดนบอสหน้ามันเหมือนเหลือเกินเออนี่แหละก็เจ็บนะฮะแต่ออสเตรเลียทำดีที่สุดเท่ากับว่าทีมจากโซนเอเชียที่คัดเลือกจากทวีปเอเชียตกรอบหมดแล้วครับ
1: หมดแล้วครับส่วนแอฟริกานี่ยังเหลือกานายังเหลือโมร็อกโกแล้วก็ยังเหลืออียิปต์
0: ใช่กานาก็ไปลุ้นเอาเจอกับโคลอมเบีย
1: ครับ
0: อันหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ว่าฮงเมงโบหรือว่าฮุงมยองโพเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือหนีไปอเมริกาแล้วนะครับ
1: คือ
0: โดนขู่ฆ่าซึ่งมันก็เกินไปเออมันก็เกินไปก็พูดตรงเกาหลีไม่ได้เก่งขั้นนั้นแล้วเออนะครับไอปี2002เนี่ยเขาก็เห็นกันอ่ะเออ อย่าไปนึกว่าขนาดนั้น
1: เป็นกัปตันทีมนั่นแหละ
0: ถูกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฟุตบอลมันคือเกมแห่งชีวิตอ่ะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเกมทำลายชีวิตใคร
1: ถูกต้อง
0: นะแล้วเกาหลีนี่บอกโอ้โหเราอยู่ในยุคทองซนฮึงมินมันก็เลยคิมมินแจถ้าใครดูฤดูกาลนี้ก็รู้ว่าบอ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอีคังอินมันก็ยังไม่ใช่ในตัวหลักของเปเช
1: ่
0: นะฮะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองนะครับผู้เล่นอียิปต์ซึ่งบางคนเนี่ยโอ้พี่ซิโก้ครับแหมเมื่อสักครู่เนี่ยตะคิวขึ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ย
1: เต้นป๋อเลย
0: โอ้เต้นนี่เต้นมันกว่าเจมอีกอะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: แหมก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะจัดยาวถึง6โมงเลยเราล็อกประตูไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วเราเอาโอ
1: นี่ว่าก็เดี๋ยวรับแทนพี่เจ๋งเลย
0: ดีมากวัยรุ่นล็อกไปเลยนะเราไม่ให้เข้าแล้วครับ
1: ครับ
0: วันนี้ต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยยิงลูกโทษได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาก
1: มาก
0: แล้วเดินไปยิงทุกคนมั่นใจมากนะครับ
1: ตายจากออสเตรเลียที่ดูยังไม่มั่นใจแล้วยิงพลาดไป2คนด้วยเกมนี้
0: ใช่นะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะครับฟุตบอลมีสุขสมหวังครับสวยงามและโหดร้ายคือฟุตบอลโลกนะฮะอียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบหน้าจะเจอใครระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดกับบูเวดี้เดี๋ยวรู้ครับ
1: เดี๋ยวรู
0: ้เดี๋ยวรู้
1: คู่ต่อไปนี่รอมาบรรยายแล้วนะพี่
0: ไม่เข้าไปกลับ
1: ครับครับผม
0: บางทีเห็นเขาบอกว่าบางทีเข้ามาแล้วต่อเวลาไอ้นี่ไอ้หยองสองรอบเลยไม่ได้เข้า
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แล้วไม่มีพวกเยียวยา60-40มั้งเหรอไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้น้องเจมส์ฮาเมสนะครับแล้วก็ผมบีแหลมสิงห์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ฝากที่ผอ.สุเทพแล้วกันแล้วก็ป๋าแปะ
1: ครับผม
0: วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านพักผ่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่อง

0: เที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: กระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
14: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
15: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
16: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
14: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่ง

0: นภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: มาแล้ว10:11 น.นะครับต้อนรับเข้าสู่นิทานไลฟ์บอลโลกนะครับเรามาพรีวิวกันก่อนสั้นๆนะครับก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่อาร์เจนตินากับแคปเปิร์ตจะลงสนามนะครับช่วงนี้อยู่กับคุณโอ๊คการประกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วันเอาจิตนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับผม
0: สวัสดีคุณโอแล้วก็สวัสดีคุณฟังนะครับแล้วก
1: ็ลาไปก่อน
0: ยังใจเย็นๆฮะ
1: ร
0: ับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของอสมทนะ
1: ครับ
0: ทางเนี้ยเซนสปิสถานีด้วย
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผมอีก1ชั่วโมงนะ
1: ร
0: เราจะออกอากาศในชั่วโมงนะครับทั่วประเทศเที่ยงคืนถึงตี5นะครับก็อีก1ชั่วโมงคุยกัน

0: อีก1ชั่วโมงนี่คือเหลือเวลาอ่อย1ชั่วโมง
1: เหลือเวลา1ชั่วโมงไงเพราะว่าเที่ยงคืนถึงตี5ใช่มั้ยเหลือ1ชั่วโมงแล้วตี4ถึงตี5นะแต่ว่าใครอยากจะฟังเราต่อนะครับก็ติดตามได้ทาง Mcot Connect นะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
0: ได้เลย
1: ทาง FB นะครับทางบ้านแดงบ้านดามบ้านฟ้านะครับผมต่อเราก็มีนะ
0: FB มีทีมั้ยฮะ
1: อย่าฮาสิคุณเนี่ยฮาตลอดเลยเอาเป็นไงเมื่อกี้
0: อารมณ์ดีหน่อยสิเดี๋ยวจะอยู่อีกนาน
1: อาร์เจนตินานะครับ
0: คร
1: ับคู่ออสเตรเลียครับให้เสียงภาษาไทยโดย
0: อียิปต์ฮะอียิปต
1: ์อ๋ออียิปต์นะ
0: ครับ
1: อียิปต์กับออสเตรเลียเป็นยังไง
0: อียิปต์กับออสเตรเลียก็จบเกมมาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: ในเวลา90นาทีก็1-1นะเป็นอียิปต์ที่นำก่อนนะครับนาทีที่13นะฮะ
1: ครับ
0: จากอะไรเนี่ยเอมม่าอานซูมัตเตอาเดียกานี่นะฮะหรือว่าอัชชัวเนี่ยนะฮะยิงนำก่อนนาที13แล้วก็ไอฮานี่มาทำเข้าประตูตัวเองนาที55นะฮะโมฮาเหม็ดฮานี่ก็เลยเสมอกัน 1-1 นะครับออสเตรเลียตีเสมอที่55แล้วก็เสมอกัน 1-1 นะฮะแล้วต่อเวลาพิเศษก็เสมอ 1-1 เหมือนกันนะฮะก็เลยต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับแต่ก็เกมก็ถือว่าสนุกนะ
1: สนุกสนุก
0: แล้วช่วงต่อเวลาพิเศษก็เรียกว่าเอาอ่ะบางคู่นี่ต่อเวลาพิเศษก็ไม่เอาแล้วนะ
1: เออ
0: แต่คู่นี้
1: นี่คู่นี่ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไง
0: ไอ
1: แอลจีเรียกับ
0: สวิตเหรอ
1: สวิตเซอร์แลนด์ไงโอ้โหครับพวกคุณเอ้ยและดีนะเราได้ทีมงาน
0: ดีนะ
1: บรรยายที่ดีมากเลยอย่างพี่ปู่แล้วก็พี่พยองเดชฮะ
0: ละ
1: มีกติกากติเป็ดกติไก่กตินกด้วยไปกันโนแล้วไปเล่นมุกซะแล้ว
0: แล้วเตะเวลา10โมงอะเมื่อเช้าอะยังดีที่แต่10โมงนะดีแต่10โมงมันตื่นแล้วไง
1: ใช่ไหม
0: ก็เลยพอดูได้หน่อย
1: พอดูได้นะ
0: แต่ก็ไอ้สวิตชนะไป 2-0
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ลูกชายซีดานก็ตกรอบ
1: โอ้
0: พอยิงจุดโทษนี่ก็
1: เนาะ
0: ไอออสเตรเลียเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะ
1: เปลี่ยนประตูใช่ไหม
0: เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูเอาแมตต์ไรอันลงมา
1: แมตต์ไรอันแต่ก่อนก็เล่นในพรีเมียร์ลีกไงล่าสุดไม่มีสกัดใช่ไหมเหรอ
0: ตอนนี้ไม่มี
1: 40ปีแล้วบ้างแมตต์ไรอันเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย
0: อย่าถามเยอะสิฮะ
1: อย่าถามเยอะสิ
0: ตอนนี้34เองฮะ
1: เอาเหร
0: อ34เองอ่ะเนี่ย
1: โอ้ผมว่า40แล้วนะยังอยู่อีกเหรอแต่เราได้ยินชื่อมานานแล้วนะแมตต์ไรอัน
0: ใช่ใช่อู้แล้วแกเล่นทีมชาติมาตั้งนานแกไม่ยิงสักประตูนะแมตต์ไรอันเนี่ย
1: เอาก็ทำไมพุทธศาสนาประตูเนาะ
0: อ๋อครับผม
1: อุ้ยคุณยามาฮ่าสิฮะ
0: เออ
1: เออ
0: ตอนนี้ก็อยู่เลบันเต้
1: เลบันเต้แต่เหมือนเอแกจะหมดสัญญาป่ะ
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: อ๋อไม่รู้เลยนี่มันขึ้นมาอยู
1: ่แต่ก่อนอยู่แบรตันแต่ก่อนนะ
0: ใช่ใช่อยู่แบรตัน
1: ก็เคยไปอยู่อาร์เซนอลไงนะคุณ
0: เคยเป็นมือสองยังจะนอนอยู่พักนึง
1: อืม
0: ก็เปลี่ยนลงมาไอ้กะว่าจะมาเซฟจุดโทษ
1: อืม
0: ปรากฏว่าเรียบร้อยเซฟไปสักลูกแล้วแถมไอ้เพื่อนร่วมทีมตัวเองยิงไม่เข้า2คนแต่คนแรกเปิดมาก็ยิงไม่เข้าแล้วอ่ะ
1: โอ้ยครับยิงเบิร์ดธงชัยเม่นไตรเหมือนอยู่ในทางทาเลยฮะ
0: เฮนรี
1: ่
0: ซุต้านะฮะ
1: ครับซุต้าเนี่ยตัวหลักไม่เหรอ
0: เป็นเซนเตอร
1: ์
0: เขาเล่นเซนเตอร์3ตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เป็น1ใน3เซนเตอร์ก็ยิงไม่เข้า
1: อ
0: โอ้อียิปต์ลงมานี่ซัดตูมซัดตูมหายหมดเลยไอ้แมตต์แล้วทำอะไรไม่ได้เลย
1: ยิงดีมากนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อียิปต์ยิงเข้าหมดเลยอ่ะแล้วมาคนที่4ของออสเตรเลียเนี่ยเซนเตอร์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้ลูคัสแฮริงตันนี่ก็เซนเตอร์ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะฮะแล้วหลังนั้นทำให้อียิปต์ลงไปยิงคนที่4เนี่ยถ้ายิงเข้าชนะไปเลยนะฮะก็ลงมาก็เรียบร้อยยิงเข้าซาร่าก็ยิงนะซาร่ายิงคนที่3
1: ซาร่ายิงคนที่3ปกติซาร่านี่คิงโมแมคิงโมนี่ใส่เค้าเรียกเป็นอะไรหมวกของเค้าอ่ะเนาะเค้าเรียกหมวกอะไร
0: คิโอพาตา
1: เออใช่มั้ยคิโอพาตาป่ะเออเป็นหมวกเหมือนคิโอพาตาผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
0: ครับผม
1: อย่าพูดเยอะเส
0: ียอันนั้นแหละประมาณนั้นแหละอียิปต์อ่ะถ้าพูดถึง
1: ผมเยอะเสีย
0: ถ้าพูดถึงอียิปต์ก็รู้กันแหละหมวกประมาณนั้น
1: หมวกของคิโลปตาแล้วสีดำกับสีทองอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเรียกหมวกอะไรผมไม่แน่ใจ
0: ไม่มีน่าไม่น่ามีชื่อมั้งไม่น่ามีชื่อแหละแต่ว่าคล้ายๆแบบนั้น
1: อ่
0: ะ
1: เออหมวกอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เข้าไปรอ
1: ที่นี่ไงของเม็กซิโกจะมีหมวกทรงสูงของเขาอ
0: ่
1: ะ
0: นั้น
1: ก็หมวกใหญ่ๆอ่ะ
0: หมวกแบบปีเก้เลยป่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่
0: เออคราวนี้ไม่ค่อยฮิตนะแต่ผมจำได้ตอนบอลโลกปีแปด
1: โหดังมาก
0: อย่างฮิตเลยอ่ะ
1: อืมแล้วก็ไอ้สัญลักษณ์ของเขาม
0: ันเป็นของแถมด้วย
1: เออแล้วก็ปีเก้ด้วยใช่ไหมก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยเป็นอะไรนะเป็นไอ้มาสคอต
0: ครับ
1: ส่วนของอิตาลีเนี่ยจะอะไรนะชาวใช่ไหมตัวชาวไงตัวชาวก็สวัสดีไง
0: ชาวอ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะอย่าเลื่อนลอยสิอย่าลอยสิเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันจนถึง7:00 เช้าเด้อ
0: ส่งมาแต่ละอัน
1: ส่งมาแต่ละอันนะ
0: ไอเราส่งไปแต่ละอันเนี่ยไม่พอไม่ได้นี่ก็บอกอย่าส่งมาสิ

0: อาร์เจนตินากับกาบูเวดี้เนี่ยนะหรือว่าหมูกรอบเคียวบวชเนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวจะเตะเป็นคู่ต่อไปเวลาตีห้าบ้านเรานะครับ
1: ครับผม
0: ซาร่าเข้าไปรอแล้วตอนนี้เหลือเมสซี่จะไปหรือเปล่านะฮะ
1: โอ้โหเจอกับกาบูไวดี
0: ้เมสซี่หรือโวซินย่าจะไปนะ
1: โอ้โหหรือว่าบูบิต้า
0: ฮะบูบิต้าด้วย
1: ใช่บูบิต้าในโค้ช
0: นี่
1: เป็นไงแล้วเฮ้ยผมได้ข้อมูลมาคุณ
0: เหร
1: อ
0: เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: โซโล่ไปเลยนะ
1: อ้าววันนี้เราจัดคึกคักเวลาลงเล่นนะ
0: ครับ
1: ครับก็เราคุยกันก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันคุณเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ากันไปนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลืออีกกี่แมตช์คนตัวนี้นัดนี้เป็นอาร์เจนตินากับเคปเปอร์เดี๋ยวจะเป็นนัดที่86นะ
0: ใช่โปรดอย่าถาม
1: โปรดอย่าถาม
0: โปรดอย่าถ
1: ามเหลือกี่ได้
0: เดี๋ยวจะลดให้104
1: แมตช์ใช่ไหมล่ะ
0: 104
1: แมตช์ก็เหลืออีก28แมตช์นะอุ้ย18แมตช์นี่คุณ
0: 18แมตช์เองรวมแมตช์นี้ด้วย
1: โอ้โห104แมตช์ตัวนี้เหลือไม่กี่แมตช์แล้วนะ
0: เออใจหายเหมือนกันนะ
1: ทำไมฮะ
0: จะจบแล้วจะหมดแล้ว
1: จะหมดแล้วอ่ะ
0: เออ
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็สนุกจริงเน
0: า
1: ะ
0: แต่ที่เหลือมันก็เป็นเกมโอ้โหแบบพลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือใครดูไม่ดูก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นยกประโยชน์ให้แล้วกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากนี้นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดทุกคู
1: ่ถูกต้อง
0: น่าดูทุกคู่นะฮะ
1: เออ
0: น่าดูทุกคู่แล้วก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยนะ
1: ใช
0: ่ไอ้ล่าสุดเขามีข่าวว่าเกมคู่อังกฤษอ่ะอังกฤษกับเม็กซิโกอ่ะที่เวลาจริงๆก็คือจะเตะวันคือถ้าเป็น
1: เช้าวันจันทร
0: ์ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเช้าวันจันทร์ตอน7โมงเช้านะฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาจจะมีแบบพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะ
1: มีทั้งโดนแล้วป่าโดนแล้วเหรอ
0: มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยเขาพยากรณ์อากาศว่าอย่างนั้นนะฮะที่อาสเตก้าเนี่ยนะครับเตะที่อาสเตก้านะที่เม็กซิโกซิตี้นะครับก็เลยอาจจะเลื่อนนะอาจจะเลื่อนมา อีกเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงเลยนะฮะเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงก็คือถ้าตามเวลาบ้านเราปกติถ้าเวลาเดิมคือ7โมงใช่ไห
1: ม
0: 7โมงเช้าถ้าเลื่อนมาเร็วอีก6ชั่วโมงนี่ก็จะมาเป็นตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่ง
0: ใช่
1: ครับ
0: ตีหนึ่งของบ้านเรานะฮะ
1: บ้านเรานะ
0: ก็เวลาที่ถ้าเป็นเม็กซิโกก็เขาจะเตะตอนเดิม6โมง
1: ต
0: อนเดิม6โมงเย็นเขาก็จะเลื่อนมาเตะตอนเที่ยงก็จะเป็นตีหนึ่งของบ้านเราแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มผมไปเช็คดูโปรแกรมใน FIFA ก็ยังขึ้นเวลาเดิมนะก็ยังขึ้นเวลาเดิมยังเป็น7โมงอยู่นะครับ
1: โอ้ที่บ้านเขาตอนนี้ก็มีไอ้ช่วงหน้าร้อนป่ะช่วงหน้าร้อนนะบ้านเขาเนาะ
0: แต่ว่ามันก็จะมีพายุฝนไง
1: พายุใช่ไหม
0: ฝนฟ้าคะนอง
1: เพราะว่าเม็กซิโกอะไรอเมริกามันก็ติดกับทะเลอะติดกับมหาสมุทรไง
0: นี่คุณต้องวางแผนเลยนะเนี่ย
1: ว่า
0: เพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยมาเตะตีหนึ่งในคู่บราซิลนอร์เวย์ซึ่งเตะคืนวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยเตะตีสามนะ
1: เหรอ
0: ใช่ถ้าสมมุติเลื่อนเตะตีหนึ่งแล้วก็ถ้าจบเนี่ยถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยก็รอดเพราะบราซิลก็เล่นต่อเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าต่อนี่ก็ควบกันไปเลย
1: โอ้โหเนาะก็ต้องปรับนะเพราะเกมวันนั้นที่ฝรั่งเศสเตะก็ฟิลาเดลเฟียป่ะ
0: ฟิลาเดลเฟีย
1: เออ
0: ใช่ผมเนี่ยแหละอยู่กับคุณโอ๊ต
1: รอไปสองดีด้วยใช่
0: ไหมรอไปสองชั่วโมงอ๋อไม่เป็นไรฮะเบิกครบ
1: โอ้สี่ชั่วโมงคุณเบิกครบเลยเหรอ
0: เบิกครบดิฮะ
1: ป๋ามาคุณก็ให้ไม่ให้เบิกเลย
0: ป๋าไม่มาเออป๋ามาเดี๋ยวป๋าบอกเอ้ยเองจัดต่อ
1: เองจัดต่อก็เหมือนเมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงบอกว่าป๋าครับป๋าต้องมารอหนึ่งชั่วโมงนะป๋าเขาน่ารักไงมาเยอะมารอหนึ่งชั่วโมงเลยครับเกมโครเอเชียกับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงโครเอเชียกับโปรตุเกสตอนนั้น2-1ไงโปรตุเกสนำอยู่แล้วทดเวลาโคเชียตีเสมอได้2-2
0: โอ้โหอย่างดราม่า
1: ตรูกลับแล้วนะป๋าบอก
0: เดี๋ยวก่อนป๋า
1: ดูเวียร์ก่อนป๋าใจเย็นป๋าอย่าเพิ่งกลับป๋าป๋าแป้คือป๋าแป้ผู้ในการขึ้นของเราอดีตผู้ในการขึ้นกัสป้าของเรานะฮะคุณยุทธภูวิชิตนะครับก็บอกว่านั้นผมกลับก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: ว่า
0: เดี๋ยวก่อนป๋าดู
1: ป๋าจะกลับอยู่แล้ว
0: ดูเช็ค VR ก่อนเช็ค VR ก่อน
1: เช็ค VR ก่อนนะป๋านะ
0: โอ้ดราม่าสุดๆนะ VR นะเมื่อเช้านี้แบบไปโดนยังไงวะไม่เห็นโดนเลย
1: เอาปลายเส้นผมของอีกอร์มาตานโดวิชไง
0: โดนแบบ
1: มีแรงสั่นสะเทือนคน
0: ก็รู้แล้วแต่ว่ามันแบบเฉียวงเฉียวสุดๆเลยอ่ะเฉียวฟิตแม่อย่างเงี้ยนะเทคโนโลยีอะไรนะ
1: ฮะ
0: เขาเรียกสนิโก้อะ
1: ไอ
0: เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย
1: เทคโนโลยีเหรอน่าจะมาแน่จะแน่ใช่อ่ะ
0: ใช่
1: ระบบสั่นสะเทือนของเขาอ่ะ
0: ที่ระบบสั่นสะเทือนที่ว่า
1: ถ้ามันโดนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมา
0: อยู่ที่บอลไงบอลถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรมันก็จะเรียบๆไปแต่ถ้ามันโดนมาปุ๊บ
1: ๊บมันก็จะปื๊ดๆขึ้นไปเน
0: า
1: ะ
0: ซาลิโก้เลยซาลิโก
1: ้ครับ

0: ก็เลยล้ำหน้าไปลูกน
1: ั้นล้ำหน้าไปเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจังหวะของจังหวะที่เปิดจังหวะแรกของทางเปรสิตที่เปิดเข้ามามันปรสิตไอ้หนุ่มบางบ่อเนี่ยไม่ล้ำไง
0: ไอ้
1: มาดูปรสิต
0: ตอนแรกมัน
1: ฝั่งขวา
0: ตอนแรกมันนึกว่าไอ้มาทาโนวิชที่เป็นคนขึ้นหม่งเนี่ยไม่โดนใช่ไห
1: ม
0: แล้วมาโดนศีรษะของไอ้นาโตเวน่าไอเวก้า
1: เนโตเวก้าก
0: องหลังของโปรตุเกสแล้วก็แฉลบมาเข้าทางไอ้ปาสลิดปาสลิดอยู่เสาสอง
1: ครับ
0: ซึ่งตำแหน่งล้ำแต่ว่าถ้าโดนเลนาโตเวก้ามาก็ไม่ล้ำก็เล่นก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นกอดิโอเข้าชาร์จเนี่ย
1: ใช่
0: ก็เป็นประตูผู้สินในสนามเปล่าให้เป็นประตูหรือว่าก็ดู VR ก็
1: ครับ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: อู้แต่ลูกนี้ถ้าเข้านะสมมุตินะ
1: โอ้โหมา
0: ผมว่าโปรตุเกสโวยแหลกเพราะว่านาทีที่ทดอ่ะมันเกินไปเยอะนะคุณเจ๋งคือเกมนี้มันหมด90นาทีแล้วก็ทด9แล้วทด10นาทีแต่จังหวะนี้มันเกิดนาทีที่103เลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือทดเกินไป 3-4 นาทีแล้วอ่ะทดจากทดไปอีกอ่ะโอ้ว่าถ้าได้นะโปรตุเกสต้องโวยแน่นอนเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ไม่ได้ก็ตกรอบไป
1: ครับ
0: ก็โปรตุเกสก็ยังได้ไปต่อนะพี่โดนะฮะ
1: อย่า
0: โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยโอ้เซ็งเลย
1: ก็พี่โดบอกว่าเกือบไม่ได้ไปต่อนะโดเนี่ยเพิ่งรู้แล้วโดเนี่ยยิงประตู
0: รอบน็อกเอา
1: ในรอบน็อกเอาในครั้งแรก
0: รอบน็อกเอาครั้งแรก
1: ที่เขาขึ้นมาเนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ู้แต่ก่อนที่จะยิงจุดโทษตีเสมอ
1: ครับ
0: เขายิงเข้าไปลูกนะอย่างสวยเลยอ่ะคุณเห็นป่ะที่เพื่อนโยนมาแล้วแกกระโดดเอาบอลลง
1: เอาบอลลงพื้น
0: ใช่แล้วก็ยิงโอ้โหลูกนั้นล้ำหน้านิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเลย
1: หัวไหล่หัวไหล่
0: แรกนึกว่าไม่ล้ำ
1: เขาเช็คแค่หัวไหล่เนาะล้ำนิดเดียวแล้วประมาณหัวไหล่ซ้ายนิดเดียวเอง
0: ถ้าลูกนั้นไม่ล้ำนะจะแบบเป็นประตูที่สวยมากของโดเลย
1: แกดูเอาบอลลงพื้นเนาะ
0: เนอะ
1: น้ำหนักเนี่ยชักมาตอนเช้าเลยอ่ะ
0: เ
1: อาบอลลงปั๊บละมุนละไมตาดีก็เกินนะ
0: เออ
1: จับบอลเหมือนคุณเลยอ่ะ
0: นะ
1: หรือว่าจับบอลเหมือนขออภัยที่เอ่ยถึงนะครับจับเหมือนพี่ช้อยบางมีไงสมัยก่อนนะเตะบอลกับพี่เขา
0: ครับ
1: ก็ส่งปุ๊บพี่เขาส่งคืนกลับมาเลยเอาทำไมพี่รีบส่งมาเลยใช่ไหมฮะครับผมไม่ได้ชิงวันหนึ่งวันทุกทีกับพี่นะ
0: อ
1: ๋อไม่พี่จับบอล
0: เหมือนโอ๊ตสินพงษ์ไงเหมือนโอ๊ตสินพงษ์ส่งบอลให้แล้วเบิ้ลกลับมาทันทีเออบ้านี่จับบอลไม่อยู
1: ่เอาเออเอาก็เนาะมันมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้ก็ขับรถมาพี่บรีแหลมสิงห์นะครับเมื่อกี้ก็โอ้โหสายชมวันเต็มเลย
0: เยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลย
0: พี่บียิ้ม
1: รับเต็มเลย
0: โอ้ไปหลับไปนอนตอนไหนเนี่ย
1: เอา
0: สุดยอดเลย
1: งานเยอะมากช่วงนี
0: ้
1: นะครับพี่บรีก็บอกว่าฮองเบียงโบอยู่เกาหลีใต้ไม่ได้คุณเลย
0: นะ
1: ต้องย้ายอยู่อเมริกา
0: ไปแล้วเหรอ
1: ไปแล้ว
0: โอ้โหนี
1: ่เมื่อเกินไปเนาะ
0: ฮีโร่ชุดที่ได้ที่4บอลโลก
1: ก็ยิงจุดโทษคนจะยิงจุดโทษคนสุดท้ายมั้งเมื่อกี้เจอสเปนอ่ะ
0: ที่ชนะใช่ไหม
1: ที่ชนะไง
0: ใช่ใช่
1: ฮอมเมียงโบเป็นหนึ่งนั้นที่ยิงอ่ะเออดูสิ
0: เปลี่ยนชื่อด้วยนะ
1: เหรอ
0: เมื่อก่อนก็ชื่อฮองเมียงโบไง
1: เออ
0: เดี๋ยวนี้ฮองมยองมยองเลย
1: ไม่ใช่อาจจะเอาหลักเสียเป็นฮองมยองโบไว้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วว่าไง
0: ครับฮองมยองโบ
1: ฮองมยองโบเนาะ
0: ครับ
1: โอ้ฟุตบอลนะมันคือมันอาจจะเป็นชีวิตก็จริงนะของหลายๆคนแต่ก็ไม่ควรที่จะไปข่มแล้วก็ไปขู่ที่จะเอาชีวิตของอีกคนนะไม่ใช่นะ
0: เดี๋ยวก็ลืมเขารักแรงเกลียดแรงเกาหลีเนี่ยแต่เวลาจะทำหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวก็ได้ก็สักพักหนึ่งแหละช่วงนี้คนมันอารมณ์ขึ้นอยู่โกรธอยู่นะ
1: ว่าไหม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ให้ผมไปนี่หน่อยได้ไหมเนี่ย
1: เออของเราเป็นไงก็เต็มที่แล้วเนาะน้องไหมเป็นไงบ้างเลย
0: น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้แข่งขันในรายการแกรนด์สแลมนะรายการแกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะคือวิมเบิลดันนะครับตอนนี้แข่งอยู่นะฮะน้องใหม่ของเรานี่โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆใน2รอบที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ลงแข่งในรอบที่3นะครับก็เจอกับงานหนักเลยนะครับก็คือแคโรลีน่ามูโความือ10จากเช็กนะฮะเป็นเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2023ด้วยสำหรับมูโควานะครับก็ใหม่ก็ต้านไม่ไหวนะแพ้ไป2เซตรวดนะครับ6ต่อ2แล้วก็6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ1นะครับก็แม้แต่ว่าถึงสกอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลาแข่งขันนานนะสำหรับเทนนิสผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: เกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมง1ชั่วโมง28นาทีนะฮะก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซตที่2นะฮะแพ้ไทเบรกไปวุดวิดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ตกรอบ3ไปนะครับตกรอบ3หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเอ้ย32คนสุดท้ายนะฮะก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเบาๆนะฮะ 185,000

0: 5,000 ปอนด์นะครับ
1: ครับ
0: เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ
1: โอ้โหเห็นคุณพ่อไปด้วยเนี่ย
0: ประมาณ8ล้าน2
1: โอ้โ
0: หใช่ๆคุณพ่อ
1: ภาษีเล็กนิดหน่อยเนาะแต่ว่าภาษีที่สหรัฐก็โหดเหมือนกันนะ
0: ก็ประมาณครึ่งนึงอะ
1: 40% เขาบอก
0: เออเกือบเกือบนั่นแหละ
1: โอ้โหแต่ว่าก็คุ้มค่าเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่อื่นมีอารีนาซาบาเลนกานะมือหนึ่งจากเบลารุสก็เอาชนะเยเลนาออสตาเปนโกของรัสเซียนะครับ2เซตรวด 6-4-6-4 นะฮะเข้ารอบ16คนนะครับไปเจอกับนาโอมิโอซากะนะฮะอันนี้ของญี่ปุ่นนะรู้จักกันดีโอซากะเนี่ยเอาชนะดาเรียคาซักคิน่าของออสเตรเลียมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: 6-1-6-3 นะครับแล้วก็คู่อื่นของหญิงเดี่ยวรอบ3ที่น่าสนใจก็มีเปกูล่านะเจสสิก้าเปกูล่านี่ชนะเจสสิก้าบูซามาเนโรของสเปนนะครับ 6-1-6-3 แล้วก็มีอีวาโยวิชของอีวาโยวิชนี่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลนะเป็นชื่อกับนามสกุลรวมกันแล้วนะฮะชื่ออีวานะฮะนามสกุลโยวิชนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นมือ16จากอเมริกาก็ชนะเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวารัสเซียนะครับมือ18ไป 2-1 เซตนะครับ6-3 3-6 แล้วก็ 6-4 นะครับ
1: ก็เหมือนกับแต่ก่อนนะสิงโตทวีไงอดีตนักเตะใช่ไหมล่ะสมัยก่อนนะฮะก็ผมมองว่าเขาชื่อสิงโตนามสกุลทวีหรือเปล่าฮะที่จริง
0: ชื่อ
1: ชื่อสิง
0: นามสกุลโตทวีใช่
1: โตทวีป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนั้นงงอ่ะสิงโตทวีสรุปเขานามสกุลเขาชื่ออะไรกันแน่เนาะสิงโตทวี
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนาะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะเอาก็น้องใหม่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็โหมาถึงรอบ3ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วรับเงินรางวัลไป8ล้านกว่าเนาะ
0: ครับ
1: ก็สามารถต่อยอดได้ในการที่จะใช้เงินเหล่านี้นะครับไปทัวร์ในการเล่นอาชีพเทนนิสนะในประเทศต่างๆเพราะมันใช้เงินจริงอ่ะ
0: โอ้โห
1: ค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าที่พักค่าทีมงานด้วยมันไม่ใช่กอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยสมมติคุณได้เงินรางวัลเยอะมันก็เหมือนโปรจิโน่ก็อยู่ได้เนาะแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวมันก็ต้องแบบลงทุนหน่อยช่วงแรกไง
0: ใช่
1: เนาะ
0: แล้วไปแบบเอาตรงอ่ะมีคนรู้ขนาดไปรายการขนาดนี้คนรู้บ้านเรายังน้อยเลยอ่ะนะฮะก็เรียกว่านักกีฬาอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบซูเปอร์สตาร์ก็ต้องดิ้นรนสุดๆอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
1: คือนักกอล์ฟได้อิจฉานะนักเทนนิสนักกีฬาของไทยของเรานะจะอิจฉาที่เขาได้เงินรางวัลนะเนาะ
0: เนาะ
1: แต่เราเห็นทุกคนประสบความสำเร็จก็ดีใจอ่ะลิซ่าเนี้ยเราก็ภูมิใจกับน้องเขานะ
0: ครับ
1: ไปถึงขนาดนั้นได้จีโน่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอ่ะพระดอนสมัยก่อนด้วยไงพ
0: ี
1: ่บอลเนาะ
0: ใช่ใช่ผู้ชายนี่ยอโควิชก็ชนะนะ
1: เป็นไงเลย
0: ยอโควิชนี่เอาชนะนักเทนนิสจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: ชนะไป2โอ้โหเรียกว่าหืดจับเลยอ่ะ1 2 3 4 3ต่อ1เซตนะฮะ7 5 6 4 1 6 7 6แล้วก็7ไทเบรก7 4นะฮะ
1: ครับ
0: ผ่านเข้ารอบรอบ16คนสุดท้ายสำเร็จเช่นกันนะครับถือเป็นชัยชนะแมตช์ที่105ในวิมเบิลดันของยอร์คูวิชเลยนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นชายเดี่ยวที่ชนะเยอะที่สุดละในวิมเบิลดันนะครับก่อนหน้านี้ยอร์คูวิชนี่ทำสถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดอร์อยู่ชนะที่วิมเบิลดันนี่104เกมนะฮะชนะเกมนี้ก็145ก็ไอ้105เกมก็แซงไม่ใช่ดิขออภัยอันนี้สถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดเลอร์คือ105เกมที่ชนะที่วิมเบิลดันนะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชนะที่วิมเบิลดันมากที่สุดร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: มีแค่คนเดียวที่ชนะที่วิมเบิลดันมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะนั่นก็คือมาร์ตินานาฟาติโลวานะ
1: ฮะชนะไปนะทีนี้นะ
0: 120แมตช์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้บรรยากาศนะครับที่ไมอามี่โอ้โหเล่นที่ไมอามี่ด้วยเหมือนบ้านของเรอัลเมสซี่นะคุณนะ
0: โอ้
1: เกม
0: เขาอยู่นี่อยู่แล้วนะ
1: ของอาร์เจนตินาเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับก็เตะที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมไง
0: เคปเวิร์ดนี่เคยเล่นนี่เกมแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: เคยเล่นเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย
1: ครับ
0: เล่นนี่เหมือนกันนะ
1: แล้วก็ฮาร์ดร็อกหรือว่าไมอามี่สเตเดียมนะครับสังเวียนเหย้าของไมอามี่ดอลฟินในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐก็อาร์เจนตินาก็เคยมาเตะเนี่ย
0: อาเจนก็เคย
1: อาเจนเคยมาเตะเกมเจอเดี๋ยวผมดูก่อนดูจะเตะแล้วนะ
0: อาเจนเนี่ยเตะที่นี
1: ่ที่นี่เกมเจอไหม
0: ไม่เคย
1: เอาเกมแรกเลยเรียบร้อย
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีเอาเบคแค่มาด้วยคุณเลย
0: โอ้ยบ้านเขาไม่มาได้ไง
1: เนาะแต่เขาไม่ได้เตะสนามอย่างนี้ไม่ใช่เหรออินเตอร์ไมอามี่อ่ะ

0: ไม่ใช่แต่ก็
1: ก็อยู่แถวนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไมอามี่นะ
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืมนะตัวก็ไม่หนาวยิมยอมกันหน่อยเลย
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ก็
0: โหแฟนบอลอาร์เจนตินา
1: ฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับใช้มาแล้ว4แมตช์นะคุณซาอุเสมอกับอุรุกวัย 1-1 ครับอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ด 2-2 สกอตแลนด์แพ้บราซิล 0-3 และโคลอมเบียเสมอกับโปรตุเกส 0-0 ครับและนี้เป็นนัดที่5นะ
0: ฮะ
1: จะใช้แข่งขันทั้งหมดนะครับ7แมตช์ด้วยกันคุณรอบที่3ก็เตะที่นี่นะแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลนอร์เวย์เม็กซิโกอังกฤษครับ
0: อ๋อ
1: เม็กซิโกต้องย้ายมาเตะที่ถ้าว่าเข้ารอบนะ
0: ครับ
1: จะต้องย้ายมาเตะที่ไมอามี่นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ถือว่าได้เปรียบกันไปคนละอย่างนะฮะได้เปรียบกันไปคนละอย่างก็เคยเล่นที่นี่มาเกมนึงนี่บอกสำหรับเคปเวิร์ดคือเกมที่2นี่เสมอกับอุรุกวัย 2-2 นะฮะแล้วสนามแห่งนี้นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วสำหรับความจุนะฮะ
1: ครับ
0: จุได้ 6-70,000 คนเลยรอดูว่าวันนี้เท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: นี่ซิมิโ
1: อ
0: เน่
1: เอลโชโร
0: มาเชียร์ลูกชายนะฮะ
1: เชียร์ลูกชายลงป่ะล่ะ
0: ไม่น่าได้ลงแน่สำรองนะฮะตัวจริงก็รู้แล้วนะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินานี่ก็เมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหฮือฮามากเมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไปทั้งหมด9คนอ่ะจากเกมไอ้รอบแรกนัดสุดท้ายนะฮะก็เรียกว่ากลับมาใช้ตัวจริงลงสนามกันครบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวไล่ชื่อก่อนเลยก็ได้นะฮะผู้สาวประตูก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังมีคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับแบ็กขวานี่เป็นไอโมลีน่านะครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นเมดีน่านะฮะคุณภาคคุณต้องระวังดีๆนะ
1: ครับ
0: แบ็กขวาโมลีน่านะแบ็กซ้ายเมดีน่านะฮะ
1: ครับเมดีน่านะ
0: ครับตรงกลางก็แม็กก้านะฮะแม็กก้ากับเอนโซยืนคู่กลางแล้วก็ริมเส้นก็เป็นไอเดอปอลกับอัลเมด้านะครับคู่หน้านะใช้เมสซี่กับลอตาโรมาร์ติเนสนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเคปเวิร์ดนะครับอะไรนะบูบิสต้า
1: บูบิสต้าเป็นโค้ช
0: บูบิสต้านี่ก็เปลี่ยนทีมเยอะเหมือนกันเปลี่ยนทีมไป5คนนะครับจากชุดที่เจอซาอุในรอบแรกนะสุดท้ายนะครับใช้ระบบ 4-1-4-1 นะฮะกองหลังก็เป็นคู่เซนเตอร์โกก็แน่นอนโวซินย่านะฮะ
1: ครับ
0: คู่เซนเตอร์นี่ก็คู่เก่งเลยนะครับไอ้ปิโก้โลเปสกับดินี่บอร์เกสนะฮะแล้วก็แบ็กนี่ไอทางซ้ายนี่ไปได้ซิดนีย์คาบราวกลับมานะพลทดแบนนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นซีเว่นโมไลล่านะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งเขาเลยนะเควินปีย่านะครับตัวรุกก็มีตัวทีเด็ดก็คือริมเส้นนะครับอย่างไรอันเมนเดสแล้วก็โจเวนคาบราวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้ากลางตัวรุกเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อเหมือนกันซะด้วยคุณเจ๋ง
1: พี่น้องกัน
0: ลาลอสดูอาเต้แล้วก็เดลอยลูอา
1: ลาลอสเนี่ยพ
0: ี่นี
1: ่เดลอยดูอาเต้เนี่ยเป็นน้อง
0: โอ้โห
1: ไม่ผมเคยบรรยายคู่นี้ไปแล้วไง
0: ห่างกันกี่ปีฮะ
1: ห่างกันไม่กี่ปีอ่ะ
0: อ๋อ
1: ห่างกันไม่กี่ปี
0: นึกว่าห่างกันสักพัก
1: เออไม่ใช่ฮะไม่ห่างกันสักพักนั้นแฟนนะแต่รู้จะห่างกันไม่กี่ปีเป็นพี่กับน้องคนแต่ว่าคนน้องจะเป็นตัวจริงนะ
0: นี่ตัวจริงทั้งคู่เลย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนพี่ลงฮะ
0: ป
1: กติคนน้องจะลงสนามไง
0: ลาลอสลง
1: ลาลอสเอเดลอยลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลาลอสคนพี่ลงเฉยเลย
0: ก็ลงทั้งคู
1: ่แทนไอ้เจมิโรมาเทโร
0: ลงทั้งคู่เลยเรียกว่าลงทั้งคู่
1: ทั้งคู่นะ
0: กองหน้าก็เป็นนูโน่ดาคอสตา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ห่างกัน3ปีลาลอสเนี่ย29ส่วนเดรอย26
0: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูเนี่ยเปลี่ยนตัวหลักๆของเขาที่เปลี่ยนเนี่ยกองหน้าคุณนูโน่ดาคอสตาวันนี้ลงสนามเฉยเลยแทนไอ้ไคลอนเลฟแมนโต้มาได้19
0: ปกติจะไปริบลาเมนโต้
1: เล่นเล่นกองหน้าตัวเป้
0: า
1: ที่เหลือก็เหมือนเดิมคุณกาบาก็กลับมาลงเล่นนะมาได้7นะฮะแล้วก็ลาลอสก็ลงสนามแทนในจามี่มอนเตโรครับแล้วก็แบ็คขวาสเตเฟนโมเรน่าวันนี้กลับมานะแทนมาได้24ปีหน้าไงวากเนอร์ปีหน้า
0: อ
1: ันนี้เป็นกองหลังจากเทสสปอร์นะเคปเวิร์ดคุณเอ้ยไม่มีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในหลีกในประเทศเลยนะ
0: ใช่
1: โบซิญาตอนนี้ก็สโมสรชาเวสในหลีกโปรตุเกสใช่ไหมล่ะ
0: หมดสัญญาแล้วนะ
1: หมดสัญญาไปแล้ว
0: หมดสัญญาเมื่อ
1: สโมสรชาเวสอะ
0: เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู
1: ่ครับ
0: ชาเวสที่ดิวิชั่น2โปรตุเกสด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ไอ

0: ไอ้ลีกบ้านเขาเนี่ยเป็นเซมิโปรลีกอยู่เลยเออยังไม่ได้เป็นลีกแบบอาชีพเต็มตัวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ยังเป็นเซมิโปรอยู่เลยเขาเป็นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปี1975นี
1: ่ตอนแรกเป็นเป็นเกาะ
0: เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอ่ะ
1: ขึ้นของโปรตุเกสแต่ก่อนเป็นของอังกฤษไหม
0: เมื่อก่อนไม่รู้อ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นก่อนที่จะได้รับเอกราชนี่คือ
1: โปรตุเกสเขาว่าเป็นเมืองแบบทางผ่านแล้วก็อะไรนะโจสลัดอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเมืองแบบ
1: คาทาสอะไรสมัยก่อนเนี่ย
0: คาทาสประมาณนั้นเป็นเกาะ
1: เกาะ
0: เล็กๆ10เกาะรวมกัน
1: ใช่เกาะเป็นรูปตัวยูเขาว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากับชลบุรีนะ
0: ก็พื้นที่เล็กใช
1: ่
0: พื้นที่นี่ผมไม่รู้ก็ใช้คำว่าอะไร4,033ตารางกิโลเมตรอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ประชากรน่ะน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่เคยเล่นฟุตบอลโลกมีกูลาเซาน้อยสุด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนนั้นนี่มีเคยมีไอซ์แลนด์นี่น้อยกว่าน้อยกว่านี้ประชากรประมาณล่าสุดจากสหประชาชาตินี่ประมาณ503
1: ครับ
0: 503นี่น้อยกว่าหลายๆเขตของกรุงเทพอ่ะ
1: อืม
0: เออ503เองนะ
1: ครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคุณนะ
0: ครับ
1: โอ้โหที่ Hard Rock Stadium ครับ
0: เป็นไงไปคู่นี้เป็นไง
1: คืออาร์เจนตินาบุกเข้าใส่อยู่แล้วหยุดว่าถ้าได้ประตูเร็วก็ขาดแต่แค่เบิร์ดจะเล่นเหมือนเกมเจอนี่ไงสเปน
0: ใช่
1: แต่เกมเจอสเปนเนี่ยสเปนก็ไม่คมพอไอ้เฟรานโตเรสอ่ะยิงจ่อๆไม่เข้าอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเมสซี่ยิงคมเนี
0: ่
1: ยไม่น่ารอดนะเคมเบิร์ดน่าจะสิ้นสุดเส้นทางปัญหาของเขานะหรือว่าเส้นทางของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหยุดแค่ชนิดแหละรอบนี้แหละฮะ
0: ไอ้คุณไม่เชื่อหมอผีเหรอ
1: มีหรอหมอผีว่าไงบ้างอ่ะ
0: คุณไม่เชื่อหมอผีกันนะ
1: เอาเหรอ
0: ไอ้คนที่เสกมนต์ดำใส่
1: ให้ใส่ให้ได้เคนนะ
0: เสกเจอกาหน้ายิงไม่ได้แต่พอจบเกมกาหน้าแกบอกเอาคำสาปออกแล้วเกมสุดท้ายยิงเลยเป็นไง
1: เป็นไง
0: หลังจากนั้นยิงใหญ่เลยแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหยิงใหญ่นะ
0: เขาบอกว่าเคปเบิร์ดจะช็อกโลชนะอาร์เจนตินาฮะนี
1: ่
0: คุณไม่เชื่อนะ
1: ฮะ
0: ไม่เชื่อนะ
1: ผมว่าหยุดเส้นทางมาสจันแค่นี้แล้วมั้งพอแล้ว
0: ก็โอ้โหถ้าชนะอาร์เจนตินาได้นี่ผมว่ามันยิ่งกว่าเคยเมรูนชนะอาร์เจนตินาน
1: ัดเปิดสนาม
0: ปี90อีกนะ
1: ฟังโซวามียิก
0: เออ
1: ใช่ไหมที่กระโดดโมงอะ
0: เกินกว่านั้นอีกอ่ะ
1: หรอ
0: นี่จะถ้าสมมุติเคปเบิร์ดชนะนี่จะเป็นแบบโอ้โหแบบเหลือเชื่อสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับนี่ต่างกันแบบลิบลับเลยนะเคปเบิร์ดตอนนี้อยู่อันดับประมาณ64ของโลกคือเขาขึ้นลง
1: 67
0: 64
1: ยัง
0: ไม่รู้ BBC
1: ส่วนอาร์เจนตินา
0: BBC อันดับ 64.
1: 1ตัวนี้ฮะ
0: เนี่ยต่างกันเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แล้วดูชื่อชั้นนักเตะหรือว่าดีกรีหรือว่าค่าตัวอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันห่างกันแบบคนละโลกอ่ะใช้คำว่าคนละโลกเลยดีกว่านะฮะก็ถ้าพลิกล็อกได้นี่จะเหลือเชื่อแบบมากๆเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: มากๆสุดๆเลยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแน่นอน
1: แต่อย่าให้สนุกอ่ะเล่นกันสนุกอ่ะผมว่านะครับลุ้นกันนะวันนี้นะ
0: เผื่อแฮตทริกอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าแฮตทริกก็เมสซี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย9ประตูไปเลยนะ
0: โอ้โหตอนนี้6ใช่ไหม
1: ตอนนี้6นะคุณ
0: แล้วยอดรวมบอลโลกนี่ก็19ใช่ไหม
1: 19ถ้าอีกแต่19บวกอีก3 22เลยเหรอ
0: เมสซี
1: ่เกิดไปแล้วมั้ง
0: เมสซี่ก็ต้องรีบยิงไง
1: เหรอ
0: เพราะว่า
1: พี่เป้อะพี่เป
0: ้พี่เป้นี่ไล่มาแล้วไอ้เป้ก็ไล่มาแล้วเกิดเมสซี่บอก
1: เฮ้ยใจเย็นเป
0: ้ไล่เป้มีโอกาสหลายรอบ
1: เป้ตอนนี้ก็เท่ากับเมสซี่ด้วยนะ6ประตูด้วยอะ
0: เออโอ้ดาซอนโบก็มัน
1: สนุก
0: ใช่
1: ส่วนบอลโลกครั้งนี้ติดตามได้นะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจเขาชื่อกนกรัตนามสกุลวงสกุล
0: กนกรัตคุณกนก
1: คุณกนก
0: รัตวงรักวงอะไรรัตวงสกุลอะไรเงี้ย
1: อ๋อเพื่อเขาอะไรนะกนกรัตพี่อะไรต้องอะไรพี่กนกใช่ไหม
0: เขาชื่อกนก
1: กนกรักวงสกุล
0: เออ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แบ็คขวาโมเดน่าแบ็คซ้ายเมเดน่าคนภาคไม่น่ามาบ่อยเกินหยอกอ้าวแมวเซ
0: ่
1: ห้าอีกแล้วห้าอีกแล้วนะครับก็ทักทายกันได้นะครับสำหรับใครที่ฟังวิทยุของเรานะนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้งเซปิสถานีนะครับตอนนี้เราออกอากาศไปทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: ผ่าน FM 99นะครับเดี๋ยวเราจะโอเสียดายคนที่ไม่ได้ฟังภาคฟุตบอลนะตอนตี5พอดีไม่เป็นไรนะก็ฟังทางแอปพลิเคชันเอฟของเรานะแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะ

0: มีทั้งบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับลองติดตามกันได้ตอนนี้บรรยากาศเป็นไงฮะที่อาร์เจนตินายอดเยี่ยมมากกี่โมงแล้วคุณเอ้ย
1: จำเลย
0: จำไหมนะ
1: ตีสี่42นาทีฮะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเขาเตะที่นู่นกี่โมงน่าจะช่วงเย็นบ้านเขาเนาะก็เตะตอน6โมงแรกเด้ออ
1: ันนี้ก็5โมงกว่า
0: 5โมงกว่าแล้วครับ
1: คนดูน่าจะเกือบ
0: 7อาร์เจนตินาจะเยอะนะเพราะว่าแมมมี่ก็คนไปอยู่ที่นั่นเยอะหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะคนจากอเมริกาใต้ไงคนจากอเมริกากลางก็เยอะ
1: คือจริงๆบอลโลกอันนี้ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรเยอะนะเรื่องคนดูที
0: ่น่ารัก
1: ที่แบบว่าก่อนหน้านี้ตั๋วไม่หมดอะไรทั้งหลาย
0: แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดอ่ะพี่ซื้อตั๋วผิดฝั่งไปอยู่ฝั่งบราซิลไงที่หัวสีน้ำเงิน
1: อ
0: ่ะไปปรากฏว่าซื้อตั๋วผิดฝั่งแล้วคนบราซิลก็น่ารักนะก็เอาธงชาติบราซิลมาคลุมให้แกก็ถอดเสื้อเลยฮะใครก็ได้ชมบางทีแฟนบอลญี่ปุ่นคนนั้นอ่ะน่ารักดีก็เป็นวันเล่าอยู่ในเวลานี้นะ
1: คอนเทนต์
0: ไอ้เราก็บอกคอนเทนต์ก็มันก็น่ารักไงก็แต่คนนี้ก็น่ารักไงเอ้เราเนี่ยต่อต้านตลอดเลยเราเนี่ยต่อต้าน
1: เอาดิเดี๋ยวไม่หนุกอ่ะ
0: ไม่เข้าร่วมต่อต้านตลอดเลยอ่ะ
1: เออเดี๋ยวไม่หนุก
0: เออตั้งแต่ถามชื่อว่าอายุห่างกันเท่าไหร่แล้วสะดุ้งไปสักพักนะ
1: เอาก็เห็นคุณบอกว่าคุณดูมาผมดูมาภาคมาแล้วเลย
0: ก็รู้แต่ว่าพี่กับน้องก็ไม่ต้องลงลึกก็ได
1: ้
0: หักหน้า
1: เอ้าไม่ได้หักหน้าอยากรู้
0: หักหน้าออกกาศเลยฮะหักหน้าต่อประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศเลยนี่ฟังเราอยู่ในตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ศรีสุวรรณสถานีตอนนี้ฮะ
1: งั้นเรามาแบบภาคเชียร์คนละทีมไหมเอาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นกลางไม่ต้องแบบภาคตามเกมอะไร
0: คือภาคแบบนี้คุณภาคแบบว่า
1: แต่คุณต้องเชียร์
0: เห็นเก่งเลยอย่างเงี้ย
1: งั้นผมไม่น่าเชียร์นะผมเป็นแกเบิร์ดไปนะ
0: อ้าว
1: หรือติ่งเมสซี่มาด่าผม
0: แล้วผมก็ผมเชียร์ตรงข้ามอาร์เจนตินาใช่ไหมเฮ้ยเมสซี่ไม่เก่งเลยไม่วิ่งเลย
1: อะไรวะ
0: อะไรวะเออนี่ไง
1: แล้วผมก็โอ้อะไรวะโวซินย่าเซฟวันนี้กระจอกโดใครก็เซฟได
0: ้โดนเนี่ย
1: มันต้องมีมิติใหม่ดิมัน
0: ชีวิตมันเรียบง่ายพอใช่ไหมหรือว่า
1: ไงมันโอ้ยเกม
0: มันไม่มือหวานหรือว่าไง
1: อันนี้ครับรูปเกมตอนนี้นะครับสูสีกันมากใครๆก็รู้คุณเจ๋งมันต้องชัดเจน
0: ชัดเจนเหรอ
1: เออคุณเนี่ยคนเดินต้องไปทางนี้แล้ว
0: เออโอ้ยคนดูบ้านแดงของเราคนจะสวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กรับสวัสดีเข้ามานะครับแฟนบอลออสถือจิงโจ้อยู่ดีๆก็ปาจิงโจ้ทิ้งเลยครับอ๋อเหรอ
1: ไอ้ลูกแรกที่อยู่ทั่วไม่เข้า
0: ปาจิงโจ้
1: ปาทิ้ง
0: เลยไอ้จิงโจ้ยางอะนะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: จิงโจ้ยางไม่รู้จักฮะ
0: เออ
1: รู้จักแต่ตุ๊กตายาง
0: เอาชอบเอาที่จำไม่ได้มาเลยพอเจ๋งจังโก้หรือเปล่าครับผมไม่ใช่หยองนะครับเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหยองบอกนะฮะ
1: ไอ้เขาเรียกหมวกฟาโลเหรอคุณสุริยานี่บอกมาหมวกฟาโลอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ซาร่า
0: ใส่อ๋อที่ซาร่าใช่ไหมซาร่าใส่เราก็เป็นสีทองอ่ะมันเป็นสีทองที่อยู่ข้างบนสีทองเหมือนมงกุฎอ่ะเน
1: า
0: ะสีทองกับสีดำอ่ะ
1: ที่อยู่
0: หมวกฟาโลไหม
1: คล้ายๆเขาเรียกอะไรตัวสฟิงค์มั้ง
0: อืมอืมวันนี้ขอบคุณมากเราก็ไม่รู้อ่ะ
1: ไม่ได้เกิดอียิปต์ซะด้วย
0: เอาจิงโจ้เตะลู่ไหมยิงเบิร์ดบ่อยมากครับผมยิงเบิร์ดเอ้ยยิงเบิร์ดลูกหนึ่งไหมหรอ
1: เขาเรียกหมวกฟาโรนี่แหละ
0: ฟาโรใช่ไหม
1: ก็ลูกแรกอ่ะยิงไปนู่นเลย
0: ยิงเหมืองโยดันทาเอ่ยิงโด่งไปทางฝั่งซ้ายฮะ
1: ครับ
0: ฝั่งขวาก็เป็นของนี่ไงออสเตรเลียยิงข้ามคานไปไกลเลย
1: เอ๊ะมีคนถามว่าไอ้ฟานไดย้ายไปมิลานจริงเหรอ
0: มีข่าวเฉย
1: โอ้โหปล่อยแล้วเหรอจริง
0: ไ
1: หมเน
0: ี่ยไม่ปล่อยหรอกมั้งเหลือสัญญาปีนึงอ่ะ
1: ปล่อยนี่ไปแล้วนะโกนาเต้ไปแล้วนะ
0: โกนาเต้ไปมาดริดไง
1: ปล่อยฟันได้เอาใครเล่นน่ะ
0: แล้วปล่อยซาร่าไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อุณหภูมิที่มายามี่32องศานะฮะลมนี่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: อากาศดีวันนี้
1: ถือว่า32องศาก็สบายสบาย
0: ครับ
1: มายามี่นี่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามาพักผ่อนกันเยอะสำหรับฝรั่งนะเพราะว่ามันอากาศมันอบอุ่น
0: แล้วก็คำว่าไมอามี่เมืองไมอามี่นะนะครับรัฐฟลอริดาเป็นเมืองที่แบบมีคนแปลกๆเยอะคุณ
1: นะ
0: ผมเคยไปเขาบอกมี
1: การเมืองไทยก็เยอะนะแปลก
0: ๆเอาจริงเขาจะทำอะไรแปลกๆอ่ะเวลาทำผิดกฎหมายตำรวจที่ไมอามี่จะงงแบบเฮ้ยคดีนี้ก็มีหรือคดีแบบแปลกๆอ่ะแต่ไม่แปลกแบบว่าแบบน่ารักนะแปลกแบบน่ารักแบบปีนป่ายอะไรอย่างแบบเขาจะมีแบบคดีแบบคนเพราะว่ามันเมืองท่องเที่ยวเนาะมันก็จะมีคนแบบเกิดมีอะไรบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ไมอามี่ไวส์ไงที่เป็นซีรีส์ไงที่เป็นหนังไงโ
0: อ
1: ้สร้างไม่รู้กี่ภาคกี่ตอน
0: เนาะ
1: ที่เป็นคู่หูกันอะ
0: ใช่พี่บอมยังใส่วิกมาจัดรายการ

0: เปล่าครับเอา
1: ก็ต้องใส่ใส่ตลอดแหละ
0: ใส่ตลอดนะ
1: อ
0: ืมอ่ะเดี๋ยวเราออกกันไหมคุณ
1: ดีมากเลยฮะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็ช่วงหน้าครับเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวอร์ดหรือว่ากาบูเวดี้ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับการกลับเข้ามานะครับบรรยากาศของการรายงานสดนะครับการแข่งขันนะฟุตบอลโลก2020นะครับในคู่รองสุดท้ายนะครับในรอบนี้ครับหรือว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายครับเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างอาร์เจนตินานะครับลงสนามเจอกับหมู่เกาะเคปเบิร์ดหรือว่ากาบูแวร์ดี้ครับช่วงนี้ยังอยู่กับคุณโอ๊คการเป็นการและผมเจ๋งทรงศักดิ์วันเอาจิตนะครับ
2: ครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวัสดีครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งแฟนรายการนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสปททั้งเซสเปสตานีนะ
2: คร
1: ับในช่วงตีห้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าว่าใครอยากฟังเราต่อก็ฟังทางออนไลน์ได้นะ บ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ไมมี่สเตเดียมครับหรือว่าฮาร์ดร็อกสเตเดียมนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเดินลงสู่สนามทาง26คนเดินลงสนามพร้อมกันนะแล้วก็จะให้นักเตะชุดสมัยคนแรกนะครับจูมือเป็นเด็กกันเนาะนะครับจูมือเด็กๆนะครับเดินลงสู่สนามนะครับตอนนี้เป็นการบรรเลงเพลงชาตินะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
2: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาทีมอันดับ1ของโลกตอนนี้ครับชนะรวดเลยนะครับในรอบแรกนะครับ3นัดแรกนี่พวกเขาคว้าชัยชนะได้ทุกนัดมี9คะแนนเต็มนะครับสำหรับอาร์เจนตินาถือว่าเป็น1ในที่เป็นแชมป์ตอนนี้นะครับเล่นดีสุดๆนะครับโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมทำไปถึง6ประตูแล้วนะครับ
1: ครับต่อไปเป็นเพลงชาติของกาบูไวดี้หรือมอกเกาะเคปเวิร์ดครับ

0: เกมกำลังจะเริ่มครับสำหรับอาร์เจนตินากับทางกาบิวาดีนะครับโอ้สำหรับชาติที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ46ล้านคนนะครับเจอกับชาติหมู่เกาะเล็กๆครับผมที่มีประชากรประมาณ5แสนคนครับโอ้โห
1: ก็ถือว่า
0: เป็นรองเยอะนะ
1: ต่างกันทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศประชากรแล้วก็ในสนามฟุตบอลด้วยนะครับตอนนี้นี่อยู่อันดับที่64ของโลกนะครับสำหรับกาบูเวดี้เคยขึ้นไปสูงสุดคืออันดับ27นะครับพวกเขาเพิ่งได้รับรองจากได้เข้าฟีฟ่าเนี่ยปี1982นั่นเองนะครับ
0: เจอกับเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันครับก็คืออาร์เจนตินาครับหรือลาอาบิชาริสเต้ครับ
1: นี่ขออีกรอบฮะ
0: พูดได้ครั้งเดียวครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนให้ความสนใจนะครับว่ามีสตอรี่เยอะนะครับทั้งสองทีมนะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดนี่ก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือมีประชากรแค่5แสน

0: 30,000 กว่าคนนั้นเองนะครับ
1: หรือ
0: ว่าน้อยสุดแล้วที่เคยเล่นฟุตบอลโลกในรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ถ้าเอาว่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยสุดอันที่3นะครับ
1: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับก็ถ่ายภาพจ่ากันก่อนนะครับ
0: ภาพหมู่นะครับ
1: ภาพหมู่นะครับวันนี้ผู้ตัดสินนะครับดรูฟิเชอร์ครับจากแคนาดาครับและมีผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับจากแคนาดานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าเป็นไลน์แมน
0: ดรูฟิเชอร์ของแคนาดานะครับเกมนี้เตะที
1: ่
0: อเมริกานะที่ไมอามี VR นี้เป็นผู้ตัดสินจากสหรัฐอเมริกานะครับอาร์มันโดบียาเรอัลครับ
1: ผู้ช่วยก็เป็นโครเอเชียและนิคาร์กัวนะครับมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงด้วยนะ
0: ใช่
1: ออไลน์แมนคือเป็นทีมงานของแคนาดาหมดเลยแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับที่เป็นน่าจะเป็นผู้ตัดสินที่4นะเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับไปเช็คในชื่อของอาร์เจนตินาวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับกลับมาลงสนามกันครบคันนะครับโดยเฉพาะเลโอเมสซี่ครับ
0: ก็ใช้ระบบ4-4-2 นะฮะหรือว่า 4-2-3-1 ก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองนะครับก็โกนี่เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังก็มีโรเมโรยืนคู่กับลิซันโดเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับแบ็คขวานี่นาวเอลโมลิน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฟากุนโดเมดีน่ากองกลางก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟนันเดสนะครับโรดิโกเดอร์ปอแล้วก็เตียโกอัลเมด้านะครับแล้วก็คู่หน้าก็เป็นลิโอเนลเมสซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนกาบูเวดี้นะครับวันนี้ก็หรือว่าเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งจากชุดที่เสมอซาอุในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับโกยังเป็นโวซินย่านะครับกองหลังนี่เซ็นเตอร์เป็นดินี่บอร์เกสกับปิโกโลเปสนะครับแบ็ก2ข้างใช้ซีเฟนโมเรล่ากับซิดนีย์คาบราวนะครับแล้วก็ตรงกลางตัวรับเป็นเควินปีน่านะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยใส่มาจัดเต็ม4คนนะครับพี่น้องชื่ออะไรนะดีลอยกับลาลอสใช่ไหม
1: ใช่
0: ดีลอยกับลาลอสดูอาเต้ได้ลงคู่กันนะครับแล้วก็ปีก2ข้างเป็นโจเวนคาบราวกับไรอันเมนเดสแล้วก็คู่กองหน้าก็เปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนนะครับวันนี้มาใช้นูโน่ดาคอสตานะครับ
1: ครับ
0: ไอริฟลาเมนโต้ก็เป็นตัวสำรองนะครับ
1: วันนี้เปลี่ยน5ตำแหน่งครับสำหรับกาบัววาดี้นะครับหรือมังกรแคปเปิลนะครับจากเกมนัด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

อรุณสวัสดิ์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีที่22อยู่ด้วยกันมา22ปีกับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับคนตรงๆที่อ่านข่าวอย่างจริงจังแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับชมรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขมีความสุข

สุขสันต์สดใสมีเงินมีทองมีความสุขและที่สำคัญต้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจที่ขี้เหร่และแก่ แม่ได้อ่านคำนี้แล้วมันสาแก่ใจไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกยายเรียกตัวเองก็ได้โอ้โหนักเลงพอพี่น้องทักทายพี่น้องก่อนดีกว่า สวัสดีค่ะคุณอภิชาติอาจวิชัยคุณนัทเกษโรคุณคนจนเว้นวรรคไม่มีใครอยากคบเออเนาะนี่ดิฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันไปวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็คุยนู่นคุยนี่กันนะแต่คุยกับคนอื่นอีกคนนึงมาจากข้างหลังเขาก็บอกลอยๆขึ้นมาบอกรวยไม่จริงอันโอ้โหสะเทือนกันทั้งกลุ่มเลย ไอ้รวยจนนี่กำลังวิ่งอยู่นี่นะมีแต่เหงื่อเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยสวัสดีค่ะคุณวัชรีอมรพงษ์คุณนายแดงคุณโอนจ๊ะถัดมานะคะคุณจุรีปิยะจันทร์คุณนุ่นกฎชพรแล้วก็ตามต่อด้วยคุณประภาพันธ์ไพฑูรย์คุณตุ๊กตาหนิงนะจ๊ะอืมพี่แมมพี่สบายดีไหมโอ้สบายดีค่ะนะคะก็ชิวๆนะคะประมาณนี้แหละก็ทักทายพี่น้องที่เคารพเสร็จแล้วก็รายงานสภาพอากาศดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะว่าประเทศของเราประเทศไทยนี่แหละยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วประเทศเลยนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างจะแรงทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนตกหนักพี่น้องประชาชนระวังในเรื่องของฝนตกสะสมและน้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องว่าไปที่ไหนหรอกภูเก็ตเป็นเกาะเกาะเนี่ยนะคะเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงทะเลแต่ตอนนี้ผิดมันคงจะเป็นเพราะการก่อสร้างอ่ะดิฉันเชื่อว่าแบบนั้นนะทำถนนไปขวางทางน้ำลงทะเลไงจะเกิดอะไรล่ะน้ำท่วมป่าตองท่วมในเมืองท่วมมิดท่วมมดท่วมเม็ดภาษาใต้ท่วมเม็ดนี่มันแปลว่าท่วมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งเม็ดนี่แหละนะคะเออเป็นความทุกข์ของคนภูเก็ตไปอีกแบบนึงส่วนนักท่องเที่ยวค่ะฝนตกไปปล่อยถือร่มออกมาค่ะมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพฝนตกริมหาดนั่นเนาะแถวบางลาแถวป่าตองเนี่ยนะคะตกยุ่มยิ้มตกทั้งวันอ่ะนะคะตกแล้วก็ท่วมกันมาตั้งแต่วันพุธเพื่อนๆที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ส่งภาพกันมาแล้วก็บอกว่าอย่าห้องเป็นงี้แหละตอนเด็กๆดิฉันนานๆนะหลายๆปีเลยถึงจะมีน้ำท่วมสักครั้งหนึ่งก็ท่วมแค่วันเดียวนะคะท่วมแถวๆคลองบางใหญ่อะแถวนั้นแหละแล้วน้ำก็จะเป็นสีเหมือนชาเย็นอะไหลลงมาจากภูเขาโตแซะท่วมวันเดียวไม่ได้ดังใจเลยเพิ่งได้หยุดโรงเรียนได้วันเดียวแล้วก็ไปเดินลุยน้ำเนาะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเนาะเด็กบ้านนอกของดิฉันเนี่ยนะคะก็ไปเดินลุยน้ำวันเดียวยุบแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนผิดหวังอย่างแรง ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทางใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจึงเกิดภาวะเช่นนี้ประกอบกับความไม่ได้คิดอย่างรอบคอบนะคะในการสร้างถนนแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะมันก็เลยขวางทางน้ำเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องเป็นเช่นนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจูจู TMN คุณวสันชัยสมาธิมงคลถัดมาคือพี่ธมนะคะพี่ธมทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเสกสันคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณอะไรเนี่ยแป๊บเดียวไปเลยข้อมูลหายอ๋อคุณยุภาขวัญราชนะคะอื้อหือนี่เมื่อกี้คุยเรื่องภูเก็ตน้ำท่วมใช่ไหมก็เลยต้องมีช่วงนี้ละช่วงผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องค่ะทุเรียนก็หมดไปแล้วเงาะก็เกือบหมดละมังคุดก็เริ่มหายๆแล้วกระท้อนเนี่ยลูกโตๆมาแล้วค่ะพี่น้องเราก็สับกระท้อนขยำ

กับน้ำเกลือนะแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งพักไว้เมนูอะไรเหรอโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกหงายครกขึ้นมาโขลกพริกกระเทียมกะปิเอาให้ละเอียดเข้ากันไปเลยจากนั้นก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็น้ำปลา

เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอุ้ยน้ำลายไหลย้อยพูดไปน้ำลายหยดประมาณนั้นนะคะตักมาทานเล่นแก้ง่วงตอนบ่ายวุ้ยดูข้อความพี่แหม่มมันไม่ใช่กับข้าวเฮ้ยวัยกำลังโตอย่างดิฉันนี่นะโตออกด้านข้างคุณผู้ฟังก็มีอะไรเป็นกับข้าวเหรออุ้ยได้ไงคุณผู้ฟังแย้งบอกมันไม่ใช่กับข้าวง่ายค่ะกับข้าวได้นะคะก็เป็นน้ำพริกกระท้อนลดพุงเลยเห็นไหมง่ายมากไอ้ยำกระท้อนเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำเอาไว้อะก็ทำให้เยอะเลยนะคะหน้านี้หน้ากระท้อนไม่ต้องห่วงนะจากนั้นก็ทำเยอะใช่ไหมก็ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะจากนั้นก็หมูสามชั้นน่ะสับไม่ต้องละเอียดหรอกแบบว่าถ้าพูดเป็นแบบเชฟก็บอกว่าจะได้มีเท็กเจอร์นั่นนะแบบนี้แหละนะเวลาเคี้ยวคือกัดลงไปแล้วมันเจอเนื้อหมูมันไม่ได้ละเอียดนวลเนียนไปหมดใช่ไหมไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะยุคนี้เราประหยัดก็ผัดไปนะกับน้ำเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาเองอ่ะพอหมูสับเนี่ยนะคะสุกหน่อยๆพอนะไม่ต้องสุกเยอะสุกหน่อยๆใส่กระท้อนยำเมื่อกี้เนี่ยลงไปจากนั้นก็ใช้ตะหลิววำวำวำนะผัดต่อไปคุณผู้ฟังด้วยความอดทนจนกระทั่งเนื้อกระท้อนเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วก็เข้าเนื้อกันนะกับหมูเนี่ยคุณผู้ฟังปิดไฟตักใส่จานทานคู่กับผักสดผักต้มจากเลนข้างบ้านนั้นเลนข้างบ้านแปลว่าของเพื่อนนี่แหละไปหยิบมาไม่ถือว่าลักขโมยแต่ถือว่าวิสาสะไปหยิบนะพืชผักของเลินเพิดอ่ะมานะเคล็ดลับคือถ้าจะใช้กระท้อนท้องถิ่นอ่ะกระท้อนบ้านๆเนี่ยนะคะก็ต้องผัดนานหน่อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยนะคะก็ให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกสักหน่อยนึงแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับแม่ของฝาชีเนี่ยนะคะแล้วเราก็ขี้เกียจตัวเป็นคนใช่ไหมกับข้าวก็ขี้เกียจทำยำก็ไม่ถนัดปลอกกระท้อนเลยค่ะปลอกกระท้อนนะแล้วก็เนี่ยเราก็เอาเม็ดมันมาเคี้ยวใช่ไหมโอ้ยมันก็นุ่มนะจากนั้นก็ทำน้ำปลาน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่ลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยนะจากนั้นก็เติมน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะถ้ามีพริกป่นเราก็ประหยัดอีกแล้วเราก็ขี้เกียจด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราแยกบ้านแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแม่ฟชีใช่ป่ะเราก็เอาพริกป่นนี่แหละที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาให้เป็นซองๆมานั่นแหละเทลงไปนะแค่นี้แหละสะดวกอิ่มบายใจจัง มันมีความสุขนะทักพี่น้อยอีกหน่อย สวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณรุ่งทิวาโคตรวงศาคุณเพชรรัตน์อุ่นอ่อนนะจ๊ะพี่แบมพี่นี่มันก็ช่างโม้นังเนาะนี่คุณผู้ฟังวันนี้นะย้อนไปเมื่อปี2387หมอบัตเลเนี่ยนะคะก็ออกหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยชื่อว่าบางกอกรีคอร์เดอร์และในวันนี้วันที่4เมื่อปีคศ1776ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกากลุ่มอาณานิคมทั้ง13แห่งไม่พอใจการกดขี่และเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมของกษัตริย์จอร์จที่3แห่งจักรวรรดิอังกฤษโดยที่โทมัสเจฟเฟอร์สันก็ได้ร่างเนี่ยประกาศปลดแอกอเมริกาจากสหราชอาณาจักรและปีนี้นะคะในวันนี้นะคะครบรอบสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ปลดแอกเนี่ยนะคะมาแล้วเป็นเวลา250ปีเท่านั้นเองสำหรับประเทศของเรานะแม่ไม่อยากจะโม้ถ้าย้อนไปที่อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยจะมีอายุประมาณ774ถึง785ปีขึ้นอยู่กับหมุดปีทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงนะแล้วก็ในเวลานั้นเรามีทั้งภาษาไทยมีทั้งการประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งเป็นอักษรไทยโอ้โหพี่น้องมันแสนจะภาคภูมิใจนะดิฉันพูดแบบนี้เลยคุณผู้ฟัง

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารู้ทันไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังดิฉันก็ตื่นทุกอาทิตย์ปรากฏว่าก็มีพี่น้องเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นเหยื่อกันแล้วเทคนิคของมิจฉาชีพเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนี่มาละโอนเกินให้โอนกลับมุกที่ต้องรู้เขาก็จะมีการส่งเงินน่ะนะมาเข้าบัญชีเราจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความบอกโอนเงินสำเร็จจากนายคนนั้นมาสู่เราด้วยเงิน 2,000 บาทนะ 2,000 บาทนะแล้วจากนั้นเขียนต่อค่ะพี่คะหนูกดเลขศูนย์เกินจริงๆแล้วหนูอยากจะส่งแค่200พี่โอนคืนให้หนูหน่อยได้ไหมหนูโอนผิดนะแล้วก็ต้องรีบใช้เงินด่วนตั้งสตินะห้ามโอนเงินกลับเด็ดขาดไม่ว่าจะสลึงหรือบาทถึงขั้นสลึงเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นเหยื่อเข้าข่ายส่งเงินให้บัญชีม้าเพราะว่าตอนที่เราคิดซื้อใช่ไหมเขาโอนเงินผิดมาเนาะแต่การโอนเงินเข้ามาเนี่ยมันโอนมาจากบัญชีม้าพี่น้องที่รีบที่สุดนะไม่ใช่รีบโอนกลับให้ตรวจสคริปต์ขอโทษให้ตรวจสลิปให้ตรวจสลิปแล้วก็เห็นยอดเงินเข้าเลยใช่ไหมจากนั้นไปโรงพักลงบันทึกประจำวันแล้วก็ติดต่อธนาคารไปโรงพักทำไมไปบันทึกประจำวันนะบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบัญชีม้าที่โอนเข้าบัญชีเราแล้วถ้าเราโอนกลับไปมันจะเป็นการโอนไปเข้า

เอาบัญชีม้าม้าเจอม้าคุณผู้ฟังโอ้โหดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็จากนั้นรีบติดต่อธนาคารเลยนะคะบอกว่าธนาคารมันมีเหตุแบบนี้ธนาคารเขาก็จะช่วยดูแลให้นะคะประมาณนี้แล้วก็มาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องส่งข้อความมาก้าวสู่ความสำเร็จเงินทุนพร้อมเงินเรานะทำธุรกิจต่อยอดสบายเปิด SME แค่2ปีนะก็จะกู้ได้คุณผู้ฟังเห็นไหมให้เปิด SME เนี่ยนะคะ2ปีก็จะกู้ได้พอนานนาน20ปีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยนะคะ2ล้านบาทพี่น้องดอกเบี้ย 3.5% แต่มันไม่ได้บอกนะว่าไอ้ 3.5% เนี่ยต่อปีต่อเดือนหรือยังไงรับสมัครถึงปี2570หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมดหรือวงเงินรวมโหหวังดีประสงค์ร้ายให้ตายชัดๆเลยคุณผู้ฟังไม่ยุ่งนะคะไม่ทำนะคะไม่ทุกอย่างนะคะเจ๊งเป็นเจ๊งยอมเจ๊งหมดเป็นหมดแต่ไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะไม่เอากิจการของเราอ่ะซึ่งเป็น SME ทำมา2ปีแล้วก็บางทีเงินมันก็ขาดขาดเกินๆน่ะเนาะแล้วก็ไปกู้ได้20ปีโอ้โหลูกโตอ่ะลูกถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในท้องก็พอดีจบปริญญาตรีไม่เอาค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องนึงไรเดอร์นี่เป็นข่าวเยอะใช่มะผู้ปกครองตอนนี้ค่อนข้างจะกังวลนะคะมีการถ่ายคลิปอะผู้โดยสารไปทำคอนเทนต์แล้วก็ลง Channel โดยไม่ได้ขออนุญาตเห็นทั้งพิกัดที่อยู่อาศัยเห็นเวลาเข้าออกกี่โมงคราวนี้ผู้โดยสารได้เป็นผู้ใหญ่ก็มันมีความไม่ปลอดภัยระดับนึงแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้เนี่ยคนพวกนี้ส่งก็ห่วงว่ามิจฉาชีพหรือว่าเขาเรียกว่าสต็อกเกอร์เนาะดูข้อมูลแล้วก็ตามลอยไปที่บ้านเอาแบบนี้จะทำยังไงก็วอนผู้บริการแอปมีมาตรการที่จะป้องกันในเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะการถ่ายภาพผู้โดยสารแล้วก็เด็กเนี่ยไปทำคอนเทนต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผิดกฎหมายละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้เสียหายแม้กระทั่งผู้พบเห็นเนี่ยนะคะสามารถปกป้องสิทธิ์ร้องเรียน call center คือต้นสังกัดของไรเดอร์ก็เข้าไปใช่ไหมคะไปที่ไอตัวแอปนั่นแหละแล้วก็กดปุ่มรายงานเลือกหัวข้อละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อลงโทษนะคะให้ระงับสัญญาณแบนผู้ขับขี่เนื่องจากว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าแบบนี้เป็นต้นตอนนี้เรื่องของกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน่ะเริ่มซานะเพราะว่าข่าวขนแป้งขนเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังของประเทศเนี่ยนะคะมันมากลบข่าวนี้แต่เมื่อเห็นข่าวโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข่าวนี้คิดซ้ายไปเลยเมื่อตำรวจไซเบอร์ก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายรับทำและจำหน่ายวุฒิการศึกษาปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ระดับม.3 ม.6 ปวช.ปวส.โน่นไปถึงปริญญาตรีปริญญาโทสถาบันการศึกษามีทั้งของรัฐและเอกชนราคาโอ้โหถูกมาก 1,200 ไม่ต้องเรียนนะคะมีลักษณะใกล้เคียงของจริงเลยอะถามว่าซื้อมา 1,200 เอามาทำอะไรเอามาสมัครงานเอามาสมัครศึกษาต่อลูกค้าเยอะเลยอะเงินหมุนเวียนนี่ก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องสูงอ่ะก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็เตือนหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเวลารับคนมาทำงานก็ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเหล่านั้นโดยตรงนะที่ผ่านมาเนี่ยโดยประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ฟังมีคนมาชวนดิฉันเป็นดาราดังบอกไปเรียนมาที่เนี่ยจ่าย200,000จบดิฉันก็อ๋อค่าเราเรียนเหรอไม่ใช่
ไม่ใช่ค่าเรียนค่าซื้อวุฒิโอ้ยโรงเรียนเหล่านี้เหรอมหาลัยเหล่านี้นะถ้าเกิดอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยจะรู้กันดีคุณผู้ฟังพอเอ่ยชื่อมาก็อ๋ออาปากก็เห็นนู่นเลยค่ะทวารหนักคือลึกขนาดนั้นแต่ต้องอยู่ในแวดวงการศึกษานะก็จะทราบนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แหละคราวนี้การใช้วุฒิปลอมเนี่ยมีความผิดทางอาญานะคะมีความผิดทางอาญานะอย่าหาทำนะถามว่าเขามาชวนดิฉันไปเรียนเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเขาบอกเนี่ยพอมีวุฒิแล้วนะเราก็เอาวุฒิปริญญาเอกเนี่ยไปแขวนหน้าห้องนะดิฉันก็ถามหน้าห้องอะไรเหรอเขาก็บอกว่าอ๋อหน้าห้องมหาลัยแบบอีกเกรดนึงนะแล้วก็จะได้เงินอ่ะกินฟรีเดือนละ20,000เนี่ย10 เดือนแล้วก็หลุดแล้วคุณผู้ฟังคะมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นอ่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะว่าคิดยังไงกับการขนอะไรนะการขนของอ๋อคิดยังไงกับการรับขนของของสจ๊วตกับแอร์โฮสเตสมันไม่ใช่เพิ่งทำคุณผู้ฟังมันไม่ใช่มีวันนี้เมื่อวานนี้มันมีมาเป็นโอ้โหตั้งแต่มีเครื่องบินแล้วมั้งคนพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะรับขนของถ้ามาจากต่างประเทศก็จะมีพวกเครื่องสำอางลิปสติกขนมตามที่อยู่ในกระแสนะเขาก็ขนกันเป็นล่ำเป็นสันถามว่าสายการบินรู้ไหมทำไมจะไม่รู้ เขาก็รู้แต่เขาปล่อยปะละเลยไหมถ้าไม่เสียหายมากใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปถ้าเสียหายเขาก็มีการปรับการอะไรกันอยู่ในนั้นแหละเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะคะยินดีรับความเสี่ยงยินดีใช่ไหมเพราะว่าไปรับจ้างเนี่ยยินดีรับความเสี่ยงอันนี้มองดิฉันนะเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะแต่ความเสียหายในภาพรวมของประเทศนี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องคิดต่อถ้ามองว่าทุกคนทำได้ทุกคนขนได้เอาสิทุกคนช่วยกันขนแป้งใช่ไหมขนเฮโรอีนขนของขนเงินไปสิมันเป็นเรื่องส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบตัวเองแต่ความเสียหายของประเทศชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วองค์กรจะรับผิดชอบอย่างไรอันนั้นเป็นข้อคิดให้ได้คิดต่อนะเมื่อคุณผู้ฟังถามมาดิฉันก็ตอบแบบนี้เอาบทเพลงนี้มาฝากเชิญรับ

จบเพลงปั๊บดิฉันก็เอาปากจ่อที่ไมโครโฟนและแล้วก็ต้องพูดทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องงอนหายไม่ฟังรายการดิฉันก็ไม่ได้มาจัดหัวใจจะวายสวัสดีค่ะคุณเจ๊แขพุทธิสาวงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยาแสนยศคุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณสังเวยมีแย้มแล้วก็ตามมาด้วยสิทธิ์เว้นวรรคเจ้าพ่อหัวตาลคุณเบญจพรยานรัตน์แล้วก็คุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คนนี้นี่เป็นแฟนเป็น FC สวัสดีค่ะคุณอมรสวัสดีค่ะคุณป้าเป้านะคะพี่แหม่มทำไมเสียงพี่แหลมขนาดนั้นโอ้ยดิฉันดีใจมีข่าวมาข่าวบอกว่า US News and World Report เนี่ยนะคะจัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียด้วยความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าประเทศของเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนดึงดูดการจ้างงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยคนไทยทำได้คุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเนี่ยเวลายามสู้เนี่ยสู้กับคนอื่นนี่นะอุ๊ยเรารวมตัวกันดีอ่ะแต่พอยามสงบเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเราก็พร้อมจะตีกันเองเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดว่าแล้วก็พาคุณผู้ฟังมานี่มากางงบเป็นงบลับเออแต่ไม่ลับแล้วเขามีการไปแคะออกมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเลยนะคะตั้งให้18หน่วยงานราชการมีงบลับเนี่ย457ล้านสำนักข่าวกรองแห่งชาติรับการจัดสรรสูงสุดที่150ล้านบาทอันนี้รับได้รองลงมาอุตตะเทนนี่เลยค่ะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาไป60ล้านและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อทำให้องค์กรสมรรถนะสูงเนี่ยนะคะสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผลโดยมีประชาชนอย่างพวกเราตาดำๆเป็นศูนย์กลางที่เหลือเนี่ยนะคะก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด40ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับสำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินถัดมาก็ลงไป20ล้านที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก15ล้านให้กรมศุลกากร12ล้านให้กรมสรรพสามิต10ล้านให้กรมสัมภากรพี่น้องจ๋าอุ๊ยตายแล้วสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไป9ล้านกรมราชทัณฑ์คุณผู้ฟังจำได้มั้ยกรมเนี้ยดิฉันจำได้อยู่นะที่ว่ามีจีนเทาอ่ะเออเปิดแบบนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเออในคุกอ่ะอันนี้เอาไป5ล้านโอ้โหมีเงินก็ต้องกินเนาะแต่จะกินยังไงกินนี่เขาเรียกว่ารับทานคุณผู้ฟังกินก็จะมี

0: หลายแบบนะตะกุมตะกามตะกะอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เป็นยุคทองของพวกเราผู้บริโภคเขากำหนดให้ร้านบุฟเฟ่ต์โฆษณาภาพจะต้องตรงปกแล้วก็จะต้องใช้ภาพที่จริงจะมาใช้ภาพอาหารสวยหรูเกินจริงเมนูดูพรีเมียมแต่การเสิร์ฟกับกากๆไม่เป็นจริงขณะที่ถ้าเมนูหมดก็ต้องบอกการโฆษณาที่เกินจริงเนี่ยนะคะทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเข้าใจผิดก็จะมีผิดตามมาตรา22ประกอบมาตราที่47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคือกฎหมายมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี22แต่พวกเราเนี่ยนะโอ้ต้องไปกินบุฟเฟ่อะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะคะส่วนการจัดโปรโมชั่นเนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหนีอันนี้เนี่ยนะคะเข้าข่ายฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยน้ำมือตาลายคล้ายจะไม่มีเงิน ชื่อเพลงเลยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
3: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อุ๊ยตัวจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งไทยพี่น้องก่อนนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวรรณีข้องหลิมลุงต่อยแก่แล้วคุณล้อมบ้านเรืองคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณภัทรพรคณะเจริญคุณประสิทธิ์ขุนทองคุณจิตราศรีจันทร์คุณอุไรจริตงามคุณสมจิตจากชุมพรนะจ๊ะคุณอมรีจุ๊บจุ๊บคุณวรรชนีช่วยชูบอกกระบี่ตอนนี้ฝนไม่ตกนี่พูดด้วยความดีใจนะเนี่ยนะเออแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะคะคุณวรรชนีเนี่ยนะคะคุณวรรชนีช่วยชูเนี่ยเนาะบอกว่ารอเพื่อน10คนมาจากจังหวัดตรังวันนี้สมทบกันนะคะที่กระบี่แล้ว

ะพากันไปที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลนั่นนะไปตอน7โมงเช้านี่แหละไปตักบาตรพระสงฆ์2609รูปนะคะอนุโมทนาบุญกับน้าเล็กด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณเนียมสงนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลจากลำปางช่างแจ้วจากจังหวัดตราดจ้ะช่างแจ้วบอกว่าตื่นมาคอยไม่แม่ตั้งแต่4 ตีคอยทุกวันเสาร์คอยยิ่งกว่าคอยแฟนอีกนั่นนะคะพื้นที่หลายต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยแหละหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดรุนแรงขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนพุ่งถึง 1,000 กว่าศพและคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะเป็นอันตรายกำลังแผ่ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐก็ตั้งแต่ภูมิภาคมิดเวสต์ไปจนถึงนู่นเลยค่ะชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงวันชาติของสหรัฐประชาชนเขาก็จะออกมาชมการแสดงดอกไม้ไฟแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ250ปีเนี่ยนะปีนี้นะเขาก็จะออกมากันสักประมาณ160ล้านคนก็จะได้รับผลกระทบจากโดมความร้อนที่แผ่ปกคลุม30รัฐนี่คุณผู้ฟังเฮ้ๆกลับมาประเทศของเราบ้านเราสวผู้สูงวัยสวยเว้ยนะออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะการเดินเนี่ยช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นของร้านแว่นไงเราไปเดินเลยคุณผู้ฟังเราไม่มีนาฬิกาที่จะจับก้าวใช่ไหมเราก็มีแอปมือถือจากนั้นเราก็จับเลยคุณผู้ฟังนะการเดินเนี่ยมันก็มีเดินตั้งแต่ 5,900 3,900 อะไรแบบเนี้ย 19,900 แบบนี้นะคะการเดินเนี่ยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีและแรงกระแทกก็ต่ำไม่ต้องใช้อุปกรณ์มีแค่เท้ากับรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเสื้อผ้าใส่ไปเหอะยังไงก็ได้นะคะก็แนะให้เดินเร็วนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะเดินจนกระทั่งอยู่ในโซน2โซน2ทำยังไงง่ายนิดเดียวโซน2คือเอาอายุ220ลบกับอายุจริงของเราเนี่ยสมมุติเนี่ยอายุ50ปีเนาะก็เอา220ลบ50ได้ออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมก็คำนวณที่60-70%มันก็จะอยู่ที่หัวใจจะเต้นอยู่ที่102-119ครั้งต่อนาทีถ้าไม่มีนาฬิกาวัดไม่มีแอปเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีสังเกตสิสังเกตจากอะไรสังเกตจากความรู้สึกคือเหนื่อยน้อยหอพอนินทาเพื่อนข้างบ้านได้แบบนั้นแหละคุณผู้ฟังนะไม่ต้องออกกำลังกายหนักจนกระทั่งหัวเข่าพังหัวเข่าเนี่ยมีสองข้างแล้วถ้าไปผ่าหัวเข่าหมอเขาไม่ได้รับประกันนะว่าเข่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคิดดูดิแผลสดก็มีแผลข้างในก็เจ็บโอ้โหมันปวดซ้ำปวดซ้อนปวดเรื้อรังเพราะฉะนั้นเอาแบบสบายสบายชิวๆโซน2นะคะแต่ว่าไอจะเดินอ้อยอิงเลยเนี่ยนะชมนกชมไม้อันนั้นก็ไม่ใช่เอาให้หัวใจเนี่ยพอมีแรงกระชุ่มกระชวยเดินเยอะไหมเดินสัก40นาทีต่อวัน40นาทีต่อวันถ้าเดินแบบเนี้ยมันก็จะได้ประมาณสัก4กิโลดิฉันคำนวณให้ทุกวิถีทางเลยนะคราวนี้4กิโลไปยังไงล่ะแมมถ้าอยู่บ้านนอกเนาะหลักกิโลนับไปเลยไป2โลกลับ2โลเท่ากับ4โลพอดีนะสัปดาห์หนึ่งทำสัก3วัน4วัน5วันเอาที่สะดวกเอาที่วันฝนไม่ตกแต่บางคนก็หนักนะกางร่มเดินนั้นก็เกินไปเอาแต่พอดีเนาะเราจะได้ไม่เป็นชีวิตที่ติดจออ่ะแล้วก็พอวางมือถือทำอะไรเหรอเงยหน้าขึ้นมาก็แบบนั้นนะมันไม่ใช่พวกเราพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องมีงอนนะคะสวัสดีคุณบอสพาสโอ้ยคุณเกษมกัญจนการนะคะบอกตัดยางอยู่คุณวัชรีอมรพงษ์จ้าคุณโจใจดีอยู่ตลาดรถไฟตลาดรถไข่คนใต้ต้องตลาดรถไข่นะสงขลานะคะคุณจำนงชูเมืองคุณสุธาทิพย์จันทองคุณธีรพงษ์แล้วต่อด้วยคุณเออินทิราคุณผู้ฟังถามว่าไอ้เดินเอาแว่นนะร้านไหน เป็นร้านที่มีสาขาเยอะๆสีฟ้าๆแล้วดิฉันเหรอเดือนที่แล้วดิฉันก็ได้มาแล้วได้กรอบแว่นนะคะกรอบแว่นได้มาอันหนึ่งแล้วก็ได้เลนส์

เสียเงินเท่าไหร่คือไม่ใช่ไม่เสียไม่ใช่ฟรีทั้งหมดนะเสียประมาณ280บาทเออก็จะได้แว่นนี่แหละมาใช้นะคะพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นต้องมีแว่นนะเออแว่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ไปจัดการเดินซะก่อนแล้วค่อยไปแลกแว่นเงื่อนไขก็อ่านนะในเพจนั่นแหละอืมจัดไปสองเพลงเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยใช่เชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามเช้าทักทายกันในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังกันนะคะกับคลื่นของอสมททั่วประเทศส่วนท่านที่ชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆสักหน่อยนะคะ

ซะขนาดนี้เออทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณมานิดนะคะบอกว่าอ่านข่าวตรงเนาะจ้ะก็ข่าวมันมาตรงๆดิฉันก็ไม่อ้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันการหลงหันอ่านนะคะทักมาจากจังหวัดตราดคุณสมทรงสังเกิดคุณโอคุณประดับภูลสวัสดิ์คุณนิลไมยแล้วก็คุณวิภาสีโชคคุณสุวัฒน์ด้วงคงนะจ๊ะคุณถวัลย์รัตน์กีรติเสงนาวงศ์นะจ๊ะทักทายกันมาขอบพระคุณนะคะสำหรับการที่จะไม่ลืมกันแล้วก็ส่งข้อความส่งกดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณดนคนท่าไม้คุณจรัสวราพุทธคุณภูลคงสืบชาติคุณไปเที่ยวไปเที่ยวโอ้โหคนมากเลยชื่อนี้ควรไปมากเลยสวัสดีค่ะคุณวรรณาสีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อนะจ๊ะแล้วก็อ๋อสัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอโอ้ยดิฉันทำหลายอย่างอ่ะเช้ามาดิฉันก็ตะกุยตะกายไปวิ่งเนาะ ไปวิ่งกับน้องปิงปองคนสวยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเธออยู่ฝ่ายสินเชื่อแล้วก็สวัสดีไปยังน้องจอยน้องจอยเป็นสาวนครศรีธรรมราชนะคะมีคุณแม่นะคะสวยมากนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยต้องไปเด็ดเป็นผักเนาะชื่ออะไรก็ไม่ทราบดอกแดงๆเอาไปฝากนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่ปิงปองพี่ปิงปองต้องไม่ให้พี่แหม่มประกาศชื่อหนูออกอากาศนะดิฉันก็ไม่ทราบชื่อจริงน้องเนาะรู้แต่ว่าน้องจอยน้องจอยนี่อยู่สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ประสงค์ออกหน้าแต่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์รับประทาน คุณแม่นะคะของน้องจอยเนี่ยเป็นคุณแม่ที่เป็นต้นแบบของการปลูกต้นไม้อยู่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวดิฉันทราบว่าอยู่อำเภออะไรดิฉันจะมาประกาศเพิ่มนะคะยิ่งไม่อยากประกาศนี่แหละดิฉันชอบนักแลคุณรู้ฟังมันจะต้องไปสืบสอบไงนะอ่ะลูกใครอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีคุณแม่อยู่นครศรีธรรมราชนะประกาศมาแต่ดิฉันชอบจริงๆคุยเรื่องของแม่น้องเขาแล้วก็นึกถึงแม่ตัวเองคุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดของคุณนายพรทิพย์อีกครั้งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็เป็นคนเลี้ยงแม่เนาะเพราะว่าพ่อฝากไว้พ่อบอกว่ายังไงก็ไม่ให้ทิ้งแม่ส่วนแม่ดิฉันเนี่ยนะคะแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลง่ายมากแม่ไม่มีเรื่องอะไรจุกจิกในชีวิตแล้วแม่เนี่ยเขาเป็นคนตลกคุณรู้ฟังมุกเขานี่เยอะมากเลยแม่ดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยว่าดิฉันก็คุยตลกแล้วนะเวลาไปยิ้มไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉันมานั่งคิดนะแม่เนี่ยเขาตลกกว่าคุณรู้ฟังเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนง่ายๆเขาเป็นคนยังไงก็ได้ขอแค่มีขนมอร่อยนะอยู่ในตู้เย็นนะเขาจะกวาดค่อยๆกินจนหมดอ่ะเหมือนเขากลัวของเสียแล้วเขาก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าคุณแม่คุณเนี่ยชอบอาหารอะไรถึงวันนี้ดิฉันจำได้นะแม่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มรสชาติเขาค่อนข้างจัดจ้านดิฉันก็ห้ามเขาก็เฉยแม่มีเงินเดือนนะคะดิฉันเนี่ยทันทีที่ทำงานได้เนี่ยนะคะแม่ก็มีเงินเดือนเลยดิฉันก็จ่ายแต่เดิมเนี่ยจ่ายไล่รายเดือนแล้วจากนั้นมาจ่ายเป็นปีเลยต้นปีปั๊บแม่ได้เลยวันที่หนึ่งมกราเนี่ยนะคะเงินของแม่ก็จะเป็นก้อนเลยแล้วจากนั้นก็จะมีวันปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์เอาวาเลนไทน์ไม่มีเว้นวรรคแล้วก็ไปมีคริสต์มาสคริสต์มาสเขาต้องมีนะเขาต้องพาหลานเขาไปทานข้าวนะแล้วก็เราจะจ้างไอ้เงินไล่เทศกาลเนี่ยคือจ้างให้แม่อยู่กับเราเนี่ยนะคะให้ถึงเทศกาลหน้าแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ดี

อยู่คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะดูแลแม่ยังไงดูแลพ่อยังไงแต่พ่อดิฉันเนี่ยเสียไปตั้งแต่ดิฉันยังเรียนหนังสือไม่จบก็เลยยังไม่ได้คุยถึงพ่อเนี่ยนะคะมากมายนักประมาณนี้คุณผู้ฟังก็จะมีแม่นี่แหละที่อยู่ติดตัวนะคะแล้วก็แม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งอย่างที่คุณเคยทราบนะคะว่าแม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งรถก็มีให้นั่งคนขับก็มีให้เสร็จไม่ให้คอนโดไปตามรปภ.ของคอนโดไปตามรถแท็กซี่นั่งไปห้างแล้วอยากรู้ว่าแท็กซี่รู้จักแหม่มบุรีรัตน์ไหมไม่ใช่ค่ะเขาอยากรู้ว่ามีใครรู้จักคุณนายพรทิพย์มั่งแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มเลยนะกลับมาเล่าให้ฟังที่บ้านเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคะคุณแม่คุณผู้ฟังคุณพ่อคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าจดจำสนุกสนานนะหรือเปล่าหรืออย่างเพลงเนี่ยนะคะแม่ก็จะชอบเพลงลูกทุ่งราตรีปากน้ำจีหอยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เราก็ต้องไปทำซีดีไงเพลงที่แม่ชอบแล้วไม่ชอบอย่าใส่เข้าไปนะได้ทำใหม่ แล้วก็แม่ก็จะเปิดเพลงฟังทั้งวันเขาก็จะมีความสุขแบบของเขาแล้วก็ที่สุดของหัวใจเขาไม่ใช่ลูกที่สุดของหัวใจแม่คือหลานเพราะแม่บอกว่าการเลี้ยงลูกคือการเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบต้องดุต้องตีต้องคาดคั้นต้องตั้งความหวังแต่การเลี้ยงหลานนั้นไซแม่บอกว่ามันคือการเลี้ยงด้วยความรักล้วนๆส่วนความรับผิดชอบก็ยกให้พ่อแม่ซึ่งก็คือลูกเขาแหละประมาณนั้นนะคะเวลาคุยกับแม่เนี่ยจะมีความสุขนะคะยกเว้นเวลาแม่เอ่ยถึงชื่อน้องแม่มลูกเฮ้ยแบบนี้เธอก็มีอะไรละวันนี้น้องเขาแม่เนี่ยนะคะเขาจะมีพี่น้องทั้งหมด7คนแต่7คนเนี่ยไม่ได้เกิดจากแม่เดียวกัน3คนแรกเนี่ยนะคะเป็นแม่ใหญ่เสร็จแล้วก็4คนหลังเนี่ยเป็นแม่รองนะคะก็เป็นแม่เหมือนกันเป็นภรรยาคุณกงเท่าเทียมนะคะเป็นภรรยาเท่าเทียมประมาณนี้นะถ้าแม่เอ่ยชื่อน้องหรือพี่ของแม่คนใดคนหนึ่งขึ้นมาเช่นวันนี้นะไอ้เจียงเหมือนมาโอ้โหเลยดิฉันจะเตรียมตัวได้เลยสุดท้ายโอ้ยเรื่องบ้านดิฉันนี่ก็เป็นที่สนุกสนานนะคะคุณผู้ฟังมีความสนุกสนานกับเรื่องของแม่ยังไงนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ดิฉันก็เป็นเหมือนเดิมคือเป็นลูกกำพร้าคุณผู้ฟังไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยววันที่9ก็คงจะเป็นวันที่ได้ร้องไห้สาหัสอีกวันนึงตอนนี้ไม่ไหวแล้วพักสักครู่ค่ะ

เป็นบทเพลงที่คุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะชอบนะคะชอบในเนื้อหาของเพลงแล้วก็ความสนุกของเพลงนะคะเพลงช้าๆเนี่ยแม่ไม่ชอบนะคะแม่จะชอบเนี่ยเพลงช้าถ้าแม่ชอบก็ชอบลาทีปากน้ำนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้คุณผู้ฟังถามว่าดิฉันถอดเสื้อตัวนอกแล้วก็เหลือแต่เสื้อตัวในทำไมใช่ไหมคะตอนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยคือน้องที่ทำหน้าที่ช่างนะคะน้องก็อยู่ใกล้ๆดิฉันน้องก็ถามว่าพี่ผมซื้อคัตเทิลเบลละมันก็คือดัมเบลแบบนึงแต่เป็นดัมเบลแบบนิ่มเนี่ยผมจะออกกำลังกายท่าไหนให้เอวผมนี่เป็น LS นะคะ LS คุณผู้ฟังนึกออกเนาะนั่นนะดิฉันก็บอกว่าอ๋อนี่เลยก็ทำให้ดูนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่อย่าจัดรายการข่าวเลยผมว่าพี่เปลี่ยนเป็นเนี่ยเทรนเนอร์ดีกว่า2ชั่วโมงพี่จัดไปเลยแล้วก็แฟนรายการอยู่ที่บ้านนะก็ทำตามพี่ไปเลยนะแล้วน้องก็บอกเอา LS เลยนะพี่บอกได้เดี๋ยวก็พอดีเสื้อมันเป็นเสื้อ2ชั้นก็มองไม่เห็นชัดน้องก็เลยบอกพี่ถอดเสื้อถอดเกะว่าเฮ้ยถอดตัวเดียวก็พอทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจะได้รู้ว่าดิฉันเนี่ยนะคะมาจากรายการสดนะคะคุณกัจฉมนแก้วเรืองคุณวิสูตรนะคะคุณผลจูเมคาบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยครับที่ท่ามกากาญจนบุรีก็อย่างที่เรียนนะคะว่าอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะมันก็เนี่ยเข้ามาในเวลานี้นะคะฝนก็จะตกนะคะสอบขึ้นมานะคะสอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นลมพัดสอบนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะบอกมาว่าค่าไขมันเลวลดลงมากเลยครับน้ำหนักตัวก็เบาวิวครับนะคะออกกำลังกายวิ่งวันละ5กิโลนะคะไม่ต้องวิ่งออกกำลังกายอย่างหนักนะคะวิ่งแบบชิวๆนะคะคุณวลีลักษณ์วรการจะรัศมีทักทายมาเช่นกันนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์ส่งกำลังใจมาจ้าคุณวารินนะคะบอกว่าไปปั่นจักรยานเข้าบ้านแล้วก็รีบเลยนะคะฟังรายการคอยทุกเช้าวันเสาร์คุณอเกนเจริญพรทักทายมาจากจังหวัดพะเยาพี่น้องค่ะมาเลยร่างของ3ลูกเรือไทยนะคะมยุรีนารีเนี่ยนะคะเป็นเหยื่อที่โจมตีการโจมตีช่องแคบฮอร์มุสนะคะร่างก็ได้ถึงบ้านเกิดแล้วนะคะทั้งนี้ร่างของนายพานุพงษ์หมื่นแทนนายเกียรติศักดิ์ปะวะภูชะเกและนายชวลิตชัยวงศ์จะถูกนำส่งไปยังภูมิลำเนาเพื่อครอบครัวจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะตามมาอีกข่าวหนึ่งค่ะแม่ของสายสมุทรนะคะชื่อว่านางจิรานุชพักรมพิรมพักดีนะคะถอนฟ้องลูกชายตนเองนะคะในการที่ยื่นฟ้องโดยระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันในฐานะแม่และลูกย้ำนะคะว่าสมาชิกของตระกูลพิรมภักดีและกลุ่มบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นที่ข้องเกี่ยวของบุตร2คนเนี่ยนะคะที่เขามีคดีกันอยู่ผู้เป็นแม่นางจิรานุชก็ยืนยันว่ารักลูกทั้งคู่เสมอส่วนกระบวนการยุติธรรมก็หวังให้ความจริงปรากฏนะคะตอนท้ายนางจิรานุชก็ขอความร่วมมือให้ความเห็นใจทุกฝ่ายพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยเยียวยาความสัมพันธ์และหาทางออกให้กับปัญหานะคะตามต่อมาด้วยนี่พี่น้องแรงงาน AEC ของดิฉันนะคะคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเคาะเลยค่ะต่ออายุใบอนุญาตนะคะแรงงาน3ชาติ

0: านั้นเท่านั้นเหม็นไม่เกี่ยว
1: อัน
0: เอ๊ะแล้วทำไมเสียงสูงมีอารมณ
1: ์นะคะ
0: เออพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะได้ทำงานต่อใบอนุญาตในประเทศไทยเช่นเดียวกับพี่น้องชาวเมียนมาและพี่น้องชาวเวียดนามส่วนเหม็นไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนกลับไปตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะอุ้มภาคธุรกิจเนี่ยนะคะต่อไปได้อีก1ปีในจ้างและแรงงานติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วน1506กด2ไปกันใหญ่เลยมานี่เลยเรื่องของแอร์หิ้วยานี่แหละคุณผู้ฟังเริ่มที่ข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่ตอนนี้ก็มีการสอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูสสีน้ำเงินนะคะอนุทินก็สั่งเข้มสนามบินพูดถึงแอร์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสวยตะติ้งโหน่งอะสวยตะติ้งโหน่ง สวยแต่นอกข้างในก็ตัดติ้งโหน่ง Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าดันปราบค้ายาวาระแห่งชาติกู้ศักดิ์ศรีนายกบอกกู้ศักดิ์ศรีไทยแล้วก็บอกเช้าอีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมันราคาตลาดเมื่อ440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหานะคะมาที่ไทยรัฐค่ะไทยรัฐก็เล่นเรื่องนี้นะคะไทยรัฐเล่นเรื่องนี้ว่าเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาสัตว์ผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือนะคะก็นั่นแหละตะติ้งโหน่งคุณรู้ฟังนะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาก็ยึดช่อดอกกัญชาแห้ง 3.37 ตันซุกมาในกระเป๋าเดินทางและกล่องยางพาราในจังหวัดชวาตะวันออกมีต้นทางมาจากประเทศไทยพร้อมกับจับกุมผู้ต้องสงสัยได้14คนคาดว่าเตรียมที่จะกระจายขายไปในเมืองใหญ่เช่นกรุงจาการ์ตาและเกาะบาหลีเพื่อผสมในบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่ประเทศไทยมีการผ่อนปลนในเรื่องของกัญชานะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็แจ้งว่ากรณีอินโดนีเซียจับกัญชาไทยถ้าไม่ใช่เพื่อการแพทย์ส่งออกไม่ได้อยู่แล้วผู้ลักลอบต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทางพร้อมสั่งปปส.ศึกษาข้อดีข้อเสียของกัญชาอย่างรอบคอบดีไม่ดียึดตามข้อมูลวิชาการไม่ต้องพูดเอาใจหากพิสูจน์ว่าไม่ดีก็พร้อมที่จะปิดต่อด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์เขาสนที่กำลังกับทางการเยอรมันและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการสากลทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามประเทศบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาเกือบ 1.2 ตันมูลค่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนไปในตู้คอนเทนเนอร์ขนไปในลักษณะของการอัดนะแน่นคล้ายๆกับอิฐที่สำคัญต้นทางมาจากประเทศไทยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้8รายโอ้โหคุณผู้ฟังมาอีกมาที่ไทยรัฐนะคะมาเลยออทิสติก11ปีคดีชนพระ10รูปมรณภาพส่อรอดอาญาแล้วก็มีการสอบแม่นะคะเช็คไทม์ไลน์เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังต่อข่าวเดียวกันแหละเดี๋ยวหาก่อนนั่นคือข่าวสดข่าวสดก็บอกนะในเรื่องนี้แหละในหลวงทรงรับไว้ในบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่งมรณภาพนะคะ10รูปในหลวงก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระภิกษุขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารไว้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงพักสักครู่ค่ะ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะโอ้ยเราต้องรู้แหละโลกมันเล็กลงคุณผู้ฟังมันไม่ได้เล็กอย่างแต่ก่อนว่ามีแต่ประเทศของเรานะคะนี่มานี่เลยนะคะรอบรู้กระแสโลกค่ะสื่อมาเลย์รายงานค่ะว่าตำแหน่งพยาบาลมาเลย์เนี่ยมีอัตราว่างลงถึง 15,000 ตำแหน่งเท่ากับ18% ของกำลังที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เลยมองว่ามันเกิดจากปัญหาของการลาออกการย้ายไปทำงานต่างประเทศก็ส่งผลให้โรงพยาบาลนะคะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรจุดกระแสให้ต้องปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการและสภาพการทำงานเพื่อที่จะรักษาพยาบาลชาวมาเลเนี่ยให้อยู่ในระบบได้มากขึ้นขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาสามารถผลิตพยาบาลได้ 65,000 คนต่อปีพร้อมที่จะให้ดึงตัวไปแก้วิกฤตขาดแคลนแต่รัฐบาลมาเลย์ค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอและยังไม่มีการประกาศรับพยาบาลเพิ่มอย่างเป็นทางการจากมาเลย์ไปโน่นแล้วก็ไปนอนฮุนเซนไปเยือนจีนคุณผู้ฟังพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงผู้นำระดับสูงของจีนรายงานข่าวจาก CGTN สื่อมวลชนของจีนก็เปิดเผยว่าหวังอี้นี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนถึงขั้นคล้องแขนผู้แทนกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปักสุคนและรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าซุนซานโทนนะคะแล้วก็บอกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็มีการชูสัมพันธ์จีนเขมรแบบชาติเพื่อนบ้านน่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็แสดงจุดยืนสนับสนุนความร่วมมือกับเขมรในหลายมิติกลับมาที่ไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกเล

ค่ะว่าไม่หวั่นไหวความร่วมมือระหว่างจีนกับเขมรในหลายโครงการและไม่ควรรีบด่วนสรุปอะไรทั้งสิ้นความจริงแล้วนะคะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่เสียความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยสปป.ลาวโดยเฉพาะเวียดนามที่จีนเนี่ยนะคะได้ลงทุนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าฮานอยสาย 2A นะมูลค่าเนี่ยนะคะ868ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไห่ฟองยูนนานมูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 2.7 แสนล้านบาทไทยนะแต่เมื่อดูย้อนกลับไปจีนลงทุนในเขมรในโครงการที่ชื่อว่าคลองฟูนันเตโชเชื่อมแม่โขงเนี่ยนะคะกับอ่าวไทยมูลค่าจี๊บมากเลย 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเนาะคราวนี้ก็ต่ออีกข่าวหนึ่งเลยพี่น้องเขมรเขาก็ยังคงแบนสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องดันนโยบายที่ชื่อว่าเขมรช่วยเขมรพี่น้องก็ผลิตออกมาเป็นการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ปากกระป๋องนะคะก็สัญชาติเขมรหมดเลยแหละเป็นสินค้าประจำชาติกัมพูชาส่วนปลาแซลมอนเนี่ยนะคะนำปลาเทาจากเวียดนามมาสวมแทนเพราะว่าหน้าตาสีสันเนี่ยคล้ายกันคนไทยที่เคยไปเวียดนามเหนือเนี่ยนะคะจะทราบดีว่าปลาเทาของเวียดนามเนี่ยมีราคาที่ถูกแล้วก็สีเนี่ยนะคะเหมือนกับแซลมอนเขาไม่กินดิบนะต้องผ่านความร้อนเพราะว่าปลาเทาเวียดนามเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดเสี่ยงต่อพยาธิคุณผู้ฟังจำได้มั้ยเมื่อไม่นานมานี้แหละมีบริษัทประเทศไทยเราดีแหละนำเข้าปลามาจากประเทศเวียดนามแล้วก็ตั้งชื่อว่าดอลลี่คุณผู้ฟังคะมันเป็นปลาเกตล่างอะตอนนี้คนไทยก็รู้กันดีแล้วนะคะว่าไอ้ดอลลี่เนี่ยมันก็คือปลาสวายน้ำจืดอะประมาณนั้นนะคะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะ CGTN Reuters และ AFP บทเพลงนี้จัดไปโอ้โหธรรมดาที่ไหนจัดจริงๆจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่

0: าวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
1: Pulsar
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงเป็นช่วงอีอ้าอะตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนานนะคะคุณผู้ฟังถามบางสิ่งมาดิฉันตอบแบบนี้นะคะง่ายๆในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะดีก็ครบทรยศก็ตัดต่อหน้าดีเมื่อรับหลังเอาไปนินทาก็อย่าได้ยิ้มอย่าได้มาคบเสียดายเวลาชีวิตมิตรภาพจอมปลอมว่าแล้วลารายการด้วยความสบายใจของพี่น้องที่ถามมานะจ๊ะอิอิฉันตอบแบบนี้แหละตอบง่ายๆนะคะชีวิตเนี่ยสั้นนักแต่สำคัญนักแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาดีขอทุกท่านมีสิ่งดีๆเข้าชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดต่อท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังพาลูกทัวร์ไปเมืองสองแควอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับได้ยินใช่ไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะพาลูกทัวร์ไปสนุกสนานกันเนาะค่ะ
3: สนุกครับสนุกและมีสาระแล้วได้บุญ
1: ใช่ค่ะ
3: ก็วันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมอิมพีเรียล
1: อ๋อค่ะ
3: เป็นได้ระลึกถึงผมไม่ได้มาพิษณุโลกเนี่ยนานมาแล้วแล้วก็โรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในยุคที่เคยมาทำข่าวนะฮะ
1: เป็นระดับ5ดาว6ดาวนะอาจารย์ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ยังคงความขลังนะฮะพื้นที่เยอะมากนะฮะด้านหลังของโรงแรมก็จะเป็นตอนนี้เขียวขจีเลย
1: โอ้ค่ะ
3: สวยค่ะสวย
1: ขจีแล้วอากาศเป็นไงคะเช้านี
3: ้อากาศดีครับก็คึ้มเมฆคึ้มฝนแต่ยังไม่ตกนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อากาศดีครับโปร่งใสนะฮะ
1: ค่ะก็ทัวร์ทั้งหมดใน60คนเลยใช่ไหมคะอาจารย์หรือกี่คนคะ
3: 64ไหมฮะ
1: 64คนใช่ไหมคะรถบัส2คันใหญ่นะคะอาจารย
3: ์ก็รวมทีมงานแล้วก็70กว่าคน
1: ว้าว70คนออกไปโอ้ค่ะคงคึกคักน่าดูเลยนะอาจารย์ค่ะ
3: แต่ว่าก็เมื่อวานก็ได้เจอพี่แดงนะฮะ
1: อ๋อแดงสวัสดีเนาะค่ะ
3: แดงก็เดือดอาสาสมัครมาเป็นไกด์นำเที่ยวที่วัด
1: อ๋อดีจังเลยค่ะ
3: ฮะก็บรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆอ๋ออากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
1: ค่ะ
3: เป็นทุ่งนาเขียวขจีดีมาก
1: เขียวขจีเลยนึกภาพออกเลยทุ่งรวงทองเขียวขจีเลยนะแล้ววันนี้จะพาไปไหนฮะนอกจากทัวร์วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
3: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับ
1: พระราชวังจันทร
3: ์สามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากัน
1: ค่ะ
3: วันนี้โปรแกรมตอนเย็นขึ้นล่องเรือหาละ
1: โอ้ very very romantic นะร่องเรือเนี่ย
3: ร่องเรือหาลักนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับแต่ก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะฮะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อยฮะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะฮะขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตาก